0: KD สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคนการรถไฟแห่งประเทศไทยเริ่มใช้มาตรการตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในพนักงานขับรถขณะที่ความคืบหน้าคดีคาดว่าจะสรุปได้ภายใน2วันนี้
1: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเริ่มต้นการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการและเตรียมพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ปัญชยาจันน้อยคว้า2แชมป์โลกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคน
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่ได้ส่งผลต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพและผู้ประกอบการซึ่งมีแนวโน้มยืดเยื้อโครงการนี้มีเป้าหมายหลักในการดูแลประชาชนทั้งในกลุ่มเปราะบางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า13ล้านคนกลุ่มประชาชนทั่วไปจำนวน30ล้านคนและกลุ่มร้านค้ารายย่อยโดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 176,000 ล้านบาทผ่านแหล่งเงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569
3: หัวใจสำคัญคือช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันวิกฤตครั้งนี้แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาเพราะวิกฤตครั้งนี้คือวิกฤตค่าของชีพกระทบคนส่วนมากและจะกระทบคนตัวเล็กตัวน้อยมนุษย์เงินเดือนคนที่ไม่มีอะไรรองรับมากกว่าคนอื่นอันนี้เราจะประคองเศรษฐกิจเพื่อช่วยเขาให้เขาสามารถผ่านวิกฤตไปด้วยกันโครงการนี้เนี่ยไม่ได้คาดหวังเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเลยผลการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นผลทางอ้อมนะครับเป็นผลพลอยได้นะครับแต่ว่าเราต้องการบรรเทาเรื่องเศรษฐกิจนะครับผลกระทบโดยเฉพาะค่าของชีพ
2: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสครอบคลุมการดูแลประชาชนกว่า43ล้านคนแบ่งความช่วยเหลือออกเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนเพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับเดิมจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนรวม 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้ส่วนประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ภาครัฐจะให้การสนับสนุนเงินรวมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดเพื่อนำไปใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลา4เดือนซึ่งจะเปิดรับลงทะเบียนประชาชนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25-29พฤษภาคมนี้จนกว่าจะครบจำนวน30ล้านคนและจะสามารถใช้สิทธิโครงการได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปทั้งนี้จะเปิดรับลงทะเบียนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนส่วน

0: วันแล้วจะตัดสิทธิ์รอบนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าโครงการเรายาว4เดือนแต่ว่ากติกาอยู่ตรงนี้ครับว่า 1,000 ไม่สะสมนะครับใช้ให้หมดภายในเดือนไหนเดือนนั้น
1: ด้านนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนยืนยันว่าระบบมีความพร้อมประชาชนสามารถกดยืนยันรับสิทธิ์หรือลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใต้แบนเนอร์ไทยช่วยไทย plus ได้ตามกำหนดการโดยผู้ลงทะเบียนใหม่จะใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองประมาณ3วันเช่นเดียวกับร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐสามารถกดยืนยันผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีสำหรับความพิเศษของโครงการนี้คือการเปิดตัวระบบ AI นกกระซิบซึ่งเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในแอปพลิเคชันถุงเงินที่จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการช่วยวิเคราะห์ยอดขายรายวันช่วงเวลาที่ขายดีและเชื่อมโยงข้อมูลราคาวัตถุดิบกลางจากกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้ร้านค้าบริหารจัดการสต็อกสินค้าและต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะถัดไประบบจะสามารถสร้างรายการเดินบัญชีเพื่อนำไปใช้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินของรัฐช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้สะดวกยิ่งขึ้นปุริมปัสโสภาภาครายงาน
2: คณะรัฐมนตรีอนุมัติการปรับแผนหนี้สาธารณะปี2569ให้สอดรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการบริหารสภาพคล่องของรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครั้งที่2โดยปรับเพิ่มแผนก่อนหนี้ใหม่พร้อมปรับลดแผนบริหารหนี้เติมลงและเพิ่มแผนการชำระหนี้นอกจากนี้ยังได้อนุมัติบรรจุโครงการใหม่4โครงการลงในแผนหนี้สาธารณะซึ่งรวมถึงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านพลังงาน2แสนล้านบาทและเงินกู้เสริมสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอีก 20,000 ล้านบาททั้งนี้ภายหลังการปรับแผนดังกล่าวจะส่งผลให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ขยับมาอยู่ที่ร้อยละ 68.03 ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังที่กำหนดเพดานไว้ไม่เกินร้อยละ 70
3: แผนการก่อหนี้ใหม่วงเงินที่ปรับปรุงในครั้งนี้คือ 1.48 ล้านล้านบาทในส่วนแผนการบริหารหนี้เดิมปรับวงเงินขึ้นเป็น 1.62 ล้านล้านบาทลดลง 2.39 หมื่นล้านบาทและในส่วนของแผนการชำระหนี้ปรับครั้งนี้ 5.61 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้น 2.76 หมื่นล้านบาทแผนการก่อหนี้ใหม่ก็แบ่งเป็น2ส่วนก็คือ1เงินกู้เพื่อดำเนินการแผนภายใต้โครงการของพรกนี้และอีกส่วนหนึ่งก็คือเงินกู้ระยะยาวเพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
4: การรถไฟแห่งประเทศไทยเริ่มใช้มาตรการตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในพนักงานขับรถพร้อมจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะเรียบร้อยแล้วขณะที่ความคืบหน้าคดีคาดว่าจะสรุปได้ภายใน2วันนี้
5: นายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่ารฟท.ได้เริ่มมาตรการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถตามคำสั่งของกรมการขนส่งทางรางโดยประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมตรวจซึ่งรฟท.จะต้องรายงานผลการตรวจสอบให้กรมการขนส่งทางรางทราบภายใน24ชั่วโมงหลังตรวจเสร็จทางนี้หากพนักงานขับรถคนใดถูกตรวจพบแอลกอฮอล์หรือผลปัสสาวะบ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงจะไม่อนุญาตให้ขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถเด็ดขาดและจะจัดพนักงานขับรถชุดใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนทันทีส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพนักงานขับรถไฟขบวนขนส่งสินค้าชนกับรถเมย์บริเวณแยกอโศกดินแดงอยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติมคาดว่าจะสรุปรายงานไปยังกรมการขนส่งทางรางรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในวันนี้ขณะที่การเยียวยาการรถไฟได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วโดยในส่วนของผู้เสียชีวิตรฟท.ดูแลรายละ 340,000 บาทผู้บาดเจ็บมีวงเงินประกันภัยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลพร้อมทั้งได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
6: วันนี้เราก็ดำเนินการวันแรกนะครับซึ่งเราก็ยอมรับว่าเราได้รับสั่งการมาเมื่อวันที่17นะครับวันนี้เราเริ่มวันแรกได้เลยก็ถือว่าเร็วแล้วแต่ศูนย์ของการรถไฟเองเนี่ยมีอยู่หลายแห่งทั่วประเทศครับวันนี้เราเลยเร่งในเรื่องของตำแหน่งที่สถานีกลางบางซื่อก่อนนะครับส่วนในที่อื่นๆถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตรวจนะครับเราก็ให้พนักงานของเราเนี่ยมีหนังสือยืนยันรับรองตนเองเอาไว้นะครับก็ท่านที่ต้องเข้ามาให้บริการก็ต้องยืนยันรับรองตัวเองนะครับว่าไม่มีสารเสพติดนะครับในเรื่องของแอลกอฮอล์เราตรวจอยู่แล้วเราเป่าอยู่แล้วครับ

0: แล้วเราก็ต้องขยายการทำงานครั้งนี้ออกไปให้ครอบคลุมแล้วอาจมีปัญหาประสาทส่วนไหนก็เดี๋ยวคงต้องรายงานไปที่กรมราม
1: ด้านพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ตำรวจได้สอบปากคำผู้บาดเจ็บเพิ่มอีก9รายจากทั้งหมด14รายขณะเดียวกันญาติผู้เสียชีวิต4รายและพนักงานรักษารถของการรถไฟจะเข้าพบพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมส่วนการสอบช่างเครื่องยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะอาจกระทบต่อรูปคดีนอกจากนี้ฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดจาก3ป้อมรวม24ตัวเพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมก่อนเกิดเหตุโดยคาดว่าจะสรุปรายงานส่งฝ่ายสอบสวนได้ภายใน2วันนี้และยังตรวจสอบประเด็นรถที่จอดกีดขวางบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมสั่งเข้มงวดกวดขันผู้ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรและจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดอย่างจริงจังหลังพบยังมีการกระทำผิดต่อเนื่องมาริชโยรายงาน
2: ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกจังหวัดเตรียมแผนรับมือภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภควันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีพร้อมคณะองคมนตรีร่วมติดตามการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2569โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแม้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่คาดการณ์ว่าปีนี้จะมีฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มเผชิญสภาวะเอลนิโยในช่วงครึ่งปีหลังรัฐบาลจึงได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางปฏิบัติโดยกำชับให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนเผชิญเหตุล่วงหน้าให้สอดคล้องกับพื้นที่สำหรับพื้นที่ที่ยังไม่เกิดภัยให้เร่งป้องกันเช่นการสูบน้ำเข้าประปาหมู่บ้านล้างบ่อบาดาลและเพิ่มน้ำสำรองส่วนพื้นที่ที่เกิดภัยแล้งให้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อแจกจ่ายน้ำและเร่งเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงในการนี้คณะองคมนตรีได้แสดงความห่วงใยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โดยเน้นย้ำให้บูรณาการข้อมูลเพื่อชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างแม่นยำและบริหารจัดการเพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
3: ส่วนสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติทุกพื้นที่แล้วหลังเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนายสุรินทร์วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องประกอบกับสภาพอุตุนิยมวิทยาที่เอื้อต่อการระบายอากาศมากขึ้นทำให้สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในภาพรวมของประเทศมีแนวโน้มคลี่คลายลงและกลับเข้ามาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ทางนี้ช่วงต้นปีหลายพื้นที่ของไทยได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง PM 2.5 ทั้งการสะสมของฝุ่นละอองในพื้นที่สภาพอากาศปิดรวมถึงหมอกควันข้ามพื้นที่จากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งปัจจุบันทุกพื้นที่ของประเทศพบค่าฝุ่นละอองลดลงและกลับมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมากถึงดี
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่1บ้านหนองลุมพุกตำบลลืออำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดเชียงรายที่หมู่10บ้านปงบนตำบลดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่5วัดนฤภัยประชาบำรุงตำบลหอมศิลป์อำเภอบางปะกงจังหวัดชุมพรที่หมู่17บ้านห้วยตาสิงตำบลบ้านควนอำเภอหลังสวนขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
4: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจาก77จังหวัดดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่พ.ศ. 2558ถึง2568พบว่าเชื้อ Acinetobacter Calcisticus Bumanii Complex มีอัตราการดื้อยากลุ่ม Carbapenem ซึ่งเป็นยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายอัตราดื้อยาสูงกว่า 70% และยังเพิ่ม มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อด้วยยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาขอเน้นย้ำประชาชนหรือผู้ป่วยควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้อาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นเด็ดขาดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งแล้วเมื่อเวลา 23:15 ของวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเริ่มต้นการเยือนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยมีนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนให้การต้อนรับขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเปิดเผยว่าประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มเสถียรภาพและส่งพลังเชิงบวกแก่ประชาคมโลกทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนประเทศจีนเมื่อวันที่14-15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับความสัมพันธ์ที่ผันผวนระหว่างสหรัฐและจีน
2: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยเน้นย้ำว่าสหรัฐจะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่หากทางการอิหร่านยังคงปฏิเสธที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ประธานาธิบดีทรัมป์ยังอ้างว่าเดิมทีเขาเหลือเวลาเพียง1ชั่วโมงในการตัดสินใจว่าจะสั่งการให้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านในวันอังคารตามเวลาสหรัฐก่อนที่เขาจะตัดสินใจระงับแผนดังกล่าวออกไปตามคำร้องขอของผู้นำกาตาร์ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างไรก็ตามพลตีอารีอับดุลอารีฮารีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางอาตามอันอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านออกมาเตือนว่ากองทัพอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐตัดสินใจเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกครั้ง
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายแพทย์ทีโดสอัดฮานอมกิบรียุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นแสดงความกังวลอย่างมากต่อขอบเขตและความรวดเร็วของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาอย่างไรก็ตาม WHO กำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาล DR คองโกยูกันดาและสหรัฐเพื่อควบคุมและจัดการการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวขณะเดียวกันนายซามูเอลโรเจอร์กัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของ DR คองโกเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในประเทศ DR คองโกเพิ่มขึ้นอย่างน้อย131รายและยังมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า500ราย
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองตงกวนสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศมายสากลปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวดาวรุ่งไทยวัย18ปีโชว์ฟอร์มการออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะเอรีแอนอีแวนตำนานแชมป์โลกหญิง12สมัยจากอังกฤษ6-2เฟรมพร้อมทำ2เซนจูรี่เบรกในแมตช์เดียวทั้ง100แต้มและ107แต้มคว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลก2ฤดูกาลพร้อมรับเงินรางวัลกว่า 570,000 บาทที่สำคัญมายสากลยังกลายเป็นนักสนุกเกอร์หญิงคนไทยคนที่3ที่คว้าแชมป์โลกต่อจากมิ้งสระบุรีและใบพัดศรีราชานอกจากนี้ยังคว้าแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีมาได้ก่อนหน้านี้อีกด้วย ชนิดอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour รายการ W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบ16คู่อัญชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับจางกาอึนนักหัวเจ้าถิ่นเกาหลีใต้ช่วยกันหวดเอาชนะนาตาเลียเฟรย์จากสวิตเซอร์แลนด์กับแอชลีย์ฮาวีจากสหรัฐอเมริกา6-2ทั้ง2เซตทำให้อัญชิสาและจางกาอึนทะลุผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับคู่มือวางอันดับ2ของรายการอย่างเรนะโกโตะจากญี่ปุ่นกับหยางหยาอี้จากไต้หวันนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เห็นว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วรวมทั้งราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเสนอมามีราคาสูงรัฐบาลเล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจขณะนี้จึงต้องรอความชัดเจนในการพิจารณาต่อไปว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากที่สมาคมกีฬาจักรยานได้ส่งนักปั่นประเภทลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ได้แก่จายอังสุธาสาวิทและนรเศรษฐาดาบุญมาไปแข่งขันเก็บคะแนนสะสมโลก Japan Track Cup ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยในรายการคีรินจายไปเข้ารอบรองชนะเลิศได้ทั้ง2สนามขณะที่นรเศรษฐาดาไปเข้ารอบรองชนะเลิศสนามที่1ส่วนในรายการสปรินต์จายไปเข้าลึกที่สุดในรอบ8คนสุดท้ายอย่างไรก็ตามจายยังทำคะแนนสะสมเพิ่มขึ้น390คะแนนอันดับโลกขึ้นมาอยู่ที่45ส่วนนรเศรษฐาดาอันดับโลกขึ้นอยู่ที่104ขยับขึ้นมาถึง36อันดับส่วนในทีมสปรินต์ไทยขึ้นมาอยู่อันดับ15ของโลกและอันดับ4ของเอเชียพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่15 75/2569มีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันที่21พฤษภาคมนี้โดยในช่วงวันที่20ถึง21พฤษภาคมนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 26-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง97เซนติเมตรและเวลา 23:45 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:34 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง71เซนติเมตรและเวลา 16:32 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาที
10: 1นาทีกับกปท.บริเวณวงเวียนถือเป็นจุดหนึ่งที่มีโอกาสรถเฉี่ยวชนกันได้มากเนื่องจากรถที่วิ่งอยู่ในบริเวณนี้มาจากหลายทิศทางการขับรถเข้าวงเวียนที่ถูกต้องปลอดภัยนั้นให้ผู้ขับขี่ขับรถตามเข็มนาฬิกาโดยต้องให้สิทธิ์แก่รถที่วิ่งอยู่ในวงเวียนด้านขวามือก่อนเสมอส่วนการใช้ช่องทางเดินรถในวงเวียนรถที่เลี้ยวซ้ายต้องเข้าช่องทางซ้ายสุดรถที่ขับตรงไปให้อยู่ในช่องกลางและสำหรับช่องขวาสุดมีไว้สำหรับรถที่จะต้องการจะเลี้ยวขวาหากต้องการเปลี่ยนช่องทางการเดินรถให้เปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้สัญญาณแก่รถที่ขับตามหลังมาทุกครั้งนอกจากนี้ผู้ขับขี่ต้องสังเกตสัญญาณไฟจราจรบริเวณวงเวียนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่ากระบี่กระบองกระบี่กระบองประกอบด้วยคำว่ากระบี่กับกระบองกระบี่หมายถึงอาวุธชนิดหนึ่งใบแบนยาวปลายแหลมมีคมข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างด้ามสั้นที่ด้ามถืออาจมีโกรงหรือไม่มีก็ได้มีฝักส่วนกระบองมาจากภาษาเขมรว่าดอมบองหมายถึงไม้ที่ใช้เป็นอาวุธสำหรับตีมีรูปกลมบ้างเหลี่ยมบ้างใช้ว่าตระบองก็มีกระบี่กระบองเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยและเป็นกีฬาประจำชาติอย่างหนึ่งผู้เล่นใช้อาวุธโบราณหลายชนิดของไทยเช่นดาบหอกง้าวกระบี่พลองรวมทั้งเครื่องป้องกันอาวุธเช่นดั้งเขนโล่ไม้ศอกสั้นแต่อาวุธเหล่านี้เป็นอาวุธจำลองโดยมากทำด้วยไม้โลหะหรือหนังสัตว
12: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนแผ่นเปลือกโลกของประเทศไทยแนวคดโค้งสุโขทัยและเลยที่อยู่ระหว่างแผ่นเปลือกโลกทั้งสองแผ่นของประเทศไทยเชื่อว่าเป็นบริเวณขอบทวีปที่เป็นระบบหมู่เกาะภูเขาไฟรูปโค้งเกาะรูปโค้งและร่องลึกก้นสมุทรที่เกิดจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกทำให้เกิดโครงสร้างธรณีวิทยาต่างๆเช่นแนวคดโค้งแนวแตกรอยเลื่อนการยุบตัวและการยกตัวของแผ่นดินทำให้เกิดภูเขาหุบเขาห้วยที่ราบและแอ่งต่อมากระบวนการผุพังอยู่กับที่การกร่อนและการสะสมตัวทำให้เกิดชั้นหินตะกอนและการขัดเกลาทำให้เกิดเป็นภูมิลักษณ์ต่างๆดังภูมิประเทศที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข่งขันและอานนท์นันตสุคนอ่าน
16: วิกฤตพลังงาน
17: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
18: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเมืองพัทยาเดินหน้ายกระดับเมืองท่องเที่ยวปลอดภัยเพิ่มกล้อง CCTV แบบสตรีมมิ่งเชื่อมศูนย์ควบคุมแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวควบคู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะและการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนวันนี้จะพูดคุยกับนายปรเมศงามพิเศษนายกเมืองพัทยาถึงแผนยกระดับความปลอดภัยการจัดการสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ปัญหาขยะบนเกาะล้านสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
19: ค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกปรเมศค่ะ
20: สวัสดีครับวาสนาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
19: ค่ะท่านนายกคะเมืองพัทยามีแนวคิดอย่างไรในการยกระดับระบบการรักษาความปลอดภัยอะค่ะที่จะเพิ่มกล้อง CCTV เป็นแบบสตรีมมิ่งอะค
20: ่
19: ะ
20: แล้วก็ในส่วนเนี้ยเรามองว่าเมืองพัทยาเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือนอกจากการที่เรามีทิวทัศน์มีเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วเนี่ยสิ่งที่มีความสำคัญนะครับไม่น้อยไปกว่าเรื่องมิติของสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยเราจึงมีโครงการที่ทำกล้อง CCTV เนี่ยจริงๆติดทั้งเมืองเลยนะประมาณ 2,500 ตัวไม่รวมเกาะล้านอีกประมาณ200ตัวแล้วก็จะเพิ่มเติมขยายเพิ่มเติมนะครับแล้วหลังจากนั้นที่ผ่านมาพอเราติดตั้งกล้องแล้วเนี่ยเราเลยมีแนวคิดว่าเราอยากจะเชื่อมโยงนะครับเนื่องจากเรามีแอปพลิเคชันพัทยาคอนเน็กต์เชื่อมโยงให้ประชาชนเนี่ยได้สามารถดูได้ด้วยแบบเรียลไทม์ครับก็ได้ดำเนินการมาให้ดูได้400ตัวโดยเลือกกล้องต่างๆในจำนวนทั้งหมดที่ได้กล่าวไปเนี่ยนะครับ400ตัวได้ดูกันแล้วก็มีการพัฒนาระบบขึ้นมาอีกนะครับเมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่มนะครับตัวกล้องให้ดูได้เป็นจาก400เป็น600ตัวแล้วก็จะมีการดำเนินการให้ใน600ตัวเนี่ยมีประมาณ50ตัวดูในพื้นที่เกาะล้านได้ด้วยตอนนี้กำลังอยู่ในการดำเนินการนะเพราะว่ามีประเด็นของไฟร์วอลที่จะต้องมาป้องกันการแฮกระบบครับผม
19: กล้อง CCTV แบบสตรีมมิ่งนะคะแตกต่างจากระบบเดิมอย่างไรแล้วก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยได้มากน้อยแค่ไหนคะ
20: คือกล้องที่มันมาสตรีมมิ่งให้ประชาชนได้ดูเนี่ยก็จะทำอำนวยความสะดวก1เรื่องของการวางแผนจราจรนะครับ2เรื่องของการดูว่าบางครั้งเนี่ยพัทยาเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำรอระบายนะครับก็สามารถที่จะดูแบบเรียลไทม์ได้เลยนะว่าพื้นที่ตรงไหนที่อาจจะมีน้ำขึ้นสูงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะลดภายใน 1-2 ชั่วโมงในพื้นที่ที่ท่วมซ้ำซากอยู่ประมาณสัก 3-9 จุดเท่านั้นเองนะครับก็จะทำให้อำนวยความสะดวกกับประชาชนได้สามารถได้เห็นสภาพจราจรแบบเรียลไทม์ครับ
19: ท่านนายกมองว่าการขยายระบบกล้องครั้งนี้ค่ะจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเมืองพัทยาได้อย่างไรบ้างคะ
20: ก็แน่นอนที่สุดนะครับก็คือการเพิ่มกล้องเนี่ยซึ่งปัจจุบันกำลังดำเนินการมหาวิทยาลัยมาศึกษาว่ากล้องที่มีอยู่เนี่ยจะต้องเพิ่มอีกจำนวนเท่าไหร่แล้วกล้องที่เพิ่มหรือที่มีอยู่แล้วเนี่ยควรจะปรับให้ไปอยู่ตรงไหนที่จะอยู่ในพื้นที่ที่สามารถดูแลเรื่องความปลอดภัยได้อย่างเต็มที่นะครับรวมถึงเรามีกล้องบางตัวที่ได้ไปเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของตำรวจ CIB นะครับซึ่งสามารถที่จ
19: ะ
20: ดีเทคในเรื่องของเป เป็นระบบ AI ที่มีผู้ต้องหาที่มีหมายจับเนี่ยที่มีฐานข้อมูลของทางตำรวจส่วนกลางเนี่ย ก็จะเชื่อมโยงไปที่โรงพักพัทยาสามารถที่จะแจ้งได้เลยว่าคนเนี้ยนะครับมีเป็นผู้ต้องหาที่มีหมายจับมาอย่างเงี้ยนะครับก็จะสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในเมืองพัทยาครับ
19: ค่ะแล้วในอนาคตนะคะทางเมืองพัทยามีแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมอีกหรือไม่เช่นอะไรบ้างคะ
20: ก็เราให้ความสำคัญทางเรื่องนี้นะเรื่องความเป็นสมาร์ทซิตี้ซึ่งปัจจุบันในเมืองพัทยาเป็นเมืองส่งเสริมด้านสมาร์ทซิตี้อยู่แล้วโดยมีระบบต่างๆที่เข้าไปอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้มีความสะดวกมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องความปลอดภัยเนี่ยนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปในเบื้องต้นนั่นก็คือพยายามที่จะให้มีกล้องเนี่ยที่กระจายกันไปทั่วเมืองพัทยานะครับถ้ามีเหตุเกิดตรงไหนเนี่ยก็สามารถที่จะได้หลักฐานที่จะไปแจ้งดำเนินคดีหรือหาตัวคนผิดได้โดยมีหลักฐานเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับที่จะเอาไปขอไปที่โรงพักนะครับแล้วก็มีการติดตั้งไฟสว่างทั้งเมืองนะครับแล้วก็ยังมีระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการความเป็นสมาร์ทซิตี้นะครับดูมีแอปพลิเคชันพัทยาคอนเน็กต์เนี่ยสามารถที่จะจ่ายภาษีแบบออนไลน์ได้นะครับหรือแม้กระทั่งมีเรื่องของการตรวจสุขภาพแบบเทเลเมดิซีนได้ด้วยนะครับ
19: ค่ะในด้านของสิ่งแวดล้อมล่ะคะเมืองพัทยามีนโยบายหรือมาตรการดูแลพื้นที่ท่องเที่ยวแล้วก็การดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วยอย่างไรบ้างคะ
20: พัทยามีนโยบายคือพัทยาโกกรีนนะครับเรามีการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นโดยเพิ่งไปทำ MOU กับบริษัทปตท. OR นะครับที่จะให้ใช้พื้นที่เมืองพัทยาเนี่ยที่เป็นส่วนกลางเนี่ยติดตั้ง EV station นะครับเรื่องของการขยายการบำบัดน้ำเสียนะครับในเมืองพัทยาจาก 60,000 เป็น 150,000 คิวนะครับ 150,000 คิวต่อวันแล้วก็ยังมีระบบเนี้ยอยู่ที่เกาะล้านด้วยนะครับ
19: ค่ะ
20: แล้วก็เรื่องของการจัดการเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเฉพาะที่เกาะล้านเนี่ยเรามีขยะตกค้างอยู่ 150,000 ตันตอนนี้ก็ได้ดำเนินการเรื่องการทำ BOT Build Operate และ Transfer กับบริษัทนะครับในการมีเตาเผาขยะเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นในพัทยาก็ต่อไปเนี่ยเราก็กำลังมีแนวทางนี้เพื่อจะทำเตาเผาขยะให้เกิดขึ้นในพัทยาด้วยนะเพราะพัทยาเนี่ยปัจจุบันมีขยะมากกว่า580ตันต่อวันซึ่งถือว่ามากที่สุดต่อตารางกิโลเมตรของประเทศไทยในประเทศไทยเนี่ยมากที่สุดเลยนะต่อตารางกิโลเมตรครับ
19: ค่ะในกรณีของขยะเนี่ยค่ะรวมถึงเกาะล้านด้วยไหมคะที่จะมีแนวทางบริหารจัดการขยะค่ะรองรับนักท่องเที่ยว
20: ใช่ก็อย่างเมื่อสักครู่ได้กล่าวไปนะคือเกาะล้านเนี่ยเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วเพิ่งเปิดใช้เตาเผาขยะเนื่องจากว่าเกาะล้านเองเนี่ยมีปริมาณขยะตกค้างอยู่เนี่ยมากกว่า 150,000 ตันนะครับแล้วก็ขยะเกิดขึ้นเนี่ยต่อวันเนี่ยตามปริมาณนักท่องเที่ยวนะครับเฉลี่ยประมาณ15-30ตันต่อวันและเตาเผาขยะ2เตาที่ได้ดำเนินการอยู่เนี่ยมีกำลังในการกำจัดประมาณเตาละ25ตันเพราะนั้นเนี่ยรวมแล้ว50ตันต่อวันดังนั้นเราก็สามารถที่จะดำเนินการในการกำจัดขยะที่เกิดขึ้นทุกวันนะครับวันละ15-30ตันแล้วก็มีกำลังเหลืออีก20ตันอย่างน้อยเนี่ยไปนำขยะเก่าที่มีอยู่แล้วนะครับมาทยอยกำจัดเพื่อให้สุดท้ายแล้วนะให้ขยะหมดไปนะครับที่ตกค้างอยู่ที่เมืองครับผม
19: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านนายกปรเมศมีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังนักท่องเที่ยวบ้างคะเชิญค่ะ
20: ครับก็ต้องหนึ่งต้องขอขอบคุณนะครับที่นักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยวันหยุดวันนักจิตนักกัตเตอร์เนี่ยก็ได้มาเมืองพัทยานะครับเนื่องจากพัทยาเองก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ
19: คร
20: ับแล้วเราจริงเราก็พยายามสนับสนุนมิติการท่องเที่ยวในทุกรูปแบบนะเราเป็นเมืองท่องเที่ยวแน่นอนที่สุดก็คือเมืองท่องเที่ยวชายทะเลนะครับเราเป็นหมุดหมายของการท่องเที่ยวแบบครอบครัวเราเป็นไมซิตี้เมืองของการจัดประชุมสัมมนาเราเป็นสปอร์ตซิตี้เมืองของการจัดแข่งขันกีฬาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าตรงนี้เองก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับภายในเมืองพัทยาซึ่งเราก็เน้นว่าเมื่อมีกิจกรรมตลอดทั้งปีแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีภาคเอกชนมาลงทุนเรื่องการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างที่ได้กล่าวไปเรื่องการดูแลเรื่องการกำจัดขยะการดำเนินการบำบัดน้ำเสียนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยครับก็เพื่อที่จะให้เป็นเมืองที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนนะครับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับให้มีเป็นมาตรฐานสากลนะครับแล้วสุดท้ายก็คือการที่จะมีการกระจายรายได้ไปให้ประชาชนในเมืองพัทยาครับ
19: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะท่านคะ
20: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
16: ชน นดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ท่านผู้ฟังคะการคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างยังเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันต่อต้านโดยเฉพาะภาครัฐต้องรื้อระบบอุปถัมภ์และเปิดเผยข้อมูลเพื่อสร้างความโปร่งใสติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
19: ปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างยังถูกมองว่าเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศแม้รัฐบาลประกาศเดินหน้าปราบปรามการทุจริตแต่หลายฝ่ายเห็นว่าหากไม่รื้อระบบสวยระบบอุปถัมภ์และเปิดเผยข้อมูลภาครัฐอย่างโปร่งใสการแก้ปัญหาจะยังไม่เห็นผลชัดเจนขณะที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเสนอให้ผู้นำประเทศหรือผู้ที่เป็นผู้นำในองค์กรต่างๆเร่งสร้างต้นแบบการเปลี่ยนแปลงพร้อมเปิดทางให้ประชาชนและภาคเอกชนมีส่วนร่วมตรวจสอบอย่างจริงจังโดยนายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยระบุว่าปัญหาคอร์รัปชันในไทยยังเกิดขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างภาครัฐที่มีข่าวจับกุมการทุจริตอยู่บ่อยครั้งสะท้อนว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการทุจริตเชิงโครงสร้างที่เปิดช่องให้การใช้อำนาจและผลประโยชน์เกิดขึ้นได้ง่ายพร้อมยกตัวอย่างวัฒนธรรมอุปถัมภ์ในระบบราชการเช่นการใช้รถหลวงไปร่วมงานส่วนตัวของผู้บริหารระดับสูงซึ่งสะท้อนการใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างไม่เหมาะสมและเห็นว่าทุกภาคส่วนต้องร่วมกันหยุดพฤติกรรมลักษณะนี้ดังนั้นเห็นว่าการแก้ปัญหาคอร์รัปชันต้องแก้ทั้งระบบต้องทำให้ข้อมูลของรัฐเปิดเผยโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงข้อมูลเป็นดิจิทัลเพราะหากข้อมูลเปิดเผยการโกงจะทำได้ยากขึ้นขณะเดียวกันหากหน่วยงานใดมีการทุจริตผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่อธิบดีปลัดกระทรวงไปจนถึงรัฐมนตรีที่กำกับดูแลต้องร่วมรับผิดชอบด้วย
21: ต้องเชื่อมโยงข้อมูลให้มันเป็นดิจิทัลแล้วก็ต้องเป็นระบบที่คอมพิวเตอร์มันอ่านได้ง่ายประมวลผลง่ายเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้ถึงจะเกิดประโยชน์อันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะขอยกตัวอย่างก็คือว่าเวลามันโกงอ่ะมันจะโกงกันหน่วยงานจะเป็นระดับสำนักงานระดับกรมหรือระดับกระทรวงก็แล้วแต่เราจะไปพุ่งเป้าที่รัฐบาลทำไมไม่แก้ทำไมไม่ทำรัฐบาลมันไม่ใช่กับรายละเอียดที่โกงกันหนักจริงๆเนี่ยอยู่ที่หน่วยงานเพราะฉะนั้นทำยังไงจะให้มีการทุ่มเทป้องกันคอร์รัปชันในหน่วยงานถ้าลูกน้องผิดอธิบดีโดนเล่นงานลูกน้องผิดผู้อำนวยการโดนเล่นงานอธิบดีโคตรโกงต้องเล่นงานปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงคดโกงต้องเล่นงานตัวรัฐมนตรีอย่างนี้มันถึงจะหยุดครับนี่คือตัวอย่างของการป้องกันคอร์รัปชัน
19: นอกจากนี้ยังเสนอว่ารัฐบาลควรเร่งปฏิรูประบบราชการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อปิดช่องการเรียกรับสินบนพร้อมเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเปิดเผยข้อมูลหน่วยงานที่มีพฤติกรรมทุจริตต่อสังคมและย้ำว่าผู้นำประเทศต้องแสดงความจริงจังเป็นแบบอย่างในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างชัดเจนขณะเดียวกันภาคประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นหากพบการเรียกรับผลประโยชน์หรือการทุจริตสามารถร้องเรียนผ่านสำนักงานปปช.หรือแอปพลิเคชัน Watch ฟ้องโกงทันใจเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโดยมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลผู้ร้องเรียนจะเห็นได้ว่าการแก้ปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างจึงไม่ใช่เพียงการจับกลุ่มผู้กระทำผิดแต่ต้องรื้อระบบอุปถัมภ์เปิดเผยข้อมูลภาครัฐและสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใสเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันตรวจสอบและลดปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืนวาสนาตระเกตรายงาน
22: เมื่อประโยชน์ของบุคคลมาก่อนประโยชน์ของสาธารณะคนที่เสียประโยชน์ที่สุดไม่ใช่คนในระบบแต่คือประชาชนทุกคน
23: สวัสดีครับวิศรุตสมงามพลเมืองต้นแบบสถาบันพระปกเกล้ากรณีเปิดโปงกระบวนการทุจริตยาในโรงพยาบาลของรัฐครับ การบริการสาธารณะถนนหนทางโครงการก่อสร้างต่างๆเป็นช่องว่างหนึ่งที่คนต้องการจะเข้ามาหาผลประโยชน์เส้นถนนทุกวันนี้4ปีซ่อม4ปีสร้างเนาะประชาชนเนี่ยต้องตื่นตัวลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐที่บริหารท้องถิ่นเขาจะมีอัปโหลดงบประมาณนะครับเราจะได้เห็นเลยทุกบาททุกสตางค์เขาจัดการไปอย่างไรกฎหมายค่อนข้างเปิดช่องและอนุญาตให้ประชาชนเนี่ยตรวจสอบได้ถ้าไม่คุ้มค่าคุ้มทุนเนี่ยเราก็ร้องเรียนครับ
22: ความโปร่งใสจึงเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องร่วมกันปกป้องไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของใครคนเดียวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
2: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาขอสนับสนุนงบประมาณพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและระบบป้องกันอุทกภัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
0: ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ที่จังหวัดสงขลาจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอแผนพัฒนาสำคัญทั้งด้านการท่องเที่ยวการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและมาตรการรับมือไฟป่าพลุบาเจาะนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาโครงการสำคัญของจังหวัดทั้งด้านการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยควบคู่กับการรายงานสถานการณ์ไฟป่าพลุบาเจาะให้ที่ประชุมรับทราบโดยจังหวัดเตรียมผลักดันโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้ประชาชนอาทิการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนและโครงการก่อสร้างทางเดินวอล์กเวย์บริเวณหาดนราทัศน์ขณะเดียวกันยังเสนอแผนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันอุทกภัยอาทิโครงการก่อสร้างแก้มลิงบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาสเพื่อรองรับน้ำในเขตเมืองลดผลกระทบต่อชุมชนและเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด
1: มีอยู่2เรื่องเรื่องที่เราต้องเสนอรัฐบาลกำหนดกลับมาก็เรื่องการท่องเที่ยวกับเรื่องปัญหาอุทกภัยที่เราเสนอไปแล้วและเรื่องนี้เราจะนำเรียนครม.เพื่อโปรดทราบว่าเราบริหารจัดการปากพุยังไงและมีปัญหาอะไรมานำเสนอที่ประชุมครม.ครับ
0: ทั้งนี้จังหวัดจะนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าพลุบาเจาะในพื้นที่โครงการพลุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเกิดไฟไหม้ตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแต่ยังคงพบความร้อนสะสมใต้พื้นดินเจ้าหน้าที่ต้องเดินหน้าสูบน้ำเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อดับเชื้อไฟใต้ดินที่ยังหลงเหลืออยู่สำหรับพื้นที่ป่าสมบูรณ์กว่า 5,500 ไร่ใน3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองนราธิวาสเจาะและยี่งอยังคงเฝ้าระวังเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบจุดไฟเผาป่าเนื่องจากไฟป่าพลุดับได้ยากและสามารถลุกลามใต้ดินต่อเนื่องจึงสั่งจัดชุดราดตระเวนทั้งพื้นที่รอบนอกและป่าลึกควบคู่การใช้โดรนบินตรวจสอบทางอากาศเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าซ้ำขณะเดียวกันจังหวัดได้กำหนดมาตรการเข้มงวดในการควบคุมการเข้าออกพื้นที่ป่าโดยทุกจุดต้องบันทึกข้อมูลบุคคลยานพาหนะและอุปกรณ์ที่นำเข้าอย่างละเอียดพร้อมประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง
1: ก็ได้เชิญท่านนายอำเภอทั้ง3อำเภอมาอำเภอเมืองอำเภอประจอกอำเภอยี่งอได้เชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เชิญผู้บริหารท้องถิ่นเราจะวางระบบในเชิงลึกแล้วว่าคนรัฐเวงข้างในด้วยเมื่อเราจัดคนรัฐเวงเนี่ยประกันคนนะครับแล้วก็จะมีการประชุมที่นี่ทุกวัน8โมงเช้ามารายงานผลว่าแต่ละจุดแต่ละจุด12จุดนั้นมีช่องทางเข้าและมีใครเข้าบ้างถ้าจุดหมายเลขทะเบียนรถถ่ายรูปคนแล้วก็ถ่ายรูปรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยให้ชัดเจนแต่ละคน
0: ส่วนแนวทางระยะยาวจังหวัดเตรียมเพิ่มแหล่งน้ำในพื้นที่ป่าพลุเพื่อสำรองน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้งและเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่าโดยอยู่ระหว่างประสานกรมชลประทานและสำนักงานกปร.เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำด้วยว่าหากไม่มีการเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาป่าพลุโต๊ะแดงและป่าพลุบาเจาะอาจได้รับความเสียหายอย่างหนักพร้อมยืนยันว่าจังหวัดจะเดิน ินหน้าปกป้องผืนป่าและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเกิดไฟป่าซ้ำเป็นประจำทุกปีโดยคาดว่าสาเหตุหลักมาจากการลักลอบเผาป่าของประชาชนบางส่วนขณะที่พื้นที่ยังมีข้อพิพาทระหว่างภาครัฐกับประชาชนทำให้จังหวัดเตรียมเปิดเวทีหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวลดความขัดแย้งและป้องกันการเกิดไฟป่าซ้ำในอนาคตปภิชญานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน

0: ัมพูชาแอบอ้างวัฒนธรรมนำชุดไทยไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์จริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมยังไม่มีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนว่าหน่วยงานรัฐของกัมพูชามีการเคลมวัฒนธรรมในระดับนโยบายทั้งนี้ชุดไทยพระราชนิยมเป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายที่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบในประเทศไทยขณะที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีวัฒนธรรมร่วมด้านการแต่งกายอยู่เดิมซึ่งอาจมีความคล้ายคลึงกันในบางองค์ประกอบได้ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้ที่เว็บไซต์ www.fineart.go.th หรือโทร02-164-2501ถึง2เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยส่งดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ท่านผู้ฟังคะฤดูฝนเป็นช่วงที่โรคไข้หวัดใหญ่กลับมาระบาดรุนแรงอีกครั้งประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจึงควรรีบเข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตติดตามรายละเอียดจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เล่าประเด็น
3: ฤดูฝนมาถึงพร้อมกับการเปิดเทอมใหญ่เมื่อสภาพอากาศที่เอื้อต่อการคงอยู่ของเชื้อไวรัสเข้ากับปัจจัยการรวมกลุ่มของคนหมู่มากโดยเฉพาะเด็กๆในสถานศึกษาจึงเป็นช่วงที่มักเกิดปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในช่วงนี้หนีไม่พ้นโรคไข้หวัดใหญ่จากข้อมูลของกรมควบคุมโรคณวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการไทยก็พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่แล้วถึง 175,335 รายมีผู้เสียชีวิตรวม14รายและจากนี้เพิ่งเข้าสู่ช่วงต้นฤดูฝนซึ่งถือเป็นช่วงการระบาดสำคัญของโรคระบบทางเดินหายใจทำให้คาดว่าแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในระยะต่อจากนี้จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกลุ่มควบคุมโรคระบุว่าช่วงเปิดเทอมเด็กนักเรียนต้องอยู่รวมกันจำนวนมากเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายทั้งในโรงเรียนรถรับส่งและภายในครอบครัวจึงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังควรรีบเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปีเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันหากต้องติดเชื้อก็ยังสามารถช่วยลดการเจ็บป่วยรุนแรงลดภาวะแทรกซ้อนและลดการเสียชีวิตได้ซึ่งสามารถเข้ารับบริการได้แล้ววันนี
4: ้ไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบและอีกโรคหนึ่ง RSV นะครับยัง3โรคนี้ก็จะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่เจอแน่นอนครับในช่วงฤดูฝนครับก็กลุ่มเสี่ยงนะครับทั้ง3โรคก็คือกลุ่มเด็กเล็กกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มที่มีโรคประจำตัวกลุ่มหญิงตั้งครรภ์เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ากลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่จะทำให้เกิดการเสียชีวิตได้เนี่ยจะค่อนข้างใกล้เคียงแล้วก็คล้ายคลึงกันทั้ง3โรควัคซีนนะครับเน้นเลยนะครับตอนนี้เดือนพฤษภาแล้วเรามีวัคซีนนะครับให้บริการสำหรับประชาชนทุกสิทธิ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสามารถที่จะติดต่อเข้ามารับบริการในสถานพยาบาลที่ท่านมีสิทธิ์อยู่ได้นะครับติดต่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะครับ
3: นอกจากการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนทางที่ดีประชาชนยังควรต้องป้องกันการรับเชื้อด้วยการปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
4: โดยคำแนะนำแล้วนะครับก็เน้นในเรื่องของการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจก็คือเรื่องของการสัมผัสกับทางฝอยละอองนะครับการสัมผัสก็คือการล้างมือนะครับอาจจะเป็นด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือเป็นใช้สบู่แล้วก็น้ำสะอาดก็ได้นะครับในเรื่องของระบบทางเดินหายใจก็เน้นเรื่องของการไอจามปิดปากปิดจมูกนะครับแล้วก็ใช้กระดาษชู่เช็ดทำความสะอาดแล้วก็ทิ้งลงในภาชนะที่ปิดมิดชิดในกรณีที่ท่านป่วยไม่สบายเนี่ยนะครับควรที่จะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการไปทำงานนะครับหรือไปเรียนหนังสือถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติเป็นกลุ่มเสี่ยงอาการไม่ดีขึ้นควรที่จะรีบไปพบแพทย์นะครับแล้วก็แจ้งให้แพทย์ทราบด้วยว่าท่านมีอาการผิดปกติอย่างไรบ้างแพทย์ก็จะได้รับการวินิจฉัยแล้วก็ให้ยาต้านไวรัสในบางโรคนะครับได้อย่างรวดเร็วก็จะเป็นอันหนึ่งที่ฝากเอาไว้นะครับ
3: ฤดูฝนนี้อย่าปล่อยให้ความประมาทกลายเป็นความสูญเสียดูแลสุขภาพรีบรับวัคซีนป้องกันเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยห่างไกลโรคภัยดารมนต์อุดมพรรายงาน
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอ แต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: ๆตอนนี้การหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
10: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวาจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน4พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันพุธที่20พฤษภาคม2569ครับตรงกับขึ้น4ค่ำเดือน7ปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับน้องสายป่านปณิศราพานแก้วและผมโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
2: สวัสดีค่ะพี่โดนัทสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
1: ครับ
2: ต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากครบธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 AM 891และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะ
1: ค
2: แล้วก็ช่องทางออนไลน์นะคะติดตามกันได้ทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ครับ
2: ตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ใช่ครับ
2: นอกจากเราสองคนวันนี้นะคะทีมงานค่ะทีมช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสางค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณเดชาธรชัยโสดาค่ะ
1: ครับวันนี้20พฤษภาคมแล้วนะครับก็ถือว่ากลางสัปดาห์แล้วนะสำหรับสัปดาห์นี้วันพุธแล้วนะครับใครที่เดินทางไปไหนก็น่าจะชินละเริ่มชินแล้วเพราะว่าเราเจอกับปัญหารถติดเน
2: ื่อง
1: จากเปิดเทอมน่ะเดี๋ยวตอนนี้ในช่วงของกรุงเทพมหานครก็เริ่มเป็นปกติละ
2: ครับ
1: ก็คือติดเป็นปกติละนะครับแต่ว่าก็สามารถเดินทางกำหนดเวลาได้ดูชัดเจนมากขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตในส่วนของพยากรณ์อากาศให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังด้วยนะครับรวมถึงในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับเราจะมาได้เรียนให้ฟังกันไม่ว่าจะเป็นเหตุรถไฟเฉี่ยวชนคนนะครับที่บริเวณแถวเส้นสถานีมักกะสันคลองตันนะครับซึ่งก็อยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่เกิดการที่รถไฟชนกับรถเมล์ในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็คือไม่ใช่จุดเดียวกันแต่ว่าใกล้ๆกันนะครับรวมถึงความคืบหน้าด้วยนะครับสำหรับเหตุรถไฟชนกับรถเมล์สาธารณะนะครับเราก็จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังด้วยและนะครับไฮไลท์วันนี้เลยต้องบอกว่าทุกคนรอคอยกันอยู
2: ่
1: นะครับกับโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับเมื่อวานมีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็มีข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้เตรียมลงทะเบียนได้เลยนะสำหรับกลุ่มบุคคลทั่วไปนะครับก็30ล้านสิทธิ์เนาะ
2: ใช
1: ่แล้วก็สำหรับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายๆคนเนี่ยกังวลว่ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วได้ข่าวออกมาว่าจะต้องมีการลงทะเบียนใหม่ไห
2: ม
1: แต่ล่าสุดนะครับครม.ก็มีการยืนยันแล้วว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจะได้ในส่วนของโครงการไทยช่วยไทย plus เลยจะเติมเงินเข้าไปให้เลย
2: ก็คือไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แล้ว
1: ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แล้ว

0: ฉบับที่15ค่ะในช่วงวันที่20ถึง21พฤษภาคมนะคะประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะส่วนมากจะอยู่ทางตะวันตกของประเทศภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนยังไงช่วงนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะ บางพื้นที่อาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะแล้วก็โดยเฉพาะใครที่อยู่ในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มระมัดระวังเอาไว้เป็นพิเศษนะคะ
1: ครับ
0: ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมานะคะคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปอ่าวไทยตอนบนนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะพี่น้องชาวเรือช่วงนี้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยส่วนเรือเล็กช่วงนี้งดออกจากฝั่งก่อนนะคะ20-21ติดตามกันเป็นรายวันนะว่าจะเป็นยังไงสำหรับสภาพอากาศ
1: คือล่าสุดเนี่ยของกรมอุตุออกมาเป็นฉบับที่15แล้วนะคร
0: ับ
1: ก็เรียกว่าตอนนี้จับตากันอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกในพื้นที่ของทางที่กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยมาในแผนที่นะครับพื้นที่สีแดงเนี่ยอยู่บริเวณริมเขาเรียกว่าอะไรเป็นชายขอบของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งภาคอีสานนะภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ที่จะต้องเฝ้าระวังเนี่ยเป็นพื้นที่สีแดงนะครับของวันนี้นะครับนั่นก็คือที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและก็ที่นครพนมนะครับภาคตะวันออกนะมี2จังหวัดนั่นก็คือที่จังหวัดจันทบุรีและก็ตราดนะครับและภาคใต้3จังหวัดด้วยกันระนองพังงาและก็ภูเก็ตนะครับนี่คือจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่อื่นๆทั่วทั้งประเทศเนี่ยก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่เพราะว่าพอเข้าถึงฤดูฝนแล้วเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่เราจะเรียกว่าจับตาแล้วก็ต้องเฝ้าระวังกันสำหรับในส่วนของการที่ฝนฟ้าคะนองที่จะตกด้วยนะครับอย่างที่น้องป่านบอกดูแลสุขภาพด้วยนะครับดูแลในเรื่องของการเกษตรต่างๆนะครับอาจจะมีในส่วนของฝั่งที่ปลูกพืชผลทางการเกษตรเนี่ยต้องดูดีๆนะไม่งั้นเสียหายได้นะครับรวมถึงสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับอันนี้ก็ติดตามกันส่วนในเรื่องของการเฝ้าระวังในเรื่องน้ำนะครับทางหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้นั่นก็คือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.นะครับก็มีการออกมาประกาศให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มด้วยนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยมีการแจ้งเตือนตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่22พฤษภาคม2569นี้นะครับโดยทางคุณชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.นะครับมีการกล่าวว่าในส่วนของสทนช.เองเนี่ยก็มีการออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักเช่นเดียวกันนะครับในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นวันแรกนะครับที่ประกาศนี้มีการระบุไว้นะครับ20ถึง22พฤษภาคม2569เนื่องจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมัตตบันประเทศเมียนมานะครับมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยด้วยนะครับก็จะมีการส่งผลให้ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยจะได้รับผลกระทบในเรื่องนี้นะครับจังหวัดที่ต้องบอกว่าต้องจับตาทางสทช.มีการระบุมานะครับนั่นก็คือที่เชียงใหม่ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครชลบุรีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตและก็ที่กระบี่นะครับอันนี้คือจะต้องเฝ้าระวังในส่วนของน้ำที่อาจจะมากผิดปกตินะครับเนื่องจากว่ามีการระบายไม่ทันรวมถึงที่อาจจะมีพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ฤดูฝนอย่าประมาทเฝ้าระวังจับตาไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยคืออาจจะส่งผลเสียหายกับครอบครัวด้วยอย่างเมื่อวานนี้พังงาก็มีการแจ้งเตือนเซลบอร์ดแคสต์นะครับ4อำเภอด้วยกันก็คือฝนตกหนักมากแล้วมีการวัดปริมาณน้ำฝนเนี่ยคือเกิน150มิลลิเมตรก็เสี่ยงว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือเปล่าทางปภ.เนี่ยก็เลยมีการแจ้งเตือนออกมาด้วยนะครับ
0: ค่ะทีนี้ไปดูกรณีเรื่องของเมื่อวานนี้ คือเราเพิ่งเกิดเหตุโศกนาฏกรรมเนาะมาใหม่แบบสดๆเลยเมื่อวันอาทิตย์เมื่อวันเสาร์นะคะก็คือเหตุที่รถไฟเนี่ยชนกับรถเมล์แล้วรถโดยสารสาธารณะนะคะทีนี้เนี่ยพอเมื่อวาน

0: ันก็มีเหตุอีกหนึ่งเหตุการณ
1: ์
0: ที่คนก็เอ๊ะมันเพิ่งเกิดขึ้นเน
1: า
0: ะก็น่าตกใจเหมือนกัน
1: แล้วพื้นที่ก็คือใกล้ๆเคียงกันด้วย
0: ใกล้ๆเคียงกันนะคะก็คือเหตุคนเนี่ยโดนรถไฟเฉี่ยวนะก็มีการออกมาแจ้งข้อเท็จจริงนะคะจากกรณีของชายที่ถูกขบวนรถเฉี่ยวชนนะคะก็ทางการรถไฟเนี่ยเขาออกมาชี้แจงว่าตามที่มีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อมวลชนโซเชียลมีเดียนะคะในกรณีขบวนรถชานเมืองที่367กรุงเทพฉะเชิงเทรานะคะเฉี่ยวชนบุคคลบริเวณเสาโทรเลขที่6/3-4ระหว่างสถานีมักกะสันคลองตันค่ะจะเป็นช่วงก่อนเข้าป้ายหยุดรถอโศกนะคะการรถไฟเนี่ยก็มีการชี้แจงออกมาทำความเข้าใจต่อสังคมเพื่อป้องกันการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่ารถไฟเนี่ยวิ่งเข้าไปชนคนโดยขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้นะคะคือรถไฟเนี่ยเขาบอกว่าอยู่บนรางตามปกติโดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดในการเดินรถแต่อย่างใดแต่เหตุการณ์นี้นะคะเกิดจากการกระทำโดยประมาทของผู้บาดเจ็บที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่บริเวณริมถนนจากนั้นเนี่ยเขาปีนข้ามแนวแบรีเออร์ไปนะคะแบรีเออร์ที่เป็นแนวกั้นนะคะก่อนที่จะเข้าไปตรงสถานีรถไฟหรือว่าเป็นทางเดินของรถไฟเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางที่มันแบ่งชัดเจนอยู่แล้วระหว่างถนนกับเขตรถไฟนะคะเพื่อที่จะเดินเข้าไปยืนปัสสาวะในพื้นที่ทางเดินรถไฟในระยะที่มันกระชั้นชิดรวมไปถึงขบวนรถไฟเนี่ยเปิดหวูดเตือนแล้วด้วยนะพอขบวนรถไฟซึ่งเป็นพาหนะที่มันมีขนาดใหญ่แล้วก็ระยะเบรกค่อนข้างยาวนะคะวิ่งมาถึงก็หยุดรถได้ไม่ทันนะก็เลยเกิดการเฉี่ยวเกิดขึ้นนะคะซึ่งการกระทำดังกล่าวเนี่ยคือนำมาซึ่งอันตรายต่อชีวิตของตัวผู้บุกรุกเองนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบให้การรถไฟเนี่ยยังต้องหยุดชะงักล่าช้าไปกว่า22นาทีก็สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้โดยสารนะคะที่ใช้บริการด้วยยังไงย้ำเตือนกันอีกครั้งนะคะพื้นที่เขตทางรถไฟเนี่ยเขามีรั้วแล้วก็มีแบรีเออร์กั้นอยู่นะถือเป็นพื้นที่อันตรายแล้วก็ห่วงห้ามเด็ดขาดนะคะคืออย่าไปปีนป่ายลักลอบอะไรเดินเข้าไปสัญจรคือมันไม่ใช่ที่เดินเนาะหรือว่าทำธุระส่วนตัวโดยเด็ดขาดนะคะยังไงก็ตรงนี้เนี่ยเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะแล้วก็ป้องกันผลกระทบต่อการเดินรถของระบบสาธารณะของประเทศด้วยคนก็ตกใจว่าเอารถไฟไปชนกับคนได้ยังไงก่อนหน้านี้ก็มาชนกับรถเมย์ซึ่งบางทีเนี่ยมันเป็นเหตุที่เราก็คาดไม่ถึงนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะเขาออกมาชี้แจงแล้วว่าเป็นคนนี่แหละเป็นคนนี่แหละที่
1: เข้าไปเอง
0: เข้าไปเองนะคะก็มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเดินเข้าไปอ่ะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยทางรถไฟเนี่ยถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องเดินนะ
0: ถูกต้อง
1: นะครับเพราะว่าอันตรายคืออย่างหนึ่งคือทางมันขรุขระนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยต่อให้ไม่มีรถไฟก็แล้วแต่เนี่ยคือในเรื่องของการเดินเนี่ยคือพื้นมันไม่เรียบพอพื้นมันไม่เรียบปุ๊บถ้าสมมติว่าเราไปเดินเนี่ยบางทีอาจจะขาพิขาเพลงได้นะนะครับเป็นรูเป็นบ่ออย่าง
0: น
1: ี้นะ
0: ขนาดที่เป็นสถานีรถไฟเนี่ยเวลาที่รถไฟมาจะเทียบชานชาลาเขายังมีเส้นก
1: ั้
0: นเลยว่า
1: เตือนว่าห้ามเข้า
0: อ
1: ะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่จะเดินทางนะในส่วนของรถไฟเนี่ยดูดีๆนะครับการเดินแม้แต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยที่มีชานชาลาเยอะๆเราจะต้องเดินข้ามทางรถไฟเพื่อเดินจะไปบางทีมีล้มมีอะไรด้วยนะ
0: ถูกต้อง
1: นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเข้าไปนะถ้าไม่จำเป็นนะครับสำหรับการเดินทางในที่ผ่านทางรถไฟหรือว่ารางรถไฟตรงนี้นะครับก็เตือนกันไว้นะส่วนในเรื่องของความคืบหน้านะครับสำหรับในเรื่องของที่รถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีการออกมาเผยนะครับว่าทางคนขับรถไฟเนี่ยเป็นคนฉี่ม่วงนะครับ
0: มีฉี่สีม่วง
1: ถูกต้องนะครับมีสารเสพติดแล้วก็ทางรฟท.เนี่ยก็มีการสั่งให้ออกแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ขับรถคันดังกล่าวนะครับยอมรับว่าไม่ได้ตรวจสารเสพติดก่อนปฏิบัติงานพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะครับนั่นก็คือในส่วนของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเนี่ยก็มีการปูพรมเลยนะครับในการจัดระเบียบขนส่งสาธารณะนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางรางแล้วก็ทางถนนตรวจเข้มพนักงานการรถไฟแล้วก็คนขับรถโดยสารสาธารณะนะครับแล้วก็ในการที่ไปตรวจเนี่ยมีผลออกมาด้วยจะเป็นยังไงก็คือเดี๋ยวเรามาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณปริญเมฆานันท์นะครับผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครหรือว่าปปส.กทม.นะครับก็มีการเปิดปฏิบัติการปูพรมตรวจคัดกรองสารเสพติดและก็แอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะนะครับและก็ในส่วนของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยก็มีการจัดชุดใหญ่เลยนะ2ชุดด้วยกันนะครับในการที่ จุดเข้าไปยังจุดที่มีพนักงานตรงนี้เนี่ยเยอะนะครับนั่นก็คือในส่วนของสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับหรือว่าสถานีกลางบางซื่อนี่แหละ นะครับแล้วก็อีกหนึ่งที่นั่นก็คือโรงรถจักรดีเซลบางซื่อนะครับครอบคลุมทั้งระบบรางแล้วก็ระบบถนนด้วยนะครับโดยผลการตรวจคัดกรองวันนี้เนี่ยไปในส่วนของตรวจแล้วเนี่ยทั้งหมดกว่า118ท่านนะครับสำหรับผู้ที่เป็นพนักงานของทั้งการรถไฟเองแล้วก็ในส่วนของผู้ที่ขับรถโดยสารสาธารณะนะครับก็ไม่พบสารเสพติดทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม่พบแอลกอฮอล์ในร่างกายของทั้ง118ท่านนี้นะครับนอกจากนี้เองนะครับในส่วนของสำนักงานปปส.กรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้มีการสนับสนุนชุดตรวจสารเสพติดจำนวนกว่า 3,000 ชุดนะครับให้แก่รฟท.เพื่อเป็นการจะตรวจคัดกรองพนักงานก่อนที่จะมีการขับรถเดินรถต่างๆนะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะได้เป็นการคัดกรองเบื้องต้นนะครับและก็ในส่วนนี้จะมีการเดินรถดูแลเนี่ยทั้งหมด 3,000 ชุดเนี่ยถึงวันที่26พฤษภาคมนี้ก็ตรวจกันให้ครบน
0: ะ
1: เพื่อจะได้มั่นใจว่าพนักงานที่อยู่ในการทำงานของรฟท.เนี่ยมั่นใจได้ว
0: ่
1: าไม่มีสารเสพติดนะครับส่วนขณะเดียวกันนะครับก็ได้มีการบูรณาการร่วมกับกรมการขนส่งทางบกและก็บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.นะครับนำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สถานีขนส่งกรุงเทพหมอชิตนะครับสุ่มตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะแล้วก็กลุ่มรถตู้ด้วยนะแล้วก็รถบัสโดยสารขนาดเล็กหรือว่ามินิบัสจำนวนกว่า79รายนะครับผลก็เช่นเดียวกันไม่พบสารเสพติดในร่างกายทางนี้ก็ยังเน้นย้ำให้พนักงานขับรถทุกคนนะครับต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็งดดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงห้ามยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดติดขาดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็ยกระดับความปลอดภัยในการให้บริการด้วยอย่างที่ว่าคือถ้าคุณเป็นโชเฟอร์ขับรถเน
0: ี่
1: ยหลายๆชีวิตเนี่ยฝากชีวิตไว้กับคนเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยมีความสำคัญมากๆนะครับและที่สำคัญคือนอกจากคนทั้งหมดในรถแล้วตัวของคุณเองด้วยนะครับต้องเรียกว่าให้ความสำคัญเรื่องนี้มากๆนะครับเพราะว่า1คือชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็อย่างที่2คือผิดกฎหมายนะครับถ้าสมมติว่าคุณทำแล้วดูแลในเรื่องนี้ไม่ดีนะครับในส่วนของบริษัทรถทัวร์ต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ต้องเช็คให้ดีๆนะครับในทุกๆครั้งด้วยนะอย่างครั้งนี้เนี่ยตรวจไม่พบก็จริงแต่ในอนาคตไม่แน่
0: ถูกต้อง
1: นะครับอันนี้คือการปูพรมของทางปปส.แต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราจะมองให้เป็นภาพรวมนะต้องคัดกรองในทุกๆวันนะครับอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับสรุปเหตุเมื่อวานนี้ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับ
0: ค่ะเดี๋ยวไปติดตามเรื่องของครม.เมื่อวานนะคะ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ก็ถือเป็นข่าวดีนะของคนไทยหลายคนที่ก็ตั้งตารอสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะเมื่อวานนี้ทางคณะรัฐมนตรีมีมติในการอนุมัติโครงการไทยช่วยไทย plus ฝ่าวิกฤตไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวเตรียมเปิดลงทะเบียนนะคะ25พฤษภาคมนี้แล้วก็ช่วงระยะเวลาในการใช้เนี่ยก็คือ1มิถุนายนจนถึง30กันยายน
1: 4เดือนด้วยกัน
0: 4เดือนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะท่านรองนายกเอกนิติธันประภาสนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็แถลงข่าวในโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะที่ประชุมเนี่ยมีการอนุมัติโครงการแล้วนะคะโครงการไทยช่วยไทย plus ฝ่าวิกฤตไปด้วยกันค่ะลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเหตุผลหลักๆเนี่ยก็คือวิกฤตพลังงานที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยประสบกันอยู่นะแล้วก็ยังพบวิกฤตอีกหลายระลอกเริ่มจากค่าพลังงานนะคะที่ราคาน้ำมันเนี่ยมันแพงขึ้นนะจากวิกฤตตะวันออกกลางพอมาในรอบที่2เนี่ยก็วิกฤตต้นทุนนะคะในรอบที่3ก็ทำให้ของเนี่ยมันแพงขึ้นก็คือมันเป็นลูกโซ่กันไปเรื่อยๆนะสะท้อนจากตัวเลขเงินเฟ้อนะคะแล้วก็มีโอกาสที่เงินเฟ้อเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นถ้าหากหยุดไม่ได้ก็จะนำไปสู่วิกฤตอีกรอบนึงก็คือวิกฤตกำลังซื้อและค่าของชีพที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็กำลังซื้อหดตัวลงธุรกิจต้นทุนสูงผลกระทบมากเลยก็คือคนที่มีรายได้น้อยไม่มีเงินออมมารองรับแรงกระแทกซึ่งหาวิกฤตนี้เกิดขึ้นนะคะสิ่งที่ตามมาก็คือธุรกิจเนี่ยจะปิดตัวลงแล้วก็คนตกงานเยอะขึ้นเศรษฐกิจก็จะซึมยาวไปเลยนะฉะนั้นเมื่อวานมีการอนุมัติก็คือเคาะออกมาแล้วสำหรับไทยช่วยไทย plus นะคะแนวคิดหลักเนี่ยก็คือเขาจะแบ่งการช่วยเหลือเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกคือกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ย13ล้านนะคะ13กว่าประมาณ13ล้านคนนะวงเงินตอนนี้ก็คืออนุมัติมา 1,000 บาทต่อเดือนก่อนหน้านี้เนี่ยคือเดือนละ300ทีนี้เติมให้อีก700นะคะก็เป็นเดือนละ 1,000 บาทโดยสิทธิ์ของกลุ่มนี้เนี่ยอย่างที่พี่ธนัทบอกไปช่วงต้นรายการไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะเป็นกลุ่มเดิมเลยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่รับเติมเงินเพิ่มให้อีก700เป็น 1,000 บาทนะคะ4เดือนด้วยกันนะคะก็ใช้งบประมาณทั้งหมดเนี่ย 56,000 ล้านบาทส่วนกลุ่มที่2นะคะเป็นกลุ่มทั่วๆไปเลยก็คือเราๆนี่แหละ
1: กลุ่มคนทั่วไป
0: ลงทะเบียนได้ก็คือคนละครึ่งเดิม
1: ไม่ได้จำกัดนะว่าคุณจะมีเงินเดือนเท่าไหร่
0: ถูกต้องแต่ว่าอ
1: ยากร่วมคือได
0: ้ได้ต้องอายุ18ปีขึ้นไปนะคะกลุ่มนี้สามารถลงทะเบียนได้เดี๋ยวจะเริ่มเปิดลงทะเบียนกันเนี่ย25พฤษภาคมนี้นะคะ30ล้านสิทธิ์ด้วยกันซึ่งรูปแบบของกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นรูปแบบของโคเปก็คือรัฐร่วมจ่ายนะคะเพราะว่าจะไม่ใช่คนละครึ่งแล้วเพราะรัฐจะจ่ายให้ 60% ประชาชนจ่ายเองอีก 40% นะคะวงเงิน 1,000 บาทเช่นเดียวกันเท่ากันกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยแล้วก็ระยะเวลา4เดือนนะคะก็ใช้จ่ายได้วันละ200นะไม่เกิน200บาทนะระยะเวลาการใช้ก็ตั้งแต่1มิถุนายนจนถึง30กันยายนนะคะเดือนละ 1,000 อย่างที่บอกเลยใช้งบประมาณ 120,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีอีกกลุ่มนึงนะคะที่ต้องเข้าไปดูแลกันก็คือเรื่องของกลุ่มผู้ประกอบการรายเล็กหรือว่า SME ที่จะช่วยเติมสภาพคล่องนะคะให้สามารถอยู่ได้นะก็อาจจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนการอัพสกิลรีสกิลอะไรต่างๆที่ต้องดูแลตรงนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการนำ AI เนี่ยเข้ามาช่วยสอนในเรื่องของการบริหารต้นทุนให้ดีขึ้นนะคะสามารถเช็คราคาต้นทุนกับกระทรวงพาณิชย์ได้บริหารจัดการต้นทุนให้ดีนะแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าสู่แหล่งสินเชื่อสถาบันการเงินในระบบได้ดียิ่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปกู้นอกระบบมานะคะวิกฤตครั้งนี้คุณเอกนิติบอกว่ามันก็ต่างจากครั้งที่ผ่านมานะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นวิกฤตค่าของชีพแล้วก็กระทบกับคนส่วนมากแล้วก็โครงการนี้จะมาช่วยรองรับเพื่อให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันทีนี้คนก็ถามว่าเอ๊ะไอ้ก้อนนี้เนี่ยงบประมาณที่จะเอามาทำโครงการนี้แหล่งเงินมาจากไหนนะคะสำหรับแหล่งเงินที่นำมาใช้ในโครงการเนี่ยก็คือมาจากพรก.กู้เงิน 200,000 ล้านบาทนะคะก็คือก้อน 400,000 ล้านบาทนะที่มีการอนุมัติไปส่วนกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีการรับคำร้องที่ประชุมครม.ก็พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วก็มอบหมายให้ทางคุณประกรณ์นินประพันธ์ท่านรองนายกนะคะร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทำคำชี้แจงย้ำว่าพรก.มีผลบังคับใช้แล้วนะคะก็ดำเนินการต่อไปส่วนคำร้องก็เป็นกระบวนการของทางนิติบัญญัตินะคะด้านทางคุณลวรนแสงสนิทค่ะปลัดกระทรวงการคลังก็บอกเพิ่มเติมนะคือโครงการนี้อย่างที่บอกในกลุ่มของคนที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้คือ 60-40
1: ครับ
0: เป็นไม่ใช่คนละครึ่งแล้ว
1: ไม่ใช่คนละครึ่งแล้วจะเรียกว่าคนละครึ่งพลัสก็ไม่ใช่
0: ใช่
1: ให้เกินครึ่ง
0: ให้เกินครึ่งรัฐออกให้ 60% นะคะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ปรับเกณฑ์อายุที่เริ่มต้นเข้าร่วมขึ้นได้เนี่ยคือน้องๆ นะตั้งแต่อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก่อนวันจันทร์ที่จะถึงนี
1: ้
0: ลงทะเบียนได้
1: ก็คือจะต้อง18ปีบริบูรณ์ก่อน
0: บริบูรณ์ก่อน
1: คือถ้าสมมติว่าคุณ18ปีในปีนี้แต่ว่ายังไม่ถึ
0: ง
1: วันจันทร์นี้ก็คืออำลา
0: ใช
1: ่ก็ไม่ได้ก็มันก็ไม่เข้าเกณฑ์นะครับ
0: ยังไม่เข้าเกณฑ์ถูกต้องนะคะอย่างที่พี่รัฐบอกเลยคืออำลาเลยนะแต่ว่ารอรอก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมีโครงการอื่นๆที่มันจะครอบคลุมในกลุ่มอื่นๆด้วยนะคะโครงการนี้นะคะก็จะช่วยดูแลพี่น้องประชาชนได้กว่า43ล้านคนนะก็อย่างที่บอกกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มคนที่เราต้องลงทะเบียนแต่คนที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งไว้แล้วเนี่ยเข้าไปยืนยันสิทธิ์ได้เลยนะ
1: อย่างสมมุติว่าผมเนี่ยเคยลงทะเบียนคนละครึ่งพาสไว
0: ้
1: ผมแค่เข้าไปในแอปเป๋าตังค์แล้วก็กดยืนยันว่าคุณจะร่วมสิทธิ์นี
0: ้ใช
1: ่ในช่วงเวลากี่โมงครับ
0: ช่วงประมาณ6โมงเช้า6โมงเช้าจนถึง4โมงใช
1: ่ครับ
0: แต่ว่าใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะคะต้องเข้าไปลงทะเบียนใหม
1: ่ครับ
0: เข้าไปลงทะเบียนใหม่นะคะก็สามารถเข้าไปได้ช่วงประมาณ6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มนะคะจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์นะตั้งแต่25ถึง29พฤษภาคมก็คือตั้งแต่วันจันทร์เนาะวันจันทร์หน้าจนถึงวันศุกร์
1: ใช่
0: เนาะวันจันทร์จนถึงวันศุกร์แต่คิดว่าวันแรกก
1: ็วันแรกก็คือน่าจะแน่น
0: น่าจะแน่นแล้ว
1: เรียกว่าเต็มนั่นแหละแต่ว่าประเด็นคือพอเต็มแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วพอมีการดูว่าคุณสมบัติของบางท่านเนี่ยที่อาจจะไม่ผ่านหรือเปล่าก็จะมีการรีเซ็ตระบบใหม่ค
0: ือ
1: ต้องมาลงใหม่ในช่วงของเช้าวันที่26นะตอน6โมงเช้าอีก1ครั้งประมาณนี้เพราะว่าทุกครั้งเนี่ยจะเป็นแบบนี
0: ้
1: นะครับถ้าเป็นโมเดลเดิมนะแน่นอนว่าใช้โมเดลเดิมแต่ว่าอาจจะมีการปรับในเรื่องของเกณฑ์เฉยๆ
0: ถูกต้องนะคะอย่างที่บอกนะก็ เตรียมแอปเป่าตังเอาไว้เลยนะคะให้ดีส่วนร้านค้าร้านเดิมนะก็เช่นการเข้าไปยืนยันนะคะผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน25พฤษภาคมถึง30กันยายนนะคะส่วนร้านไหนที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการก็ลงทะเบียนได้ช่วงเวลาเดียวกัน25พฤษภาคมจนถึง31กรกฎาคมนะคะที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาแล้วก็โครงการไทยช่วยไทย Plus นะคะโครงการนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ร่วมกับร้านทำเล็บร
1: ้
0: านทำผมนวดสปานะคะเพราะว่าต้องการให้นำไปจ่ายกับเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภค
1: เรื่องปากท้อง
0: ถูกต้องส่วนฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ผูกกับแอปพลิเคชันใน4แพลตฟอร์มเจ้าใหญ่น่าจะเหมือนเดิมเหมือนรอบที่แล้วนะคะก็จะมี Grab Lineman Shopee Robinhood
1: ประมาณนั้น
0: ประมาณนี้นะในวันที่10มิถุนายนนะคะแต่ก็จะสามารถใช้ได้ใน15มิถุนายนเป็นต้นไปนะ
1: แสดงว่าใครที่จะใช้ในส่วนของแอปพลิเคชันที่เป็นฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยต้องรออีกประมาณสัก 1-2 สัปดาห
0: ์
1: นะครับที่จะมาร่วมกับโครงการไทยช่วยไทย Plus นี้นะครับแน่นอนเราสรุปให้ฟังคือแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยคือเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน 180,000 คนคือไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องมีโทรศัพท์ก็ได
0: ้
1: คือคุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1ใบเนี่ยสามารถเข้าไปใช้ได้เลยที่ร้านธงฟ้าปกติเราจะได้เดือนละ300บาทรัฐเติมให้ครบเป็น 1,000 บาท
0: ถูกต้อง
1: นะครับ4เดือนด้วยกัน4เดือนด้วยกันนะครับตั้งแต่มิถุนายนไปจนถึงกันยายน2568ถ้า69ย้ำนะครับว่าไม่ต้องลงทะเบียนใหม
0: ่
1: แล้วก็ไม่ต้องมีโทรศัพท์มือถือด้วยม
0: ี
1: แค่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันตัวตนเท่านั้นนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มคนทั่วไปนะครับอันนี้จะเป็นรูปแบบโคเปนะครับนั่นก็คือรัฐออกให้ 60% นะครับส่วนประชาชนเนี่ยจ่ายเพียง 40% สมมุติว่าน้องป่านไปซื้อของ100บาทน้องป่านจะจ่ายแค่40 บาทเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยจะช่วยสนับสนุน60บาทนะครับส่วนในเรื่องของจำนวนแต่ละวันเนี่ยก็คือ200บาทต่อวันที่รัฐจะออกให้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือการที่รัฐออกให้เนี่ยจะออกให้4เดือนเดือนละ 1,000 บาทนะครับไม่ใช่ครั้งเดียว 4,000 นะเดือนละ 1,000 บาท4เดือนแต่ถ้าสมมติว่าน้องป่านใช้ไม่หมดในเดือนแรก
0: ไม่ทบ
1: ไม่ทบนะ
0: ไม่ทบ
1: นะครับไม่ทบนะครับสำหรับเดือนแรกเนี่ยคุณต้องใช้ให้หมด 1,000 บาท
0: ใช่
1: ถ้าสมมติว่าไม่หมดก็คือจบก
0: ็
1: คือจบแค่นั้นเอง
0: แต่ป่านว่าใช้หมดนะ
1: ใช้หมดตั้งแต่ครึ่งเดือนแรกตั้งแต่วันที่2 3 4ละ
0: ค
1: ่ะนะครับก็นะใครที่จะใช้นะครับจะลงทะเบียนจะร่วมโครงการนี้นะครับเตรียมตัวให้ดีเช
0: ้
1: าวันที่25นะครับจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้จะเริ่มลงทะเบียนแล้วนะครับตั้งแต่ 6:00 น.เป็นต้นไปนะยาวไปจนถึงวันที่29แต่คาดว่าถ้าจะเอาให้ชัวร
0: ์
1: วันแรกนะวันแรกเริ่มเลยตื่นมาไปลงทะเบียนเลยนะเพราะอย่างสถิติที่ผ่านมาเราจับตากันตลอดนะครับในช่วงของที่ผ่านมาคนละครึ่งพาสครั้งที่แล้วเนี่ยเต็มตั้งแต่วันแรกนะช่วงประมาณ 4:00 น.ผมจำได้เพราะคุณชัยศิลป์โทรมาบอกผมว่าโดนคนลงเต็มแล้วแต่ว่าเขาไม่ลงนะพอมาอีก1วันเนี่ยก็คือก็จะมีการดูสำหรับใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติแล้วก็มารีเซ็ตใหม่นะครับแต่ว่าเพื่อความชัวร์วันแรกลงทะเบียนให้ครบนะครับ30ล้านสิทธิ์ด้วยกันครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะสำหรับกลุ่มคนที่จะมาลงทะเบียนสำหรับคนละครึ่ง plus ในครั้งนี้นะครับก็ติดตามกันส่วนร้านค้านะครับเปิดให้ลงทะเบียนมาที่25เช่นเดียวกัน
0: ถูกต้อง
1: นะครับก็ไปดูกันได้นะครับ25ถึง31กรกฎาคมก็ไปกดนะว่าใครที่อยากจะร่วมโครงการนี้นะครับหรือว่าใครที่ไม่เคยเข้านะก็สามารถไปติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยนั่นเองนะครับ
0: ถูกต้องหรือว่ากลุ่มคนที่เขาถามมาว่าถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนทำยังไงล่ะพี่นัทก
1: ็
0: ต้องไปธนาคารกรุงไทยนะ
1: ถูกต้อง
0: สำหรับใครที่อยากจะลงทะเบียนนะคะก็เขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการนะทุกสาขาเลยทั่วประเทศ
1: ครับ คือเรื่องนี้เนี่ยเขาจะใช้ AI มาช่วยคำนวณด้วยนะในเรื่องของต้นทุนนะครับทางท่านรองนายกเอนิติเนี่ยก็บอกว่าการที่ทำในครั้งนี้ก็อยากจะแฝงในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีคือปรับพฤติกรรมของคนด้วยนะครับอย่างแต่ก่อนเนี่ยสมัยที่เรายังไม่มีคนละครึ่งพาสเนี่ยหลายๆคนสแกนจ่ายไม่เป็นนะ
0: ใช่
1: ร้านค้าเนี่ยสแกนรับไม่เป็นนะ
0: บางร้านก็ยังแบบรับแต่เงินสด
1: ถูกต้องนะครับแต่พอมีคนละครึ่งพาสคนละครึ่งมาตั้งแต่แรกนะครับก
0: ็
1: ทำให้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกลายเป็นว่าปรับพฤติกรรมของคนและที่สำคัญคือเข้าสู่ระบบภาษีด้วย
0: ถูกต้อง
1: นะครับเราจะเห็นว่าในการใช้เงินแต่ละบาทเนี่ยเงินเข้าแต่ละคนเนี่ยมาจากตรงไหนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเราจะมีข้อมูลเรื่อง data เนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยกับโครงการคนละครึ่งคนละครึ่ง plus จนมาถึงล่าสุดกับไทยช่วยไทย plus นะครับ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะคร
0: ับ
1: ช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อในบันทึกสถานการณ์นะครับ
2: านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้เรามีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับนั่นก็คืองานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มไทเฟกอนุกาเอเชีย2026นั่นเองนะครับ
0: ค่ะซึ่งงานนี้นะคะอย่างที่บอกถ้าพูดถึงงานอาหารระดับประเทศนะคะสำหรับคนในวงการอาหารนะคะไม่ควรพลาดเลยก็ต้องยกให้งานไทเฟกอนุกา2026นะคะไทยเฟกอนุกาเอเชียนะคะจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ค่ะร่วมกับหอการค้าไทยและโคโลนเมเซ่เยอรมนีนะคะงานนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่ระดับประเทศเลยนะแล้วก็เป็นงานที่มีบทบาทสำคัญมากๆที่สุดนะคะในภูมิภาคเอเชียซึ่งงานนี้ปีนี้เขาบอกว่ากลับมาแล้วกลับมาอย่างยิ่งใหญ่นะคะบอกว่าดีขึ้นนะยิ่งใหญ่ขึ้นโดดเด่นขึ้นซึ่งงานนี้เขาจะเปิดให้ผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่สนใจด้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะมาค้นหาสินค้าแล้วก็บริการรวมไปถึงนวัตกรรมแล้วก็การเจรจาการค้านะคะสร้างเครือข่ายธุรกิจอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆกันนะคะเปิดมุมมองใหม่ๆในการทำธุรกิจก็จะมีการรวบรวมนะคะผู้ประกอบการจากทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติรวม56ประเทศเอามาไว้ในงานเดียวกันนะคะซึ่งจะมีทั้งเครื่องดื่มอาหารสำเร็จรูปแล้วก็เทคโนโลยีด้านอาหารนะคะทั้งอาหารแช่แข็งผักผลไม้เนื้อสัตว์ข้าวนะคะอาหารทะเลขนมของขบเคี้ยวต่างๆนะคะซึ่งแต่ละโซนเนี่ยเขาก็จะมีความแตกต่างหลากหลายกันไปทั้งอาหารสำหรับผู้บริโภคทั่วไปนะคะอาหารฮาลาลก็มีเหมือนกันหรือใครที่สายสุขภาพรักสุขภาพนะคะก็มีอาหารออร์แกนิกอาหารเพื่อสุขภาพอาหารโภชนาการเฉพาะด้านก็มีนะคะแล้วก็รวมไปถึงอาหารแห่งอนาคตรวมไปถึงความยั่งยืนอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวนอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้มากมายเลยอย่างการสัมมนาด้านการส่งออกนะคะเปิดเวทีการค้ากับทูตพาณิชย์รวมไปถึงนิทรรศการพิเศษอย่างไทยซีเล็กนะคะไทยฮาลาลพาวิเลียนการประกวดแข่งขันเชฟระดับโลกนะคะแล้วก็ไฮไลท์สำคัญก็คือนิทรรศการสินค้าผลไม้ไทยภายใต้แนวคิด Thailand The Land of Tropical Fruits นะคะซึ่งมีทั้งผลไม้สดแล้วก็ผลิตภัณฑ์แปรรูป ูปหลายรูปแบบเลยพร้อมทั้งสินค้าที่ได้รับรางวัล Agri Export Star Pitching Challenge นะคะเอามาจัดแสดงในงานนี้เอาไว้ด้วยนะคะ
1: ค
0: ซึ่งงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026นะคะปีนี้จัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีค่ะขยายพื้นที่การจัดงานเพิ่มไปยังอาคาร4รวมทั้งหมด12อาคารด้วยกันครอบคลุมเลยตั้งแต่ Impact Challenger อาคาร1ถึง3นะคะ Impact Forum อาคาร4 Impact Exhibition Center อาคาร5ถึง12ค่ะซึ่งการเปิดเจรจาธุรกิจเนี่ยจะเปิดให้เจรจากันได้26ถึง29พฤษภาคมนะคะตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเลยแล้วก็การเจรจาธุรกิจและจำหน่ายปลีกนะคะสำหรับประชาชนทั่วไปจะเปิดให้เข้าชมได้30พฤษภาคมนะคะนั้นตั้งแต่ช่วง10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเช่นเดียวกันสำหรับใครที่อยากจะไปร่วมงานนะคะขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพเนาะชุดสูทหรือสมาร์ทแคชชัวร์ได้นะคะงดกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะแล้วก็ต้องมีอายุ17ปีขึ้นไปนะคะแต่ทีนี้ใครอยากจะเข้าชมแต่ว่าอายุยังไม่ถึง17ปีนะก็สามารถเข้าชมได้วันที่30พฤษภาคมเนี่ยเขาจะเปิดให้เข้าร่วมงานโดยไม่จำกัดการแต่งกายแล้วก็อายุนั่นเองก็คือพูดง่ายๆมันจะมี2ช่วงนะ26ถึง29เนี่ยจะเปิดให้เจรจาธุรกิจนะคะนี่ก็ขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพหน่อยเนาะแล้วก็วันที่30นะคะเปิดให้เข้าร่วมงานได้ไม่จำกัดการแต่งกายแล้วก็อายุนั่นเองค่ะแล้วก็เนื่องจากน่าจะมีคนมาร่วมงานในจำนวนมากเลยเนาะเพราะว่ามีคนสนใจเยอะนะก็แนะนำให้ใช้รถสาธารณะนะคะสามารถใช้บริการได้รถไฟฟ้าสายสีชมพูลงสถานี Impact เมืองทองธานีนะคะหรือสถานีทะเลสาบเมืองทองธานีค่ะแล้วพอถึงเนี่ยคือลงปุ๊บเดินเข้างานได้เลยนะเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าชมงานไม่ต้องเสียเวลาเข้าคิวนะคะแนะนำว่าให้ลงทะเบียนก่อนมานะลงทะเบียนชมงานล่วงหน้าก่อนนะคะเข้าไปได้เลยที่ www.thaifec-anuka.com นะคะพอไปถึงงานเนี่ยรับบัตรเข้างานได้ทันทีเลยนะซึ่งไปรับบัตรก็สามารถไปได้ทั้งอาคาร4อาคาร6อาคาร9แล้วก็อาคาร10นะคะใครที่จะ walk in ก็ไปได้ทั้ง4อาคารนี้เช่นเดียวกันรับบัตรหน้างานได้จุดเดียวกันเลยนะคะอย่างที่บอกนะงานนี้ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะคะและสนใจสำหรับงานอาหารนะคะแล้วก็เครื่องดื่มนะที่ไม่ควรพลาดหรือใครที่อยากจะเริ่มทำธุรกิจแล้วก็มองหาว่าธุรกิจอะไรดีธุรกิจที่เป็นอาหารก็เครื่องดื่มถ้าเรามีสโคปสนใจแบบนี้เนี่ยงานนี้เหมาะมากๆนะ
1: คะหรือว่าใครที่ชื่นชอบนะไม่จำเป็นจะต้องไปลงทุนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ไปชิมอาหารอร่อยๆกันได
0: ้
1: นะครับที่ไทเฟกอนุกาเอเชีย2026นะครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA นะครับกับการที่มีงานก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวบนถนนสุขุมวิทช่วงซอยเทศบาลบางปู55ถึงซอยเทศบาลบางปู77นะครับมีการกำหนดแล้วเสร็จภายในปี2571ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการดำเนินงานไปแล้วกว่า 60% นะครับแผนในการทำงานนะครับในการปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม2569เนี่ยมีทั้งหมด6งานด้วยกันนะครับรายละเอียดดังนี้ครับงานแรกนะครับงานติดตั้งอุปกรณ์ภายในบ่อพักบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกบริเวณซอยเจริญสุขถึงสมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทยนะครับงานที่สองคืองานดันท่อคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีไปแจ็คกิ้งบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกบริเวณทางเข้านิคมอุตสาหกรรมบางปูนะครับงานที่3ครับงานติดตั้งท่อ RT RC และฉีดเกาติ้งมอต้านะครับบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าบริเวณหน้าสถานตากอากาศบางปูงานที่4งานลากสายและงานต่อหัวสายไฟฟ้าแรงดันสูงและแรงกลางนะครับบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าบริเวณหน้าสถานตากอากาศบางปูถึงหน้าสว่างคานิวาสนะครับงานที่5ครับงานปรับปรุงสายอากาศและติดตั้งโหลดเบรกสวิตช์นะครับซึ่งก็เป็นบริเวณอยู่แถวซอยวิทยุการบินหมู่บ้านกิตินครซอยเจริญสุขและซอยข้างเมืองโบราณนั่นเองนะครับส่วนงานสุดท้ายนะครับงานติดตั้งอุปกรณ์และตัดจ่ายกระแสไฟฟ้าใต้ดินบริเวณซอยบีไทยซอยเทศบาลบางปู94และซอยเทศบาลบางปู92นะครับซึ่งการทำงานดังกล่าวนะครับก็อาจจะต้องมีความจำเป็นในการปิดเบี่ยงจราจร2ช่องทางในส่วนของช่องทางขวาถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าคลองด่านนะครับตั้งแต่ซอยเจริญสุขถึงทางเข้านิคมอุตสาหกรรมบางปูและปิดอีก2ช่องทางฝั่งขวานะครับบนถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าปากน้ำ ั้งแต่หน้าสถานตากอากาศบางปูถึงสวัสดิ์คณิวาสนะครับในช่วงเวลา 4:00 น.ถึง 5:00 น.ของทุกคืนและก็จะไม่ให้กระทบกับประชาชนหรือถ้ามีผลกระทบเนี่ยก็จะทำให้กระทบน้อยที่สุดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานในช่วงฤดูฝนที่มักมีการที่เกิดปัญหาน้ำรอการระบายนะครับทาง MEA เองก็ได้มีการเน้นย้ำให้การทำงานในทุกโครงการเนี่ยต้องไม่สร้างปัญหาหรือว่าผลกระทบต่อการระบายน้ำรวมถึงต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำกับและก็การควบคุมปฏิบัติงานคืนสภาพผิวจราจรชั่วคราวบริเวณบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างเคร่งครัดด้วยควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญด้านมาตรฐานความปลอดภัยอย่างสูงสุดซึ่งประชาชนนะครับยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงแจ้งเหตุหรือว่าข้อเสนอแนะได้กับผู้ประสานงานโครงการนะครับมี2ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกคือคุณนุชรีต้นวงครับหมายเลขโทรศัพท์0973415756นะครับเป็นคุณนชรีต้นวงนะครับหมายเลขโทรศัพท์0973415756แล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับท่านเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคุณกันตพัฒน์ประภูชกานะครับคุณกันตพัฒน์ประภูชกาหมายเลขโทรศัพท์0644580975นะครับคุณกันตพัฒน์ประภูชกา0645870975นะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์ของทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในเรื่องนี้นะครับหรือว่าติดต่อได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ค่ะนี่คือการประสานพันธ์เรื่องของระบบสายไฟฟ้านะคะสายไฟฟ้าอากาศก็จะปรับมาเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินนะคะตามแนวโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวทีนี้พี่นัทเดี๋ยวพามาดูสายสีแดงเข้มบ้างนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางด้านคุณอนันต์โพนิ่มแดงนะคะรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าทางรฟท.เนี่ยลงนามในสัญญาจ้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยายหรือว่าสีแดงเข้มนะคะในช่วงรังสิตถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะระยะทาง 8.84 กิโลเมตรนะคะมูลค่าโครงการ 6,057 ล้านบาทนะคะสัญญาจ้างโครงการรถไฟระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยายหรือว่าสีแดงอ่อนนะช่วงสิริราชตลิ่งชันศาลายาระยะทาง 20.5 กิโลเมตรนะคะแล้วก็สถานีเพิ่มเติม3สถานีก็คือสถานีสะพานพระราม6สถานีบางกรวยกฟผ.แล้วก็สถานีบ้านฉิมพลี
1: พี่อุ้ยเพราะอะไร
0: เพราะว่าอยากใช้บริการ อยากใช้บริการนะ
1: เดินทางใกล้วัดอยู่ใกล้บ้านเรานะครับ
0: ถูกต้องนะคะมูลค่าโครงการนะคะ 14,720 ล้านบาทตามมติครม.เมื่อปี2568ค่ะสำหรับขั้นตอนต่อไปก็คือทางการรถไฟเนี่ยเดี๋ยวเขาจะลงนามในสัญญาจ้างผู้ควบคุมก่อสร้างนะคะช่วงสิริราชตลิ่งชันสารยาประมาณวันที่15มิถุนายนนี้นะคะแล้วก็ของช่วงรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตประมาณวันที่9กรกฎาคมนี้จากนั้นเนี่ยจะเริ่มแจ้งนะคะจะแจ้งเริ่มงานก่อสร้างให้กับบริษัทผู้รับจ้างทั้ง2โครงการพร้อมกันในเดือนกรกฎาคมปี69ค่ะแล้วก็จะเริ่มก่อสร้างซึ่งจะใช้เวลาประมาณ3ปีนะกำหนดแล้วเสร็จจะได้ใช้ประมาณปี2572นะคะจากขบวนรถที่ให้บริการปัจจุบันเนี่ย25ขบวนซื้อทั้ง2โครงการเนี่ยถ้าเปิดให้บริการแล้วก็จะมีการปรับความถี่การเดินรถนะคะให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเพื่อที่จะได้ช่วยลดการเดินทางนะคะจากปทุมธานีเข้าสู่กรุงเทพนะแล้วก็เพิ่มการเข้าถึงในฝั่งธนบุรีศาลายาด้วยผ่านระบบทางรางนะคะสายหลักของเมืองได้อย่างสะดวกรวมไปถึงเรื่องของการลดปัญหาการจราจรติดขัดด้วยนะคะก็ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็พื้นที่โดยรอบด้วยนะก็จะได้ไม่กระจุกอยู่ในเมืองนะคะ ก็กระจายออกไป
1: คือมันจะมีความเจริญตามมาหลังจากที่มีรถไฟฟ้าเนี่ยผ่านไปแล้วแน่นอนคอนโดผุดเต็มแน
0: ่
1: นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่างที่เห็นสถานีปลายทางเนี่ยคือที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตก็แสดงว่าการเดินทางของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะดีขึ้นนะครับแล้วก็เรียกว่าผลพวงก็จะไปมหาวิทยาลัยกรุงเทพมาต่างๆแถวนั้นด้วยอีกฝั่งนึงก็คือฝั่งธนบุรีเนี่ยก็คือตั้งแต่สิริราชไปจนถึงศาลายา
0: อ
1: ันนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นเส้นที่พาดผ่านจากศรีราชเนี่ยแล้วก็ไปสุดที่ศาลายาแต่ว่ามันจะมีไปต่อกับสายสีแดงอ่อนเนี่ยอยู่บริเวณสถานีตลิ่งชันซึ่งอนาคตตรงนี้เนี่ยจะมีการทำรถไฟฟ้าในส่วนของสายสีเขียวมาต่อด้วยแสดงว่าเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าการเดินทางเราจะสะดวกขึ้นในเรื่องของคมนาคมนะครับแล้วก็ ชาวมหิดลเหมือนกันนะครับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลนะรวมถึงที่เรียนที่ศรีราชก็จะเดินทางสะดวกขึ้นด้วยนะครับ
0: ถูกต้องค่ะ
1: อันนี้ก็คือเรียกว่าเราจะเห็นแล้วนะครับเริ่มที่จะมีการความคืบหน้าในเรื่องนี้คือเห็นข่าวมานานแล้วนะครับแต่นี่คือชัดเจนมากขึ้นนะครับ15มิถุนายนนี้ก็จะมีการพูดคุยกันในเรื่องของสถานีศิริราชตลิ่งชันศาลายานะครับแล้วก็ช่วงรังสิตขยายต่อไปถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเนี่ยก็เป็น9กรกฎาคมนี้นะครับใครที่อยู่ฝั่งนั้นนะเตรียมยิ้มนะนะเดินทางจะสะดวกมากขึ้นนะครับ
0: อีก 3 ปี
1: กำหนดไว้คือปี2572แต่ว่าอาจจะมีการเลื่อนไหมหรืออะไรยังไงเดี๋ยวรอให้ขึ้นเสาก่อนแล้วกันอย
0: ่
1: างหลังเราเนี่ยก็ดีใจเพราะว่า1คือบ้านของผมเองเนี่ยจะอยู่ที่บางกลวยนะปกติไปลงที่บางบำรุแต่ว่าบางบำรุเนี่ยรถ2แถวรถเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยคือที่เป็นรถสาธารณะนะครับอาจจะยังไม่เข้าถึงสักเท่าไหร
0: ่
1: แต่ว่าถ้าไปลงที่บางกลวยกฟผ อันนี้จะมีรถโดยสารเยอะ
0: ใกล
1: ้มีรถเมย์รถ2แถว คือจะเดินทางต่อสะดวกนะครับรวมถึงฝั่งพระราม6ด้วยเนาะสถานีพระราม6นะอันนี้ก็ต้องรอติดตามความคืบหน้านะครับว่าทั้งหมดแล้วจะเป็นอย่างไรสำหรับรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ไปต่อเนาะกับในส่วนของเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคร
0: ับ
1: นอกจากในเรื่องของคนละครึ่งพาสแล้วก็ยังมีในส่วนของการเห็นชอบในส่วนของเรื่องราวต่างๆขึ้นด้วย
0: ถูกต้องค่ะเรื่องของการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน4สาขานะคะมีการเพิ่มค่าจ้างทักษะนะคะประมาณ550ถึง650บาทต่อวันนะคะเมื่อวันนี้ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ออกมาบอกว่าครบ.เนี่ยมีมติเห็นชอบที่กระทรวงแรงงานมีการเสนอมาเรื่องของการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานนะคะฝีมือ4สาขาด้วยกันจากเดิมที่กระทรวงแรงงานเนี่ยเคยกำหนดเอาไว้141สาขาค่ะรายละเอียดก็เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฉบับที่15ลงวันที่29มกราคม2569นะคะเพื่อที่จะให้แรงงานฝีมือเนี่ยได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นจูงใจให้กับแรงงานพัฒนาฝีมือให้เป็นที่ยอมรับเพื่อที่จะได้เพิ่มหลักประกันรายได้รวมไปถึงเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศด้วยค่ะก็มีการเห็นชอบออกมานะกำหนดค่าจ้างนะคะอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ4สาขาด้วยกันสำหรับลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในแต่ละสาขาอาชีพแต่ละระดับนะคะเด
1: ี๋
0: ยวไปดูกันว่า4สาขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสาขาแรกนะคะคือช่างสาขาช่างเชื่อมฟักคอนะคะอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1อยู่ที่550บาทต่อวันนะคะแล้วก็ในระดับที่2นะคะ650บาทต่อวันส่วนสาขาที่2ก็คือสาขาช่างเชื่อมมิกซ์นะคะอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานระดับที่1อยู่ที่550บาทต่อวันนะคะแล้วก็ระดับที่2 650บาทต่อวันค่ะส่วนสาขาที่3นะคะสาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบไม่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้านะคะอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับที่1อยู่ที่560บาทต่อวันค่ะและสาขาที่4นะคะสาขาช่างบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมค่ะอัตราค่าจ้างนะคะตามมาตรฐานฝีมือระดับที่1630บาทต่อวันนะคะทางนี้ให้มีผลบังคับใช้90วันนับจากที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของกระทรวงแรงงานที่มีการเสนอไปนะครับแล้วก็ครม.ก็มีการเห็นชอบนะคร
0: ับ
1: ก็เป็นข่าวดีนะสำหรับผู้ที่ทำงานนะเป็นการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานนะครับเพิ่มค่าจ้างให้ตรงนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เป็นในส่วนของทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่มีการถูกรับมอบจากทางคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งเรื่องนี้เองนะครับทางร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสลวยกรนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่รับทราบข้อเสนอจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกรณีที่มีการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ค้างชำระในเงินบำรุงการศึกษานะครับตรงนี้มีการบอกว่าถ้าคนที่ไม่จ่ายคนที่ค้างค่าเทอมเนี่ยจะไม่ได้รับใบจบนะครับแล้วส่วนของทางกสม.เนี่ยก็มีการมายื่นนะครับทางคณะรัฐมนตรีเองเนี่ยก็มีการสั่งการนะครับในเรื่องของให้พวกโรงเรียนนะครับหรือว่าสถานศึกษาต่างๆเนี่ยตรวจสอบดูแลหน่อยเรื่องนี้นะครับเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ทางการศึกษาให้เด็กเนี่ยสามารถนำเอกสารเหล่านี้เนี่ยไปยื่นในการรายงานตัวต่อเพื่อศึกษาต่อในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569ได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็มีการมอบหมายให้ทางกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางและ และความเหมาะสมของข้อเสนอและแนวข้อเสนอแนะดังกล่าวนะครับจากทางหน่วยงานนะครับแล้วก็ให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยสรุปผลการพิจารณาในภาพรวมแล้วก็ส่งให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน30 วันหลังจากนี้นะครับก็ต้องมีการติดตามกันนะครับซึ่งรัฐบาลเองก็มุ่งหวังว่าการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Dropout เนี่ยก็จะช่วยลดปัญหาที่เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์ให้ได้โดยที่คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญนะครับและก็เพื่อเป็นการคุ้มครองในเรื่องของการศึกษาของเด็กและเยาวชนตามที่รัฐธรรมนูญและก็สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของไทยเนี่ยได้มอบให้กับภาคีเครือข่ายได้รับรองไว้ด้วยนะครับก
0: ็
1: อย่างที่บอกตอนนี้คือมันมีบางโรงเรียนที่พอเด็กๆเนี่ยไม่จ่ายค่าเทอมก็คือไม่ให้ใบจบซึ่งจริงแล้วเนี่ยอันนี้มองว่าไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนะครับอาจจะมีการทำอย่างอื่นไหมที่ทำให้เด็กเนี่ยสามารถมีเอกสารดังกล่าวเนี่ยไปสามารถเร
0: ีย
1: นไปเรียนต่ออะไรอย่างนี้ได
0: ้
1: ส
0: ่
1: วนเรื่องค่าเทอมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะมีการทำสัญญา
0: ผ่อนพันได้ไหม
1: หรืออะไรหรือว่าจะต้องทำยังไงที่ทำให้สามารถไม่ตัดอนาคตเด็กตรงนี้นะคร
0: ับ
1: อย่างที่บอกตอนนี้เนี่ยคือประเทศไทยของเราเนี่ยก็พยายามผลักดันให้เด็กที่ไม่ได้เรียนการศึกษาเนี่ยที่ไม่มีการศึกษาเนี่ยกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาแต่เพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นประเทศที่การศึกษาพัฒนาไปมากกว่านี้การทำแบบนี้อาจจะเป็นการชะลอหรือเปล่าหรือว่าเป็นการยับยั้งในเรื่องของนโยบายนี้หรือเปล่าอ
0: ัน
1: นี้ก็ต้องฝากสถานศึกษานะครับดูแลด้วยแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการเองก็จะเข้าไปร่ว
0: ม
1: กำกับดูแลในเรื่องนี้ด้วยนะครับ
0: ค่ะเพราะนอกจากนี้เราก็ยังมีเรื่องของทุนอะไรต่างๆเนาะเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยคือเก่งมีความสามารถแต่ขาดเรื่องของทุนทรัพย์อะไรต่างๆนะคะก็มีหลายโครงการนะที
1: ่
0: จะช่วยป้องกันเรื่องของ Thailand Zero Dropout นะคะไม่ให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาได้นะคะช
1: ่
0: วงนี้เดี๋ยวไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยดีกว่าค่ะพี่โนนัท
1: ใช่ครับวันนี้มีทักทายกันเข้ามาเยอะมากนะครับเราก็ไม่ได้เหลือไปมองเลยนะครับอ่านข่าวให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ทักทายมานะครับพี่อเนกพิกไทยส่งสติกเกอร์มาด้วยนะครับหลากหลายสติกเกอร์เลยนะครับรวมถึงพี่พิสมัยจึงสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะน้องโดนัทน้องสายป่าน
0: สวัสดีค่ะ
1: แล้วก็ทีมงานทุกท่านแชร์ให้แล้วด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณต้นน้ำประมินนีละโสครับทักทายกันเข้ามาด้วยสติกเกอร์โอ้โหหลากหลายความคิดเห็นนะครับ
0: ค
1: ุณสุชินด้วยนะครับทักทายกันเข้ามาพี่พิเชษสวัสดีครับนะครับคุณสุเทพครับพี่สุเทพบอกสวัสดีน้องโดดัตน้องสายป่านพร้อมทีมงานวันนี้กดไลค์กดแชร์ให้เรียบร้อยแล้ว
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: พี่ภัทรพรเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีน้องโดดัตน้องสายป่านทีมงานทุกท่านค่ะนะพี่สุเทพบอกว่าที่อำเภอเมืองราชบุรีวันนี้ไม่มีแดดนะในช่วงเช้านะครับเป็นครึ้มๆเหรอครับหรือว่ามีฝนทักทายกันมาบอกกันได้นะครับพี่รจนาบอกว่าสวัสดีค่ะหนุ่มหล่อสาวสวยวันนี้แชร์ให้แล้วเช่นเดียวกันนะคะ
0: ขอบคุณค
1: ่
0: ะ
1: ขอบคุณมากครับพี่หนุ่มเมืองขอนทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับพูดถึงในเรื่องของถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมอ่ะ29นี้นะแต่ว่าบัตรเต็มแล้วอ่ะติดตามผ่านไลฟ์ก็ได้นะครับ
0: ก็อาจจะมา walk in ได้แต่ก็ต้องดูก่อนว่าคนที่ลงทะเบียนมาเนี่ยเขามากันครบหรือเปล่า
1: เดี๋ยวครั้งนี้จะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการวางในเรื่องของบัตรด้วยนะครับจะมีการระบุที่นั่งด้วยเพื่อไม่เป็นการเกิดดราม่ากันเกิดขึ้นนะครับส่วนคุณอุ้ยเป็นก็จะเป็นภาษาลาวมาต้องปั่น
0: ครับ
1: จากสปป.ลาวนะครับทักทายมาสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับคุณพี่บางออนนะสวัสดีค่ะปทุมธานีวันนี้อากาศครึ้มนะเหมือนฝนจะตกค่ะที่คลองหลวงที่ดินแดงก็น่าจะอากาศคล้ายๆกันนะครึ้มๆไม่มีแดดนะครับแล้วก็พี่สุพิษเพ่งแจ่มนะครับสวัสดีครับทักทายกันเข้ามาด้วยเช่นเดียวกับพี่สงเหียมครับบอกว่าสวัสดีครับวันนี้เนี่ยรับฟังรับชมด้วยนะครับที่แขวงบางมดเขตทุ่งครุที
0: ่
1: กรุงเทพมหานครอากาศครึ้มๆอยู่แต่ว่าฝนยังไม่ตกครับนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านก็คือพี่สายน้ำวิรุณด้วยนะครับทักทายกันเข้ามาสวัสดีค่ะนะครับอีกหลายข้อความนะฝั่งทาง TikTok ก็มีการทักทายกันเข้ามาส่วนใหญ่จะถามถึงในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็มีการชี้แจงกันย้อนหลังกันได้นะครับสามารถมาดูย้อนหลังพวกเรากันได้นะผ่านทางแฟนเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก
0: ็
1: ผ่านทาง YouTube ก็ได้นะครับหรือว่าข่าวสารในเด่นๆเราก็จะมีการตัดเป็นคลิปแยกๆให
0: ้
1: คุณผู้ฟังเนี่ยได้มาติดตามกันด้วยนะครับพ
0: ี
1: ่รุ่งอภาบอกว่าสวัสดีค่ะน้องโดนัทน้องสายป่านวันนี้ที่แม่สอดฝนตกแต่เช้าเลยแม่สอดก็ฟังชายแดนไทยเมียนมานะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับบางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนตกยังไงก็เวลาจะเดินทางหรือว่าจะไปที่ไหนก
0: ็
1: พกร่มกันหน่อยนะคร
0: ับ
1: ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ
0: ค่ะใน TikTok นะคะพี่สาธิธรบอกว่านครสวรรค์ตกแล้วค่ะอย่างหนักเลย
1: โอ้โหนะครับหลายพื้นที่เนี่ยคือต้องบอกว่าเกิดเหตุฝนตกเยอะอยู่เหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: นะครับก็ต้องจับตากันดูจะเด
0: ิน
1: ทางไปไหนก็ติดตามในเรื่องของสภาพอากาศนะครับ ฟังพยากรณ์อากาศกันด้วยนะครับพี่กิติการบอกว่าสวัสดีค่ะนะครับวันนี้ที่ตอตันเตี้ยนะตำบลตอตันเตี้ยอำเภอเมืองสุโขทัยท้องฟ้าครึ้มก็ใกล้ๆกับนครสวรรค์ที่น้องปานบอกเมื่อสักครู
0: ่นะครับ
1: ใครมีบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับในช่วงฤดูฝนตอนนี้สามารถทักทายมาบอกพวกเรากันได้นะครับ
0: ค่ะ
1: ไปต่อกันในเรื่องนี้ไหมน้องปานในเรื่องของลิขสิทธิ์บอลโลกดีกว่าน
0: ะคะทางด้านล่าสุดแล้วนะคะก็ทางคุณสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงกระแสข่าวนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการมอบหมายเนาะให้ทางกรมประชาสัมพันธ์กับทางกสทช.มีการหารือกันนะคุยกันว่าจะยังไงซึ่งกระแสข่าวหลังจากนั้นเนี่ยก็คือบอกรัฐบาลเตรียมถอยเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกนะคะช่วงระหว่าง11มิถุนายนจนถึง19กรกฎาคมนะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพนะคะคือเมื่อวานนี้นะคะทางด้านท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศอิสระภักดีค่ะท่านบอกว่าคืออย่างที่ทราบว่าท่านนายกเนี่ยคือปรารถนาอยากจะให้คนไทยมีความสุขนะได้ดูบอลโลกกันในช่วงเดือนหน้าสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็มีการประชุมครม.กันนะก็มีมติให้ทางกรมประชาสัมพันธ์ไปพูดคุยกับภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงทางกสทช.ด้วยที่ให้การสนับสนุนในรอบก่อนนะคะแต่หลังจากที่คุยแล้วเนี่ยพบว่าสถานการณ์มันไม่เหมือนเดิ
1: ม
0: เนื่องจากเรื่องของวิกฤตตะวันออกกลางอะไรก็ตามต่างๆนะคะขณะเดียวกันวันเวลาถ่ายทอดเนี่ยก็ไม่ได้เหมาะสมกับเวลาในไทยทำให้โอกาสที่จะขายของได้เพิ่มขึ้นตามร้านอาหารเนี่ยอาจจะไม่มากนะคะส่วนราคาค่าลิขสิทธิ์ที่เสนอขายไทยมาเนี่ยคุณสุภาพบอกคือไม่สามารถเปิดเผยได้นะเพราะว่าเป็นกติกาของทางฟีฟ่าหรือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาตินะคะแต่เป็นราคาที่ถ้าซื้อแล้วเนี่ยคือท่านบอกจะอธิบายกับพี่น้องประชาชนไม่ได้นะเนื่องจากว่าประเทศไทยเราเนี่ยประชากรกว่า70ล้านคนนะคะในขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยมี 1,500 คนเยอะกว่าเรา20เท่าแต่ค่าลิขสิทธิ์ถูกกว่าไทยนิดหน่อยถ้าหากคิดเป็นรายหัวเนี่ยราคาต่างกันคือ 10-20 เท่าเลยนะคะฉะนั้นรัฐบาลก็เล็งเห็นแล้วว่าตอนนี้เราเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจเรื่องของปากท้องแต่ตัวเลขที่เสนอมาเนี่ยคือค่อนข้างสูงแล้วก็ประกอบกับเอกชนเนี่ยไม่ได้สปอนเหมือนรอบก่อนนะไม่ได้มีเป็นสปอนเซอร์เหมือนรอบก่อนพอช่วงเวลาที่ถ่ายทอดเนี่ยมันไม่เหมาะสมนะคะก็คือพูดง่ายๆแหละมันไม่คุ้มนะคะที่จะลงทุนนะเนาะส่วนเรื่องของช่องทางอื่นที่จะให้คนไทยได้รับชมฟุตบอลโลกเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามท่านก็บอกว่าขณะนี้กำลังตรวจสอบกับทางฟีฟ่าอยู่เพราะว่ามีกระแสข่าวว่าทางฟีฟ่าเนี่ยมีช่องทางรับชมที่ต้องเสียเงินเองแล้วก็อาจจะเข้ารับชมได้หรือว่าบางแมตช์ที่อาจมีการแข่งขันถ่ายทอด 5-10 นาทีก็มีแนวคิดแต่ตอนนี้ข้อมูลยังไม่ชัดเจนนะคะ
1: ค
0: ือผู้สื่อข่าวก็ถามว่าประชาชนเนี่ยถอดใจได้เลยหรือไม่ว่ารัฐบาลจะไม่เดินหน้าต่อแล้วนะคะคุณสุภมาศบอกยังต้องรอดูว่าเอกชนเนี่ยคือมีรายใดที่เขาจะมองเห็นโอกาสทางธุรกิจไหมซึ่งก็ยังพอมีเวลาอยู่นะคะส่วนโอกาสที่จะลดราคาลงก็ต้องดูตัวเลขที่เสนอมาก่อนถ้าหากไม่ใช่ราคาที่ยุติธรรมเนี่ยคือท่านบอกว่าเก็บเงินเอาไว้ทำอย่างอื่นดีกว่าเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงแล้วก็อย่างที่บอกนะคือถ้าลงทุนไปจริงๆเนี่ยเอกชนไม่มีรายไหนที่สนใจจะมาลงทุนแล้วตัวเลขเนี่ยค่อนข้างสูงเราจะตอบกับพี่น้องประชาชนไม่ได้ว่าเราจะเอาก้อนนี้เนี่ยไปลงทุนกับตรงนี้เลยหรอหรือยังไง
1: ใช่คือถ้าเป็นเอกชนเนี่ยเราก็คิดหนักเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งคือถ้าสมมติว่าเราจะมาลงทุนเรื่องนี้จริงๆน้องปาแล้วบนโลกออนแอร์ตอนช่วงที่เป็นช่วงที่คนไทยนอน
0: อ
1: ่ะเราจะเอาสปอนเซอร์ไหนมาลง
0: ถู
1: กต้องไหมครับแล้วพอมาลงแล้วเนี่ยคือมันคุ้มไหมอ่ะกับในส่วนของค่าลิขสิทธิ์ที่ค่อนข้างที่จะแพง
0: นะคร
1: ับอย่างที่บอกคือมาตรฐานเนี่ยเป็นเหมือนกันหมดนั่นแหละสำหรับลิขสิทธิ์ทั่วทั้งโลกนะครับแต่ว่าในเรื่องของเมื่อมาคัดมาวัดกับจำนวนประชากรในประเทศของเราเนี่ยก็เรียกได้ว่าสูงกว่าประเทศที่มีจำนวนประชากรที่เยอะ
0: ถูกต้อง
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการที่จะซื้อลิขสิทธิ์ตอนนี้นะครับก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าว่าจะซื้อหรือไม่แต่แน่นอนว่าทางรัฐบาลเนี่ยคงไม่แล้วนะครับอาจจะเป็นในส่วนของภาคเอกชนหรือเปล่านะครับที่จะมีการใช้เวลาที่เหลืออยู่นะครับนัดแรกเนี่ยคือ11มิถุนายนนะครับสำหรับการที่จะมีการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับก็ต้องรอติดตามว่าสุดท้ายแล้วจะได้หรือไม่นะสำหรับการได้รับชมสำหรับแฟนคอบอลนะครับแต่อย่างพวกเราก็ไม่ได้ติดตามนะจริงๆในเรื่องของที่ท่านสุภมาศบอกว่าเอาเงินไปทำอย่างอื่นอันนี้ก็เห็นด้วย
0: ก็เห็นด้วย
1: เพราะว่าเอาไปทำอย่างอื่นน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าที
0: ่
1: เราจะมาดูบอลโลก
0: แล้วก็อาจจะได้กับคนในหลายกลุ่
1: ม
0: มากกว่านะคะ
1: ครับ
0: ก็เป็นคำชี้แจงจากท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในเรื่องของลิขสิทธิ์บอลโลกนะ
1: ครับเมื่อวันนี้ครม.มีข้ออีกหนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือข้อวันที่16ตุลาคม2569เนี่ยเป็นวันหยุดพิเศษของกรุงเทพมหาน
0: คร
1: นะครับแล้วก็มีการสั่งให้วันที่12 14 15 เป็นการ work from home ในพื้นที่กรุงเทพเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพในการเรียกว่าเป็นการจัดประชุมนะครับสำหรับสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ประจำปี2569นะครับก็จะมีคณะผู้บริหารและก็ผู้นำทางการเงินกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศเดินทางเข้ามาร่วมในครั้งนี้นะก็มีการประกาศออกมาในพื้นที่กรุงเทพเท่านั้นนะนะจังหวัดอื่นไม่ได้ร่วมนะ16ตุลาคมนี้เป็นวันหยุดพิเศษครับ
0: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราทั้งสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักหลายพื้นที่พร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
10: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักพร้อมแจ้งเตือนประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มวันนี้ถึงวันที่22พฤษภาคมนี
11: ้นายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22พฤษภาคมจากผลกระทบของอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมาตบันประเทศเมียนมามีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครชลบุรีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตและกระบี่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: คณะกรรมการประกันสังคมนำเสนอบำนาญสูตรแคร์รูปแบบใหม่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว
12: นายสัทธรัมธรรมบุษดีรักษาการคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายลูกจ้างเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคมได้ติดตามความคืบหน้าสูตรการคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์ซึ่งเป็นแนวทางการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนหลังจากมีการผลักดันมาเป็นเวลานานขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อ นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีย้ำว่าสูตรแคร์ผ่านกระบวนการศึกษาและพิจารณาอย่างรอบด้านอีกทั้งยังมีช่วงเปลี่ยนผ่านนาน5ปีหากมีประเด็นใดที่ยังต้องปรับปรุงสามารถดำเนินการเพิ่มเติมได้ในระยะต่อไป นอกจากนี้คณะกรรมการยังติดตามการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่ต้องประกาศการเลือกตั้งภายใน 1-2 สัปดาห์ที่จะถึงนี้เพื่อให้สามารถจัดการเลือกตั้งได้ภายในเดือนสิงหาคมรวมถึงการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ด้านการแพทย์ให้สอดคล้องกับสิทธิของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.สำหรับเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแพทย์นั้นคณะกรรมการรักษาการจะหลีกเลี่ยงการอนุมัติโครงการหรือภาระผูกพันใหม่เพื่อไม่ให้กระทบต่อคณะกรรมการชุดถัดไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยลงนามสัญญาจ้างโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อ

0: นีคือสถานีสะพานพระราม6สถานีบางกรวยกฟผและสถานีบ้านฉิมพลีมูลค่ากว่า 14,720 ล้านบาทตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2568สำหรับขั้นตอนต่อไปการรถไฟจะลงนามสัญญาจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างช่วงสิริราชตลิ่งชันสารยาและช่วงรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจากนั้นจะแจ้งเริ่มงานก่อสร้างให้กับบริษัทผู้รับจ้างทั้ง2โครงการพร้อมกันในเดือนกรกฎาคมและเริ่มก่อสร้างประมาณ3ปีกำหนดแล้วเสร็จในปี2572จากขบวนรถที่ให้บริการในปัจจุบันที่25ขบวนเมื่อเปิดให้บริการจะมีการปรับความถี่การเดินขบวนรถให้บริการสอดคล้องกับความต้องการเดินทางของประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมกะ
1: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
2: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป
3: ประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงช่วยรองรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันลดภาระค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่และสร้างความอุ่นใจทางการเงินทั้งต่อตนเองครอบครัวและธุรกิจประกันภัยมีหลายประเภทเช่นประกันชีวิตและสุขภาพช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาลและความมั่นคงของครอบครัวประกันอุบัติเหตุคุ้มครองชีวิตและร่างกายเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดส่วนประกันอัคคีภัยและประกันรถยนต์ช่วยคุ้มครองทรัพย์สินและความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติขณะที่ประกันภัยธุรกิจช่วยลดความเสี่ยงและความสูญเสียจากการหยุดชะงักของกิจการโดยสรุปประกันภัยช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มความมั่นคงและทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ
4: ชาวชลบุรีเตรียมเฮกับมหกรรมสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของปีในงานโอท็อปภูมิภาคปี2569สีสันท้องถิ่นเราเรื่องเล่าแห่งภูมิปัญญายกขบวนสินค้าโอท็อปทั้งของใช้ของฝากพร้อมของอร่อยจากทั่วประเทศกับโอท็อปชวนชิมห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของถูกพร้อมลุ้นรับทองคำทุกวันปิดท้ายความสนุกกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังในโดมแอร์เย็นฉ่ำย้ำว่าเข้าฟรีตลอดงาน 15-21 พฤษภาคมนี้ณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี 10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
1: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
2: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะพบกับรายการเกษตรอินดี้เป็นประจำทุกวันพุธนะคะเวลา9:10 นไปจนถึงเวลา10:00 นนะคะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีนะคะ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์และทางเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะสวทชลบุรี99.75วันนี้นะคะวันพุธที่20 พฤษภาคม 2569อยู่กับดิฉันฟางนางสาวรัตนกมลแสงรอเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงานค่ะและดิฉันมายจุฑามาสมหาบัณฑิตเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงานจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่6ค่ะค่ะวันนี้พี่มายมีเรื่องอะไรมาเล่าให้แฟนๆรายการได้รับทราบกันบ้างไหมคะ
1: ค่ะหัวข้อเรื่องที่เราจะพูดกันในวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด6เรื่องค่ะเรื่องแรกนะคะเรื่อง Beef Weekly Price Report หรือสรุปราคาสินค้าเกษตรรายสัปดาห์ของภาคตะวันออกนะคะเรื่องที่2สถานการณ์ไม้ผลภาคตะวันออกปี2569เรื่องที่3ค่ะสื่อจัดการความรู้สูตรต้องจำคำนิยามต้องใจที่จัดทำโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่6ค่ะเรื่องที่4ค่ะสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่6ลงพื้นที่สำรวจผลผลิตต่อไร่โดยวิธีตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิตขอบคัตติ้งทุเรียนปี2569ค่ะเรื่องที่5ผลตรวจติดตามผลการดำเนินงานและแผนตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต2 8และ9ของปีงบประมาณ2569รอบที่1ค่ะส่วนเรื่องสุดท้ายนะคะความก้าวหน้าของการเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยค่ะ
0: เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะข่าวแรกของเราก็คือเรื่องของ Beef Weekly Price Report นะคะหรือการสรุปราคาสินค้าเกษตรรายสัปดาห์ภาคตะวันออกค่ะประจำสัปดาห์ที่1เดือนพฤษภาคม2569นะคะระหว่างวันที่4ถึง10พฤษภาคมเราจะไปเริ่มที่กลุ่มแรกกันเลยกลุ่มพืชไร่และสินค้าเศรษฐกิจภาพรวมกันก่อนเลยนะคะข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวสวนปาล์มน้ำมันราคาปาล์มน้ำมันนะคะจะปรับตัวเพิ่มขึ้นโดดเด่นถึง 7.17% นะคะเฉลี่ยราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ 5.98 บาทต่อกิโลกรัมค่ะส่วนยางพาราหรือว่ายางก้อนถ้วยนะคะก็จะปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ 31 บาทค่ะต่อกิโลกรัมขณะที่ราคาสินค้าอื่นๆนะคะอย่างข้าวเจ้ามันสำปะหลังและสับปะรดโรงงานนะคะภาพรวมยังคงทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะค่ะแล้วมาต่อกันที่ช่วงทองของผลไม้ภาคตะวันออกกันบ้างนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้ถือเป็นช่วงพีคที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากที่สุดโดยเฉพาะทุเรียนที่ผลผลิตจะออกมากสูงถึง47%ของทางฤดูกาลทำให้ราคาทุเรียนหมอนทองเกรด AB ปรับลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่131บาทต่อกิโลกรัมค่ะส่วนมังคุดและเงาะก็เข้าสู่ช่วงกระจุกตัวเช่นกันโดยราคามังคุดคะอยู่ที่100บาทและเงาะโรงเรียนอยู่ที่50บาทต่อกิโลกรัมขณะที่รองกองจะเริ่มทยอยมากขึ้นและพีสุดคือช่วงเดือนกรกฎาคมค่ะ ถ้ามาต่อกันที่เรื่องที่2เลยนะคะสถานการณ์ไม้ผลภาคตะวันออกนะคะประจำปี2569ค่ะสถานการณ์ไม้ผลตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ไม
1: ้ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงของฤดูการผลไม้ภาคตะวันออกซึ่งได้แก่ทุเรียนมังคุดเนาะและลองกองในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีระยองและตราดสถานการณ์ในปีนี้นะคะมีเนื้อที่ยืนต้นรวมกว่า 1.1 ล้านไร่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยและที่สำคัญมีเนื้อที่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 ทำให้คาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตรวมออกมาประมาณ 1.34 ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละค่ะโดยผลผลิตส่วนใหญ่จะทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงเดือนตุลาแต่จะกระจุกตัวอยู่สูงสุดในเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของผลผลิตทั้งหมดเลยทีเดียวค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันที่ราชาผลไม้นะคะอย่างทุเรียนนะคะปีนี้ถือว่าเป็นปีทองของการขยายตัวเลยเพราะว่าทุเรียนเนี่ยที่เขาปลูกไว้เมื่อ4-5ปีก่อนนะคะเริ่มให้ผลผลิตปีนี้เป็นปีแรกแล้วนะคะทำให้คาดการไว้ว่าจะมีผลผลิตทุเรียนสูงถึง 998,000 ตันได้เลยนะคะซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง114.5ค่ะแต่สิ่งที่เป็นความท้าทายเลยก็คือตลาดหลักอย่างจีนนะคะเริ่มมีการแข่งขันที่สูงขึ้นทั้งจากคู่แข่งเดิมนะคะอย่างเวียดนามและประเทศผู้ผลิตรายใหม่นะคะดังนั้นหัวใจสำคัญในปีนี้ของเราก็คือคุณภาพจะต้องมาก่อนนะคะค ภาครัฐจึงได้ยกระดับมาตรการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดภายใต้แนวทางสีไม่ค่ะก็คือไม่อ่อนไม่นอนไม่สวมสิทธิ์และไม่สีหรือสารปนเปื้อนค่ะโดยจะมีการขึ้นทะเบียนนักคัดนักตัดและโรงคัดบรรจุอย่างเป็นระบบค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะก็จะมีโรงที่ได้มาตรฐานบกส.เกือบ700แห่งแล้วนะคะและที่สำคัญเลยก็คือเราจะมีการสุ่มตรวจสารปนเปื้อนอย่างสารแคดเมียมนะคะและสาร BY2 เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคนะคะในการควบคุมและเก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดค่ะ
1: ค่ะมาต่อกันที่ราชินีผลไม้อย่างมังคุดนะคะปีนี้สถานการณ์ต่างจากทุเรียนนิดหน่อยค่ะคือผลผลิตมังคุดมีแนวโน้มลดลงร้อยละ 32.5 เนื่องจากสภาพอากาศและการพักต้นค่ะแต่ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อราคานะคะเพราะผลผลิตที่น้อยลงจะช่วยผลักดันให้ราคาสูงขึ้นส่วนเงาะและรองกองก็มีทิศทางผลผลิตลดลงเล็กน้อยเช่นกันค่ะโดยเงาะจะเน้นผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดส่วนรองกองลดลงเกือบร้อยละ10แต่ก็เป็นโอกาสในการเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มและช่วยกระจายผลผลิตไม่ให้ล้นตลาดในช่วงเดียวกันกับทุเรียนเพราะรองกองจะไปออกมากสูงสุดในช่วงเดือนกรกฎาคมค่ะและต้องขอเชิญทุกท่านมาร่วมสัมผัสอัตลักษณ์แห่งอาณาจักรผลไม้มาท่องเที่ยวเชิงเกษตรและบริโภคผลไม้คุณภาพของภาคตะวันออกกันเยอะๆนะคะ
0: ค่ะอาเรียเชิญนะคะเพราะว่าภาคตะวันออกเราก็มีผลไม้หลากหลายเลยเนาะพี่ไม้เนาะ
1: ใช่แล้วก็อร่อยด้วยค่ะ
0: จริงค่ะค่ะต่อมาเรื่องที่3ของเราเลยนะคะก็คือเรื่องของสื่อการจัดการความรู้สูตรต้องจำคำนิยามต้องใจค่ะจัดทำโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่6ค่ะจากที่เราได้เห็นภาพรวมของสถานการณ์ผลไม้ภาคตะวันออกปี2569กันไปแล้วนะคะผู้ฟังทางบ้านอาจจะสงสัยกันแล้วเนาะพี่ไม้เนาะว่าทางเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยเขามีวิธีการทำงานหรือการลงพื้นที่เก็บข้อมูลกันอย่างไรเพื่อให้ได้ตัวเลขที่แม่นยำแบบนี้นะคะวันนี้เราจึงมีคลิปวิดีโอน่ารักนะคะที่จัดทำโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่6จังหวัดชลบุรีค่ะมาฝากของฝั่งทางบ้านกันนะคะก็คือจะเป็นเรื่องราวของพี่กมลนะคะเจ้าหน้าที่รุ่นพี่ที่จะพาน้องระดาเจ้าหน้าที่น้องใหม่ลงพื้นที่สำรวจผลไม้นะคะแต่ก่อนจะไปตะลุยงานจริงกันเนี่ยพี่กมลเขาก็จะมีเคล็ดลับที่เจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องจำให้แม่นยำเลยนะคะนั่นก็คือสูตรต้องจำคำนิยามต้องใจค่ะเดี๋ยวเชิญรับชมกันได้เลยค่ะ
2: สูตรต้องจำคำนิยามต้องใจ
3: สวัสดีครับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่6จังหวัดชลบุรีจะพาทุกท่านลงพื้นที่สำรวจข้อมูลไม้ผลภาคตะวันออกแต่เดี๋ยวเราไปทำความรู้จักเจ้าหน้าที่ของเรากันก่อนนะ
4: สวัสดีครับผมกมลครับ
5: สวัสดีค่ะหนูราดาค่ะ
6: น้องเพิ่งมาบรรจุใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะพาไปลงพื้นที่นะ
5: ใช่ค่ะลงพื้นที่ไปทำอะไรบ้างคะพี่กมล
6: รอบนี้จะเป็นการสำรวจไม้ผลในภาคตะวันออกครับ
5: ฮู้ว้าวน่าตื่นเต้นจังเลยค่ะหนูจำเป็นต้องเตรียมตัวหรือศึกษาอะไรเป็นพิเศษไหมคะเพื่อให้ง่ายต่อการสำรวจ
6: อันดับแรกต้องจำคำนิยามของไม้ผลให้ได้ก่อน
5: มันยากไหมคะพี่กมลมีสูตรแนะนำหนูไหมคะ
6: มีสิได้เลยเดี๋ยวพี่จะให้ฟังเพลงนะครับ

0: ้ยดีจังเลยค่ะจำง่ายขึ้นเยอะ
1: เป็นไงล่ะเลิศใช่ไหมล่ะ งั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยนะน้องระดา
0: ได้ค่ะไปกันเลยลุยไปกัน
2: ต้นจำนวนต้นต่อไรปลูกกี่ต้นต่อไรดีนะไรติดทุเรียนยี่สิบพื้นที่เท่ากันลองกองสามสิบปลูกกี่ขยัน
3: ค่ะจากสูตรในเพลงทำให้เราจำข้อมูลทางสถิติที่เหมือนจะดูยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายได้เลยและยังช่วยให้เจ้าหน้าที่ของเราเองจำ อายุให้ผลผลิตและจำนวนต้นต่อไร่ของไม้ผลแต่ละชนิดได้ขึ้นใจแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าของอายุการให้ผลและจำนวนต้นต่อไร่นี้เป็นคำนิยามเฉพาะของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรค่ะ
4: ค่ะเราจะไปกันที่เรื่องที่4กันเลยนะคะก็คือสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่6นะคะลงพื้นที่สำรวจผลผลิตต่อไร่โดยวิธีการตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะหรือว่าครอปคัตติ้งทุเรียนปี2569ค่ะซึ่งเราได้ทำการบูรณาการร่วมกันกับสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่นะคะก็คือของจังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตากค่ะเป็นการนำร่องการสำรวจในพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งเทคนิคนี้ของเรานะคะจะเรียกว่าครอปคัตติ้งค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาเพนพอยต์ในการคาดการผลผลิตต่อไร่ของทุเรียนที่เริ่มให้ผลเป็นปีแรกค่ะแต่ทุเรียนที่สามารถให้ผลผลิตได้แล้วเราจะจำแนกตามช่วงอายุนะคะเราจะมาดูค่าขั้นตอนการสำรวจทุเรียนให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำกันค่ะข้อมูลแรกของเราเลยนะคะก็คือหาต้นตัวอย่างค่ะเราจะใช้เทคนิคการเดิน39จากมุมแปลงเลี้ยวเข้าหาแถวทุเรียนดิบ39เพื่อหาต้นที่1ส่วนต้นที่2นะคะเราก็จะเดินทะแยงมุมจากต้นแรกในระยะที่เท่ากันเพื่อให้ได้ต้นตัวแทนที่เป็นกลางที่สุดค่ะขั้นตอนต่อมานะคะขั้นตอนที่2ก็คือการวัดระยะปลูกค่ะจะวัดระยะห่างระหว่างแถวและระหว่างต้นเพื่อคำนวณหาจำนวนต้นต่อไร่ที่แท้จริงค่ะค่ะขั้นตอนที่3นะคะการแบ่งส่วนต้นตัวอย่างจะจำลองแบ่งเป็นตรงปุ่มเป็น8ส่วนเท่าๆกันโดยใช้ทิศเหนือเป็นจุดตั้งต้นแล้วจึงสุ่มเลือกมาเพียง1ส่วนเพื่อใช้เป็นตัวแทนในการเก็บข้อมูลรูปทุเรียนค่ะขั้นตอนที่4คือการเก็บข้อมูลผลผลิตขั้นตอนนี้จะใช้เชือกฟางทำเป็นแนวลูกเหลี่ยมหน้าจั่วตรงพุ่มเพื่อสุ่มนับลูกเคล็ดลับสำคัญคือต้นที่2ที่สุ่มเลือกส่วนที่เลือกจะต้องอยู่ตรงข้ามกับต้นแรกเสมอค่ะเพื่อลดความคลาดเคลื่อนเรื่องทิศทางแสงแดดถ้าลูกไหนยังไม่แก่ค่ะก็จะทำการติดแท็กสัญลักษณ์ไว้เพื่อติดตามผลส่วนขั้นตอนที่5นะคะคือการบันทึกบัญชีฟาร์มและสรุปผลให้เกษตรกรช่วยบันทึกน้ำหนักทุเรียนที่ติดแท็กไว้แล้วนำมาหารค่าเฉลี่ยเพื่อสรุปเป็นปริมาณผลผลิตต่อไร่ค่ะและต่อไปก็จะเป็นวิดีโอการลงสำรวจพื้นที่ผลผลิตต่อไร่โดยวิธีตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนค่ะ
5: วิธีการจัดทำข้อมูลผลผลิตต่อไร่ทุเรียนด้วยวิธีการตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต crop cutting ซึ่งเป็นวิธีการที่ยึดตามหลักวิทยาศาสตร์สถิติศาสตร์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นเอกภาพสะท้อนสถานการณ์การผลิตที่ถูกต้องและแม่นยำเรามาเจาะดูเบื้องหลังวิธีการสำรวจผลผลิตทุเรียนในภาคตะวันออกของไทยกันค่ะขั้นตอนแรกคือการเลือกแบบเจาะจงเราเรียกว่า purposive selection คือตั้งใจพุ่งเป้าไปที่ครัวเรือนตามกลุ่มอายุของต้นทุเรียนแล้วเลือกมาแค่1แปลงเพื่อเป็นตัวแทนของที่นั่นและสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยคือต้นทุเรียนในแปลงต้องอยู่ในช่วงอายุเดียวกันทั้งหมดขั้นตอนต่อไปคือเทคนิคการเดิน39โดยวิธีการสำรวจจะต้องไปยืนที่มุมแปลงด้านใดด้านหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแล้วเดินเรียบขอบแปลงไปอีก39จากนั้นเลี้ยวตั้งฉากเดินตรงเข้าไปในแปลงอีก39เพื่อหาต้นทุเรียนตัวอย่างต้นแรกจบที่ต้นใดให้ถือว่าต้นนั้นเป็นจุดตัวอย่างที่1หากไม่ตรงต้นใดให้ถือว่าต้นที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดตกเป็นต้นตัวอย่างค่ะจากนั้นเดินสุ่มแบบรูปตัว L คือเดินเรียบแนวเดิมต่อไปอีก39แล้วเลี้ยวเข้าไปด้านในอีก39เพื่อล็อกเป้าต้นตัวอย่างต้นที่2จะเป็นลักษณะการเดินแบบขั้นบันไดวิธีนี้การันตีได้เลยว่าเราจะเจอกับการสุ่มต้นตัวอย่างที่กระจายตัวจริงๆซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็จะแม่นยำมากๆค่ะขยับมาดูเรื่องการคำนวณความหนาแน่นกันบ้างค่ะทีมงานจะใช้วิธีวัดระยะห่างระหว่างต้นและระหว่างแถวแบบคร่อม3ต้นและเอาตัวเลขตรงนี้ไปคำนวณหาจำนวนต้นทุเรียนต่อพื้นที่1ไร่ หลังจากนั้นคือเราต้องจำลองการแบ่งทรงพุ่มทุเรียนออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันให้นึกภาพเหมือนเรากำลังตัดเค้กเป็นชิ้นชิ้นละ45องศากับจุดกึ่งกลางลำต้นหรือจุดกึ่งกลางโคกทั้งนี้กำหนดให้จุดกึ่งกลางระหว่างช่องที่1และ8หันไปทางทิศเหนือเสมอโดยกำหนดหมายเลขส่วน1ถึง8โดยเริ่มนับหมายเลขเรียงตามลำดับหมุนตามเข็มนาฬิกาจากนั้นสุ่มหาส่วนที่จะตกเป็นตัวอย่าง1ส่วนจากใน8ส่วนเมื่อสุ่มได้1ส่วนแล้วผู้สำรวจจะเอาเชือกกับหลักไม้มาขึงสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วด้านที่1และด้านที่2มีความยาว5เมตรส่วนด้านที่3เป็นฐานมีความยาว 3.8 เมตรเป็นการสร้างขอบเขตเพื่อนับผลที่สามารถเก็บเกี่ยวได้และนับเฉพาะภายในส่วนที่ตกเป็นตัวอย่างเท่านั้นพร้อมทั้งติดแท็กเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรช่วยตามจดบันทึกน้ำหนักของทุเรียนในภายหลังค่ะระบบนี้คือกุญแจสำคัญที่ทำให้มั่นใจว่าจะไม่มีข้อมูลรั่วไหลแน่นอนค่ะ
4: จากคลิปวิดีโอนะคะเราก็จะเห็นถึงการสำรวจผลผลิตต่อไร่โดยวิธีการตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือว่าครอบคัตติ้งนะคะพร้อมกับการวางบัญชีฟาร์มเพื่อบันทึกข้อมูลการเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนเป็นเทคนิคการประเมินผลผลิตต่อไร่ที่แม่นยำและได้มาตรฐานค่ะซึ่งทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะคะได้นำข้อมูลไปใช้ในการคาดการณ์ผลผลิตทุเรียนของภาคตะวันออกปี2569ค่ะเป็นภาคแรกของประเทศนะคะและจะขยายผลไปยังภูมิภาคอื่นๆต่อไปค่ะมาต่อกันที่เรื่องที่5นะคะผลการตรวจติดตามผลการดำเนินการแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต2เขต8และเขต9ของปีงบประมาณ2569รอบที่1ค่ะการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยจะมีคลิปสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี2569รอบที่1ซึ่งวิดีโอชุดนี้จะทำให้เห็นการทำงานเชิงรุกภายใต้6นโยบายสำคัญทั้งการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงการบริหารจัดการน้ำและการใช้แนวทาง Area Approach มาแก้ไขปัญหาในพื้นที่ป่ารอยต่อเพื่อมุ่งหวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่จับต้องได้และยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรอย่างแท้จริงไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะ
5: ผลการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีงบประมาณพ.ศ. 2569รอบที่1สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่6ได้เข้าร่วมการติดตามตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสาวอิงออนปัญญากิจเขตตรวจราชการที่2จังหวัดสมุทรปราการผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายพงษ์ไทยไทยโยธินเขตตรวจราชการที่8จังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองและผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายทิติโลหะปิยพันธ์เขตตรวจราชการที่9จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีงบประมาณพ.ศ. 2569รอบที่1ภายใต้6นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1. การจัดสรรที่ดินเร่งรัดการจัดที่ดินทำกินให้เกษตรกร 2. การจัดการน้ำบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 3. สินค้ามูลค่าสูงยกระดับสินค้าเกษตรและบริการ 4. การเพิ่มศักยภาพยกระดับศักยภาพของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง5. การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรมุ่งเน้นเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6. ปราบปรามสินค้าเถื่อนการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อนข้อสั่งการแนะทีมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1. เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไม้ผลภาคตะวันออกปี2569 2. Area Approach บูรณาการขยายผลพื้นที่นำร่องในพื้นที่ป่ารอยต่อต่อยอดใช้ฟิวเจอร์ครอปภาคตะวันออกไผ่หนามสร้างแนวกันชนช้างกับคน Commodity Approach สินค้าเกษตรมูลค่าสูงอัตลักษณ์พื้นถิ่นไม้ผลมูลค่าสูงเชื่อมโยงช่องทางลดส่วนเหลื่อมการตลาดกำไรสมดุลทุกฝ่าย 4. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมการข้าวควรออกแบบปรับวิธีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพิ่มตัวเลือกในโปรแกรมข้าวพื้นนุ่มและข้าวพื้นแข็งเพื่อส่งต่อพาณิชย์ทำตลาดนำเกษตรคุณภาพ ถ้าเชื่อมโยงสินค้าเกษตรปลอดภัยในพื้นที่กับร้านฮิวเรสเตอรองทั้งนี้เพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงานรับทราบปัญหาอุปสรรคในพื้นที่และขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อเกษตรกรในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
4: สำหรับสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการนะคะของรอบที่1ประจำปี2569นะคะซึ่งเราจะเห็นความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อน6นโยบายสำคัญทั้งหมดนี้ก็เพื่อการกำกับติดตามและรับทราบปัญหาในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อให้การดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อพี่น้องเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะค่ะมาต่อกันที่เรื่องสุดท้ายของเราในวันนี้เลยนะคะก็คือเรื่องของความก้าวหน้าการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องมาทำความรู้จัก OECD กันก่อนนะคะว่ามันคืออะไร OECD ของเราก็คือ Organization for Economic Cooperation and Development นะคะหรือว่าองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาค่ะก็คือองค์กรระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วนะคะก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2504ค่ะโดยจะมีสำนักงานใหญ่นะคะอยู่ที่กรุงปารีสฝรั่งเศสค่ะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเชิงนโยบายด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาค่ะเพื่อส่งเสริมการเติบโตการค้าเสรีและยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนทั่วโลกค่ะในปัจจุบันนี้นะคะก็มีสมาชิกทั้งหมดอยู่ทั้งหมด38ประเทศด้วยกันจ้ะค่ะและความก้าวหน้าในการเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยนะคะขณะนี้ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน8ประเทศที่อยู่ในกลุ่มผู้สมัครสมาชิกใหม่โดยรัฐบาลมีความมุ่งมั่นอย่างมากในการเล็งเป้าหมายเข้าเป็นสมาชิกให้สำเร็จภายในปี2571ซึ่งเร็วขึ้นจากเดิมที่ตั้งเป้าไว้ในปี2573ตอนนี้เรากำลังอยู่ในขั้นตอนที่6คือประเมินทางเทคนิคจากทั้งหมด10ขั้นตอนซึ่งต้องผ่านการพิจารณาอย่างเข้มงวดจากคณะกรรมการด้านการเกษตรหน่วยงานที่เป็นหัวเรือหลักในเรื่องนี้ก็คือสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสปกค่ะโดยจะมีคุณกัญชนาขวัญเมืองรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการรายงานความคืบหน้าในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะทำหน้าที่ประสานงานร่วมกับหน่วยงานในระดับปฏิบัติการถึง37กรมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย4ด้านหลักมีอะไรบ้างคะน้องฟางค่ะก็จะมีด้านของการวิเคราะห์นโยบายและความมั่นคงทางอาหารนะคะด้านการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์โลกค่ะด้านการประเมินผลกระทบด้านการเกษตรและด้านการเชื่อมโยงการผลิตเข้ากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะเป้าหมายสูงสุดนะคะที่เรากำลังมุ่งไปก็คือการสร้างสะพานเชื่อมเชิงกลยุทธ์ค่ะโดยจะเน้นไปที่3เสาหลักที่สำคัญต่อโลกยุคใหม่นะคะได้แก่การพัฒนาการวัดผลคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะคะในระดับฟาร์มอย่างเป็นระบบค่ะการเตรียมความพร้อมบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อรับมือกับวิกฤตการทางเกษตรนะคะและสุดท้ายก็คือการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เพื่อยกระดับมาตรฐานการเกษตรของไทยนะคะให้ก้าวไปสู่ความมั่นคงทางอาหารและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีสากลได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันมายถือธรรมะมหาบัณฑิตเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงานและน้องฟางรัตนกมลแสงต่อเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงานจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่6เราสองคนขอลาท่านไปก่อนแล้วพบกันในรายการเกษตรอินดี้ใหม่ในวันพุธหน้านะคะ
6: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

นี่จ้ะทำขวัญปู่นะคอยเก็บไว้ให้ด้วยนะหลายนะเงินหลายนะนี่ของนางเกลี้ยงเป็นค่าสมาชิกทอผ้าไหมนี่ก็หลายนะไม่จนแล้ว

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลต่อยอดไทยช่วยไทยร่วมกับบริษัทยูนิลีเวอร์ประเทศไทยลดราคาสินค้ากว่า700รายการช่วยประชาชนลดภาระค่าครองชีพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
6: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
7: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐบาลต่อยอดไทยช่วยไทยร่วมกับบริษัทยูนิลิเวอร์ประเทศไทยลดราคาสินค้ากว่า700รายการช่วยประชาชนลดภาระค่าครองชีพ
11: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับยูนิลิเวอร์ประเทศไทยขยายความร่วมมือโครงการยูนิลิเวอร์ลดช่วยไทยภายใต้แนวทางไทยช่วยไทยเพื่อนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดมากกว่า150รวมกว่า700รายการผ่านเครือข่ายร้านค้ากว่า 70,000 แห่งทั่วประเทศเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่เหมาะสมได้ใกล้บ้านโดยเฉพาะผ่านร้านค้าชุมชนและร้านค้าโชว์ห่วยในพื้นที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าเดินทางขณะเดียวกันยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยให้มีโอกาสแข่งขันและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นโครงการดังกล่าวครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคใน4กลุ่มหลักได้แก่ผลิตภัณฑ์ดูแลบ้านของใช้ส่วนบุคคลสินค้าด้านสุขภาพและความงามรวมถึงกลุ่มอาหารปัจจุบันมีร้านค้าเข้าร่วมแล้วกว่า 12,000 แห่งเชื่อว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในลักษณะดังกล่าวจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนและช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศให้เกิดการหมุนเวียนต่อเนื่องในระยะต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: วันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามการขับเคลื่อนงานและการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาเตรียมต้อนรับนายศิหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีการลงพื้นที่จังหวัดยะลาในเช้าวันนี้เพื่อประชุมหารือและติดตามการขับเคลื่อนงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงภาครัฐและเครือข่ายภาคธุรกิจในพื้นที่อีกหนึ่งประเด็นที่ถูกจับตามองคือการหารือร่วมกับเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ในวง Lunch Talk ซึ่งคาดว่าจะมีการสะท้อนปัญหาเศรษฐกิจการค้าชายแดนการลงทุนและข้อเสนอในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตรงการลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นอีกสัญญาณสำคัญที่สะท้อนถึงความพยายามของรัฐบาลในการรับฟังเสียงจากพื้นที่จริงโดยเฉพาะจังหวัดยะลาซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจการศึกษาและการบริหารของพื้นที่ชายแดนใต้ท่ามกลางความคาดหวังของประชาชนที่ต้องการเห็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นและความสงบสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนนายอำเภอตะกั่วป่าระบุมอบหมายให้เทศบาลตำบลคึกคักดำเนินการสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากผิวการจราจรเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในการใช้เส้นทางการจราจร
12: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่ากล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางโดยถนนเพชรเกษมมีน้ำเอ่อล้นท่วมผิวจราจรจากเดิม4ช่องจราจรสามารถสัญจรได้เพียง

0: 21พฤษภาคม2569จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารการประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเวียงสาอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีปกคลุมจังหวัดกระบี่ทางจังหวัดปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเกือบทางจังหวัดปกคลุมอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังปกคลุมจังหวัดพัทลุงจังหวัดสตูลทางจังหวัดปกคลุมอำเภอระโนดอำเภอกระสาสินอำเภอสถิงพระอำเภอสิงหานครอำเภอรัตภูมิอำเภอควนเนียงอำเภอบางกล่ำอำเภอหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งอำเภอนามอมอำเภอสะเดาอำเภอจะนะอำเภอสะพานอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาอำเภอตาบางจังหวัดยะลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียอุณหภูมิ 28.6 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 78% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอทับปุดอำเภอเกาะยาวอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอถลางอำเภอกระทู้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นิว
1: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
0: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

0: ที่ใหญ่ที่สุดของปีในงานโอท็อปภูมิภาคปี2569สีสันท้องถิ่นเราเรื่องเล่าแห่งภูมิปัญญายกขบวนสินค้าโอท็อปทั้งของใช้ของฝากพร้อมของอร่อยจากทั่วประเทศกับโอท็อปชวนชิมห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของถูกพร้อมลุ้นรับทองคำทุกวันปิดท้ายความสนุกกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังในโดมแอร์เย็นช่ำย้ำว่าเข้าฟรีตลอดงาน 15-21 พฤษภาคมนี้ณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี10โมงเช้าถึง3ทุ่มจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
1: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยว

0: อปแชะครบจบในงานเดียว
1: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

lagu dah.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการปราบปรามการทุจริตเชิงรุกสั่งการทุกหน่วยงานรัฐนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความโปร่งใสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการปราบปรามการทุจริตเชิงรุกสั่งการทุกหน่วยงานรัฐนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความโปร่งใสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติน
9: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยมีผู้แทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันสำนักงานปปทสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสภาหอการค้าไทยเข้าร่วมประชุมโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลรับทราบถึงความกังวลใจของประชาชนและภาคเอกชนต่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการจึงมีนโยบายแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังทั้งการปฏิรูปกระบวนการอนุมัติอนุญาตและการปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยโดยได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตเพื่อบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานภาครัฐหันน็อตการทำงานเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้และเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะอย่างตรงไปตรงมาพร้อมย้ำว่าหากพบเห็นการกระทำความผิดหรือการทุจริตขอให้ส่งหลักฐานไปยังหน่วยงานตรวจสอบเช่นปปช.หรือปปท.ทันทีเพื่อดำเนินการเป็นรายกรณีแทนการใช้ดัชนีชี้วัดความรู้สึกหรือ CPI ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของนานาประเทศและการตัดสินใจของนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยปักสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรนำกำลังพลเร่งจัดทำแนวคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายป้องกันมิให้น้ำป่าไหลเข้าท่วมโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4อำเภอพบพระจังหวัดตาก
10: จ้าหน้าที่ทหารกองร้อยทหารราบที่423หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรนำกำลังพลเร่งให้การช่วยเหลือโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากเพื่อป้องกันความเสียหายจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากโดยได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยดำเนินการจัดทำแนวคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายเพื่อป้องกันมิให้น้ำป่าและโคลนไหลเข้าท่วมอาคารเรียนและห้องเรียนชั้นล่างเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์การเรียนการสอนภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมโรงเรียนเมื่อช่วงเย็นวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานอกจากนี้หน่วยเฉพาะกิจราชมนูยังจัดกำลังพลเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงตามประกาศเตือนฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่22พฤษภาคมนี้ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: เกิดเหตุโดรนโจมตีต่อเป้าหมายที่ตลาดแห่งหนึ่งในรัฐเวสต์คอร์โดฟานทางตอนใต้ของซูดานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวจากทางการท้องถิ่นของซูดานที่ระบุว่าเกิดเหตุอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเปิดฉากโจมตีต่อเป้าหมายที่ตลาดแห่งหนึ่งในเมืองกูไบรัฐเวสต์คอร์โดฟานทางตอนใต้ของซูดานซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของกองกำลังสนับสนุนเคลื่อนที่เร็วหรือ RSF เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก23รายขณะที่กองทัพซูดานอ้างว่าไม่ได้เป็นฝ่ายที่ก่อเหตุโจมตีตลาดในรัฐเวสต์คอร์โดฟานพร้อมเน้นย้ำว่าทหารซูดานจะดำเนินการโจมตีต่อเป้าหมายทางทหารเท่านั้นซึ่งรวมถึงยานพาหนะและอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างไรก็ตามกองกำลัง RSF ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิด

0: www.thaipbspodcast.com
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
2: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 18:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกุระบุรีอำเภอทับปุดอำเภอเกาะยาวอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอถลางอำเภอกระทู้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตอำเภออ่าวลึกอำเภอเหนือคลองอำเภอลำทับอำเภอคลองท่อมอำเภอกอลันตาอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอสิเกาอำเภอนายงอำเภอกันตังอำเภอย่านตาขาวอำเภอปะเหลียนอำเภอหาดสำราญอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอกวนกาหลงอำเภอละงูอำเภอทุ่งว่าอำเภอมะนังจังหวัดสตูลอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอชัยบุรีอำเภอพนมอำเภอบ้านตะขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอระโนดอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและภาคใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo
1: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
0: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป
2: จักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายท

0: ับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งจะมีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
1: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
2: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
1: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
2: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
0: กุมภาพันธ์เดือนที่โลกพูดถึงความรักแต่สำหรับเราความรักไม่ได้หยุดอยู่แค่คนรอบข้างหากคือความห่วงใยต่อโลกที่เราอยู่ร่วมกันปตท.มุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นเพื่อส่งต่ออากาศบริสุทธิ์และคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนไทยทุกการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานคืออีกก้าวของความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้ทุกการเดินทางของคุณเต็มไปด้วยความมั่นใจและความใส่ใจในทุกรายละเอียดปตท.พลังแห่งความภูมิใจที่ขับเคลื่อนอนาคตของคนไทยไปด้วยกัน
3: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
4: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz

0: วัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับพบกันเป็นประจำนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณวันนี้เบรก2เราเนี่ยมีผู้ร่วมรายการด้วยนะท่านเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะมาพูดถึงเรื่องของนะสายด่วน191นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เบรกแรกไปกันเร็วหน่อยนะฮะข่าวแรกครับปภ.ก็แจ้งเตือนทุกจังหวัดนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเกี่ยวกับเรื่องของพายุเข้าว่างั้นเถอะนะฮะเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมฉับพลันนะน้ำท่วมขังแล้วก็คลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้จนถึง21พฤษภาคมครบทุกภาคเลยนะครับเอาว่าทุกภาคเลยแล้วกันนะทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้นะครับช่วงนี้ก็ระมัดระวังนะฮะฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับอ่ะไปต่อกันที่หนึ่งเรื่องสำคัญเมื่อวานนี้นะครับคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็แถลงข่าวนะโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันนะในส่วนนี้นะครับก็จริงๆแล้วท่านรองนายกเอกนิตินะฮะก็พูดว่าปัจจุบันประเทศไทยทีมงานเปลี่ยนอินโฟเลยนะครับก็ในประเทศไทยของเรานะครับตอนนี้กำลังเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตเริ่มจากวิกฤตพลังงานก่อนก็คือพอเกิดเหตุสงครามในตะวันออกกลางหลังจากนั้นก็เป็นวิกฤตเรื่องต้นทุนและขณะนี้ย้ำนะฮะเป็นวิกฤตเรื่องของแพงถ้าไม่หยุดมันเนี่ยมันก็จะมีวิกฤตเรื่องกำลังซื้อมันจะมี4วิกฤตตอนนี้เจอไป2กำลังอยู่ในช่วงวิกฤตของแพงเพราะฉะนั้นรัฐบาลจำเป็นนะฮะที่จะต้องออกโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมันก็จะมีหลายภาคส่วนแต่ส่วนสำคัญที่จะมีประชาชนได้รับประโยชน์หลักๆที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยนะก็จะมี2ส่วนสำคัญส่วนแรกก็คือคนที่นะครับมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอาพูดภาษาชาวบ้านเลยนะก็คือบัตรคนจนเดิมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละ13ล้าน2แสนคนโดยประมาณนะก็จะได้ประโยชน์ก็คือเขาจะไปเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่เดิมเนี่ยได้เดือนละ300ก็จะเพิ่มให้อีก700เป็น 1,000 บาท4เดือนมิถุนากรกฎาสิงหากันยานะเข้าให้เลยนะย้ำว่าตรงจุดนี้คนที่ได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ13ล้านคนพอวันที่1มิถุนายนปังก็จากเคยได้วงเงิน300ก็เป็น 1,000 เลยเอาไปซื้อสินค้าร้านธงฟ้าอันนี้คนที่ได้สิทธิ์13ล้านคนเขารู้กันอยู่แล้วว่าแต่ละเดือนเนี่ยเขาได้วงเงินตรงนี้เบิกเป็นเงินสดไม่ได้สะสมไปเดือนถัดไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้หมดในแต่ละเดือนว่างั้นเถอะนะซึ่งจริงๆเวลาท่านไปซื้อสินค้าร้านธงฟ้าเนี่ยแม่ค้าก็รู้แล้วนี่มัน290นะขาดอีก10บาทเอานี้โปะสิเขาก็มีวิธีการเขาอยู่นะนี่ก็เหมือนกันหลังจากนี้มิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาก็จะได้เป็น 1,000 ไม่ต้องลงทะเบียนนะในอินโฟที่บอกนี่แหละย้ำว่าในกลุ่มเนี้ยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ท่านได้สิทธิ์เลยนะท่านได้สิทธิ์เลยนะครับพอมิถุนากรกฎาคมสิงหาคมกันยาวงเงินก็จะปรับเป็นส่วนสวัสดิการอื่นที่เคยได้เช่นส่วนลดก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนวงเงินโดยสารสาธารณะนะ750บาทต่อเดือนนะครับส่วนลดค่าไฟ315ส่วนลดค่าน้ำ100หรือคนที่มีเบี้ยความพิการ200ได้เหมือนเดิมวันเดิมเหมือนเดิมนะครับอันนี้ง่ายๆเลยคือคนที่ได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยพอมิถุนากรกฎาคมสิงหาก็ปรับวงเงินให้ท่านก็ไปช็อปร้านธงฟ้าได้เลยนะครับเบิกเงินสดไม่ได้สะสมเดือนถัดไปไม่ได้อันนี้เหมือนเดิมไม่มีปัญหานึกคิดว่าก็ง่ายๆก็คือได้ไปเลยเป็นการลดภาระค่าครองชีพท่านรองเอกนิติย้ำเมื่อวานว่าโครงการเนี้ยไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนรอบที่แล้วไอ้รอบที่แล้วคนละครึ่งมันกระตุ้นแต่รอบนี้ไทยช่วยไทยไม่ใช่นะเป็นการลดภาระค่าครองชีพเพราะตอนนี้เรากำลังเจอวิกฤตของแพงของแพงไม่เป็นไรเรามาช่วยเหลือให้นี่คือในส่วนแรกของคนที่ได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนี่ก็ประมาณ13ล้าน2แสนคนได้เลยนะ4เดือนนะครับอันนี้อย่าเพิ่งไปจำสับสนกับที่กำลังติดบอกเดี๋ยวจะมีลงทะเบียนรอบใหม่อันนี้เดี๋ยวมันจะสับสนนะครับเดี๋ยว2เดือนแรก2เดือนหลังเอาง่ายๆเลยว่าได้4เดือนไปก่อนเอาจะได้ไม่ต้องแบบบางคนไอ้กังวลอินโฟก่อนนะนี่บอก2เดือนพอ2เดือนหลังต้องลงทะเบียนแล้วต้องมาเช็คคุณสมบัติต้องโยกอะไร เอาง่ายๆเลยว่าได้4เดือนไปก่อนนะจะได้ไม่สับสนเนี่ยนะนี่คือกลุ่มแรกกลุ่มที่2นะครับก็คือประชาชนทั่วไปซึ่งเดิมเนี่ยนะครับชื่อว่าคนละครึ่งพลัสนี่เปลี่ยนอินโฟได้เลยครับเนี่ยรอบนี้ชื่อใหม่เอาเค้าเรียกง่ายๆเลย60 40เพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาไปใช้จ่ายเนี่ยรัฐช่วย60เราออกเอง40คือยิ่งกว่าคนละครึ่งเนี่ยรอบนี้อันนี้ดีมากเลยก็เหมือนเดิมนะจะได้วงเงินคนละ 1,000 บาท4เดือนเหมือนกันมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยานะไปใช้จ่ายกับร้านที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละนะครับเขาจะเปิดลงทะเบียน25ถึง29พฤษภาคมผ่านแอปเป๋าตังวิธีการสำหรับคนที่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งอยู่แล้วเนี่ยนะอันนี้ท่านก็พอถึง25ปังนะครับก็พอ6โมงเช้าเลยท่านก็ไปกดยืนยันรับสิทธิ์แค่นั้นเองไม่ต้องไปกรอกรายละเอียดใหม่นี่ง่ายหน่อยแต่คนที่ยังไม่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งอะไรเลยท่านก็ต้องไปกรอกข้อมูลไปอะไรนะครับแต่เชื่อว่าโดยส่วนใหญ่ก็น่าจะเคยใช้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าตามข้อมูลนี้เขาบอกว่าตอนที่มีโครงการคนละครึ่งเนี่ยเฟสที่พีคสุดเนี่ยคนใช้สิทธิ์ประมาณ28ล้านคนนะที่มาลงทะเบียนเพราะฉะนั้นรอบนี้เขาก็เลยเปิดให้ลงทะเบียน30ล้านคนพอแน่นอนนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องรีบลงตั้งแต่วันแรกนะแต่ก็เป็นธรรมดานะฮะเพราะ25ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็จะไปลงกันในช่วง6โมงเช้ามันก็อาจจะค้างบ้างแห้งบ้างช้าบ้างนะแต่ก็อย่างที่บอกก็มีเวลา25 26 27 28 29 5วัน30ล้านสิทธิ์เชื่อว่าจะเพียงพอนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเดิมนี่คนละครึ่งพีคๆเนี่ยเคยลงกัน28ล้านนี่ก็ให้30ล้านนะครับลงผ่านแอปเป๋าตังย้ำว่าถ้าเป็นคนที่เคยได้สิทธิ์คนละครึ่งอยู่แล้วก็แค่ไปลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันรับสิทธิ์ไม่ต้องไปกรอกอะไรมากมายก็สะดวกนะอันนี้ก็ชัดเจนแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะให้คนที่ได้รับสิทธิ์60 40เขาก็จะมีวงเงินให้ใช้เดือนละพันมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาเดือนละพันนะครับใช้ไม่หมดไม่สะสมไปเดือนถัดไปง่ายๆนะเหมือนกันก็คือพอเขาให้มาพันมิถุนาคุณต้องใช้ให้หมดอ่ะถ้าไม่หมดไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนดีกว่าเก็บไว้ใช้เดือนกันยาแล้วกัน 4,000 เลยอะไรเงี้ยไม่ได้ก็คือเดือนแรก 1,000 ถ้าไม่หมดก็ศูนย์เขาก็รีเซ็ตพอ1พฤษภาคมก็นับใหม่ 1,000 อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ใช้ให้หมดอ่ะก็ให้ไปแล้วนะครับเวลาไปใช้ก็ใช้ผ่านแอปเป๋าตังค์นะครับส่วนร้านค้าก็มีถุงเงินเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเขาก็ต้องลงทะเบียนเหมือนกันนะครับสแกนกันซื้อสินค้า100นึงเราออกเอง40รัฐออกให้60นะครับใช้ได้วันละไม่เกิน200บาทคือมันก็ต้องดึงเชงหน่อยว่าจะได้ใช้ไม่งั้นบอกเฮ้ยพันใช้หมดเลยวันแรกนี่ก็ดึงหน่อยนะวันละไม่เกิน200นะครับพูดง่ายท่านซื้อของ500อ่ะท่านออกเอง200รัฐออกให้300นี่คิดง่ายๆเลยนะเพราะว่าเราออกเอง 40% นะครับอันนี้ก็ต้องลงทะเบียนส่วนร้านค้าก็กำหนดลงทะเบียนเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรนะเราย้ำในส่วนของประชาชนนะครับ25 26 27 28 29ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ผ่านแอปเป๋าตังค์อันนี้ก็ง่ายหน่อยคุณสมบัติจริงๆก็มี2ข้อ1ก็คืออายุ18ปีขึ้นไปเดิมเนี่ยคนละครึ่งมัน16แต่รอบนี้ก็อย่างที่บอกครับเขาไม่ได้เน้นกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เน้นเยียวยาค่าครองชีพเขาใช้คำนี้นะเขาย้ำเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปก็คืออายุที่เริ่มทำงานได้นะครับแล้วก็อย่างที่สองคือต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้นต่างด้าวไม่ได้นะ อย่ามามั่วเพราะฉะนั้นก็รอบนี้นะครับ30ล้านคนที่จะได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในส่วนของ60 40นี่ก็รายละเอียดคร่าวๆนะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันคนที่ได้สิทธิสวัสดิการ13ล้านคนคนที่จะได้เข้าร่วมโครงการ60 40อีก30ล้านคนก็รวมเป็น43ล้านคนค่อนประเทศแล้วนะครับที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ในการมาลดภาระค่าครองชีพของประชาชนนะนี่คือรายละเอียดคร่าวๆซึ่งจริงๆแล้วคนที่เคยเข้าร่วม ครงการคนละครึ่งอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะอย่างที่บอกว่าเคยลงทะเบียนกันถึง28ล้านคนน่ะเพราะฉะนั้นคนไทยประมาณ28ล้านคนที่เคยใช้อยู่แล้ววันที่25จริงๆก็แค่เข้าไปในแอปเป๋าตังค์แล้วก็ไปกดยืนยันรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้เท่านั้นเองนะแล้วก็จะมีวงเงินมาผมเชื่อว่าคนไทยใช้กันแล้วเพราะว่าคนละครึ่งมันมีมาไม่รู้กี่เฟสแล้วนะครับอันนี้ก็ถือไปรายละเอียดนะฮะไทยช่วยไทยพลัดฝ่าวิกฤตไปด้วยกันอ่ะมากันที่อีก1เรื่องนะครับก็คือเรื่องฟุตบอลโลกก็ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วล่ะนะครับคือได้ดูหรือไม่ได้ดูหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆก็คือรัฐเนี่ยจะไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินเนี่ยมาซื้อไม่ว่าจะเป็นงบผ่านกสทช.เลยก็แล้วแต่นะครับเพราะเมื่อวานเนี่ยคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำถึงเรื่องลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกนะฮะที่เจรจากับฟีฟ่าและภาคเอกชน คือฟีฟ่าเขาก็ไม่ลดนะครับแล้วก็เมื่อเราไปเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านที่จำนวนประชากรเยอะกว่าเราเนี่ยเขาถูกกว่าเราปรากฏว่าของเราเนี่ยพอไปเทียบรายหัวเนี่ยคนไทยประมาณ70ล้านคนแล้วเทียบลิขสิทธิ์ที่เขาเสนอมาถัวเฉลี่ยต่อคนนี่มันสูงมากนะก็ไม่ทราบเหมือนกันทำไมนะครับอันนี้ผมว่าถ้าวิเคราะห์มันน่าจะมาจากเรื่องของเดิมที่เรามีมัดแทบนี่แหละนะครับพงษ์ฟีฟ่าเขานับจากจำนวนประชากรที่จะได้ดูเลยเพราะว่าเขาบอกคนไทยทุกคนต้องได้ดูฟรีไงเขาก็นับจากตัวเลข60กว่าล้านคนแต่บางประเทศเนี่ย เวลาเขาไปซื้อเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อในนามประเทศนะเขาซื้อในนามเอกชนในนามเคเบิลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะงั้นเขาอาจจะนับจากจำนวนสมาชิกจำนวนประชากรที่มีโอกาสได้ก็ได้และเขาก็ดูจากว่าครั้งก่อนๆเนี่ยเราซื้อได้ไงหลักพันล้านนะเพราะฉะนั้นมันเลยแพงภาครัฐก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าลงทุนไปตรงนี้น่าจะไม่คุ้มค่านะเพราะว่านอกเหนือจากลิขสิทธิ์แล้วนะครับมีเรื่องภาษีอีกนอกเหนือจากเรื่องภาษีก็มีเรื่องค่าบริหารจัดการอีกนะเพราะว่าได้ลิขสิทธิ์มาแล้วมันก็ต้องมีค่าทีมงานถ่ายทอดค่าทีมภาคฟุตบอลมันเตะตั้งร้อยกว่าคู่ใช่ไหมทีมภาคอะไรนะเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่อะไรโอ้โหเจอะแยะนะเพราะฉะนั้นมูลค่าเพิ่มไปสูงนะภาครัฐก็เลยคิดว่าหลักๆแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งคือเวลามันไม่เอื้อด้วยนะฮะในการดูบอลคือถ้าใครจำได้เนี่ยฟุตบอลโลก1994ที่อเมริกาเป็นเจ้าภาพเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยก็เหมือนแบบนี้แหละนะเตะนัดชิงกันก็7โมง8โมงเช้าซึ่งมันเตะนัดชิงวันอาทิตย์แต่พอบ้านเราเนี่ยมันเป็นวันจันทร์อย่างเงี้ยมันก็มีปัญหานะฮะมันดูไม่สะดวกหรอกจริงๆธุรกิจเรื่องของฟุตบอลโลกเนี่ยมันต้องเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจร้านอาหารกลางคืนด้วยที่จะเป็นลูกค้าหลักที่จะมาซื้อลิขสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นโอ้มันเตะตี3ตี5 6โมง7โมงเช้าเนี่ยมันก็ไปขายไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของทางธุรกิจเนี่ยก็ดูจะไม่คุ้มค่านะเพราะฉะนั้นภาครัฐก็เลยที่เขาบอกใช้คำว่าถอยนะเพราะฉะนั้นอยู่ที่เอกชนแล้วครับว่าจะลงทุนหรือเปล่านะกับเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับแต่ถึงไงนะผมเชื่อว่ามันก็น่าจะมีแพ็กเกจอื่นๆจากฟีฟ่ามานะก็รอดูภาคเอกชนอาจจะไม่ได้ถ่ายทุกคู่หรือดูเป็นไฮไลท์หรือว่าเน้นแมตช์สำคัญในการเข้ารอบลึกๆก็ได้อันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมเชื่อว่าคนไทยเก่งมีช่องทางธรรมชาติอยู่นะครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวดีนะครับก็ข่าวดีสำหรับคนกรุงเทพเท่านั้นนะเมื่อวานนี้ครม.ก็เคาะวันหยุดพิเศษแต่มันก็จะไกลหน่อยนะ16ตุลาคมเป็นวันหยุดพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพนะครับให้ work from home นะครับคือช่วงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเรียกว่าผู้บริหารธนาคารจากทั่วโลกเลยมาประชุมกันที่ประเทศไทยอันนี้ถือว่าโอ้โหเป็นแบบไทยเราได้หน้านะเป็นเจ้าภาพนั่นแหละนะเพื่อการนี้ครม.ก็ให้หยุดพิเศษนะครับ1วันในพื้นที่กรุงเทพเท่านั้นนะฮะก็เป็นวันศุกร์ที่16ตุลาคมจะได้หยุด16 1718นะฮะรถจะได้โล่งๆเวลาแขกบ้านแขกเมืองมานี่แล้วก็ที่สำคัญเขาก็เน้นย้ำให้ในหน่วยงานราชการในกรุงเทพเนี่ยในช่วงสัปดาห์นั้นนะ work from home ด้วย ะครับไม่ใช่เขาบอกมาประชุม9โมงเช้า10โมงยังรถติดเลยเนี่ยก็จะส่งผลต่อภาพลักษณ์เนาะนะครับอ่ะอีกหนึ่งเรื่องครับไปกันไวๆนะอย่างที่บอกเดี๋ยวเบรก2มีผู้มาร่วมรายการนะครับเมื่อวานนี้ก็มีข่าวช่วงเช้าอือฮากันก็คือมีคนโดนรถไฟเฉี่ยวชนในพื้นที่กรุงเทพใกล้ๆแถวแยกมักกะสันจุดที่เกิดเหตุนั่นแหละนะรถไฟชนกับรถทัวร์ปรากฏว่าไปๆมาๆนะครับพี่ที่โดนชนเนี่ยจากภาพวงจรปิดแกก็ปีนแท่งไบเออร์เหมือนจะไปทำธุระส่วนตัวนี่แหละนะแล้วก็อาจจะแบบใส่หูฟังไม่ได้ยินเสียงอะไรต่างๆก็เลยถูกเฉี่ยวชนอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความไม่ปลอดภัยของการรถไฟเพราะเขามีแบเรียร์มีอะไรพร้อมแล้วนะแต่ว่าพี่เขาอาจจะประมาทไปนิดนึงว่างั้นถ้ามีกล้องวงจรปิดอันนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับดูเวลาแล้วเดี๋ยวพักสักครู่นะทีมงานครับพักสักครู่ก่อนนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วง2มาติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง0191ว่า191เนี่ยเราโทรแจ้งเรื่องอะไรได้บ้างและปัจจุบันเนี่ยโทรติดไหมและเวลาโทรเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาจะมาแก้ไขปัญหาให้เราไวมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับ
1: คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

0: ัวแบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปี2562คือกฎหมายป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคน
2: เช่นชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์รูปถ่ายบัญชีธนาคารอีเมล ID ไลน์บัญชีผู้ใช้ของเว็บไซต์ลายนิ้วมือเป็นต้น
1: มีทั้งรูปแบบเอกสารกระดาษหนังสือและอิเล็กทรอนิกส
2: ์ก่อนจะทำกิจกรรมใดๆทั้งเอกสารและออนไลน์ควรอ่านให้ดีก่อนและพิจารณาว่ายินยอมหรือไม
1: ่ผู้ใดที่ละเมิดจัดเก็บข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอมมีโทษทั้งทางแพ่งและอาญา
2: อย่าลืมอ่านข้อความให้ดีทั้งเอกสารและออนไลน์ก่อนกดยินยอมให้ข้อมูล
1: PDPA กฎหมายสำคัญป้องกันและคุ้มครองประชาชน

0: ครับกลับเข้าสู่คุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับวันนี้เรามีเรียกว่าผู้มาร่วมพูดคุยนะให้ข้อมูลกับเรานะครับท่านพันตำรวจโทพงพิษณุไทยประสงค์นะครับสารวัตรกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีสวัสดีครับสารวัตรครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ ครับบอกว่าเป็นหัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191
1: ครับ
0: นะของตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนะครับอ่ะก่อนอื่นเริ่มกันก่อนเลยว่าในส่วนของศูนย์191เนี่ยบทบาทภารกิจหน้าที่จริงๆแล้วคืออะไรคร
1: ับศูนย์191ของเราเนี่ยเป็นศูนย์การรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายนะครับ24ชั่วโมงโดยมีเจ้าหน้าที่นะครับสแตนด์บายนะครับมอนิเตอร์รับสายสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับเหตุด่วนเหตุร้ายอาชญากรรมทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายหรือบุกรุกเพลิงไหม้นะครับต่อแตนอุบัติเหตุจราจร
0: เพลิงไหม้ก็ได้ต่อแตนก็ได
1: ้รถเสียนะครับรถแบตหมดได้นะครับ
0: คือสารทุกข์สุขดิบชาวบ้านถ้ามีปัญหาเดือดร้อนคิดอะไรไม่ออกโทร191ไปก่อนบางทีสายด่วนมันเยอะท่านผู้ชมนึกอะไรไม่ออก191เพราะมันคนน่าจะจำง่ายสุดนะ
1: ง่ายสุดสะดวกสุดนะ
0: ครับก็คือให้ตำรวจคนประสานได้คนป่วยก็ได
1: ้ได้ครับรถพยาบาลอย่างเงี้ยครับเราก็จะประสานให
0: ้ครับเนี่ยผมก็มีประสบการณ์นะเมื่อก่อนไปเที่ยวภาคเหนือนี่รถเสียมันก็โทร191เหมือนกันเพราะฉะนั้นคือคิดอะไรไม่ออกโทร191อย่างน้อยๆก็เป็นคนคอยประสานหรือขอเบอร์ถามเบอร์อะไรได้ว่างั้นใช่ไหมฮะ
1: ได้ครับได้หมดครับถามเบอร์ถามทางปัญหาการจราจรได้หมดครับ
0: ครับแล้วโดยเฉลี่ยในแต่ละวันแต่ละเดือนเนี่ยอย่าง0191ของตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเนี่ยมีประชาชนโทรเข้ามามากน้อยแค่ไหนฮะ
1: จังหวัดเราเนี่ยเป็นจังหวัดใหญ่นะเป็นเมืองเศรษฐกิจ
0: ครับ
1: ก็ถ้ารายได้ทางด้านนักท่องเที่ยวเนี่ยอันดับหนึ่งของประเทศเป็นเมืองเศรษฐกิจที่เติบโตก็ถือว่าเป็นอันดับ3ของประเทศรองจากระยองกับกรุงเทพครับเพราะฉะนั้นสายของเราก็เหมือนกันครับสายเราเข้ามากที่สุดของในประเทศไทยคือวันละ 1,400 กว่าสายถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ย 2,000 กว่าสาย
0: ครับ
1: ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่รองรับณปัจจุบันเนี่ยเรามีแค่4ท่านนะครับก็ถือว่าทำงานหนักมากแต่ก็ผลงานเราก็ดีมากคร
0: ับ
1: ที่ผ่านมาเราเป็นอันดับ1ของภาคตะวันออกหลายปีซ้อนแล้วครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: วันละพันกว่าสายเสาร์อาทิตย์ 2,000
1: ครับ
0: พอคูณแล้วนี่ท่านผู้ชมถัวเฉลี่ยเนี่ยปีละประมาณ 600,000 กว่าสายเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: ปีประมาณ
0: คือหลายคนก็คงจะสงสัยโอ้ยชลบุรีโทรเข้ามาเนี่ยวันละพันกว่าสายคือปัญหามันเจอขนาดนั้นเลยฮะเป็นพันสายเนี่ย
1: พันกว่าสายเนี่ยมันเป็นถ้าสายจริงๆที่มากที่สุดเนี่ยจะเป็นสายพวกก่อกวนนะครับโทรมาป่วนนะคร
0: ับ สั่งงาน
1: โทรใช่ครับโทรแล้วไม่พูดอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: หรือว่าอาจจะเป็นสัญญาณเสียงต่างๆอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้มันทำให้ผู้ที่เดือดร้อนตัวจริงเสียงจริงไม่ได้รับการช่วยเหลือเพราะสายไม่ว่าง
0: ถ้านับเป็นโถเฉลี่ยสายแบบโทรมาก่อกวนมาอะไรเงี้ยจาก 100% เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต
1: ์ 80-90% เลย
0: โอ้โห
1: ครับ
0: คือพูดง่ายนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังถ้าเกิดว่าเอาพวกเหล่านี้ออกไปให้หมดเนี่ยก็คือเหลือแค่ประมาณ 10% เท่านั้นเองที่แบบเดือดร้อนจริงๆ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหแล้วมันส่งผลไงโทรกันมาแบบก่อกวนอย่างนี้แล้วชาวบ้านที่จะโทรมาจริงๆเนี่ยจะโทรติดไหมเนี่ย
1: การอื่นมันต้องขึ้นอยู่กับโทรติดโทรแล้วไม่รับนะครับโทรแล้วรับช้า
0: ครับ
1: นะก็จะมี2กรณีอย่างอื่นก่อนอื่นต้องขอเรียนก่อนนะครับว่า0191เราเนี่ยมี10คู่สายนะครับเปิด8คู่สายเจ้าหน้าที่4สายเพราะฉะนั้นเนี่ยการโทรเข้ามาเนี่ยถ้ามีสายก่อกวนปริมาณมากเนี่ยคู่สายมันก็จะเต็
0: ม
1: ก็ไม่สามารถที่จะให้บริการได้แนะนำวิธีการโทรนะครับ1โทรแล้วอย่าเพิ่งวางสายคร
0: ับ
1: เพราะว่าสายเนี่ยมันจะต้องรอคิวเพราะฉะนั้นเมื่อเสร็จจากคิวที่1คิวที่2เนี่ยถ้าเราวางสายไปก่อนมันก็จะไปต่อเป็นคิวสุดท้ายคิวใหม่ทำให้ล่าช้า
0: ครับ
1: แล้วก็บางทีเขาอาจจะแจ้งมาแล้วตำรวจถึงเร็วไห
0: ม
1: ถึงทันทีไหมก็ต้องบอกก่อนว่าก่อนอื่นก็ต้องดูก่อนว่าสถานที่เกิดเหตุที่เราแจ้งเนี่ยมันระยะห่างนะครับ
0: ครับ
1: มันไกลมากไหมเส้นทางถนนแคบกว้างไปลำบากไหมแล้วก็ปัญหาการจราจรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ส่วนสถานที่เกิดเหตุก็สำคัญก็ต้องให้รายละเอียดที่ถูกต้องเพื่อความรวดเร็วครับ
0: คือพูดง่ายสมมติว่าโทร191ในพื้นที่ของท่านแล้ว
1: ครับ
0: มันติดแล้วล่ะแต่ยังไม่มีคนรับเนี่ยอย่าเพิ่งวางเพราะว่าคู่สายจะเต็มอยู่กำลังรอคิวกันอยู่ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: บางคนเอ๊ะแบบรอไม่ได้ปรากฏวางปรากฏว่าคิวของเราพอถ้าโทรใหม่ก็ต้องย้อนกลับไปแบบรอคิวสุดท้ายใหม่ว่างั้นเถอะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: คร
0: ับ และสิ่งสำคัญคือบางคนก็อาจจะสงสัยเอ๊ะเวลาอยู่ชลบุรีอยู่ระยองเนี่ยเวลาโทร191เนี่ยมันมีการจัดการยังไงฮะ
1: อ๋อการโทรสายด่วน191เนี่ยครับเมื่อกด191โทรออกระบบจะเชื่อมโยงสัญญาณไปพื้นที่ต่างๆนะครับพื้นที่เกิดเหตุถ้าคุณอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีระบบก็จะโอนสัญญาณมาที่0191ชลบุรีนะครับคุณอยู่ไม่ว่าคุณจะอยู่ตำบลใดอำเภอใดในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยม
0: ัน
1: ก็จะโอนเข้ามาที่0191แล้ว091มันอยู่ที่ไหน091อยู่ที่เลขที่25/1ถนนวชิรประการนะครับติดกับตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีกับสพเมืองครับ
0: นะครับย้อนกลับเมื่อสักครู่ที่บอกว่าวันนึงโทรมา1,000 กว่าสายเสาร์อาทิตย์ 2,000 สายแต่ 80-90% เนี่ยเรียกว่าโทรมาก่อกวนบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับคนที่โทรมาลักษณะพฤติกรรมแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีความผิดทางกฎหมายไหม
1: ก็จะมีผิดนะครับฐานก่อความเดือดร้อนรำคาญนะครับหรือว่าขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับก็จะมีโทษปรับไม่เกิน10,000นะครับจำคุกไม่เกิน1 เดือนปรับไม่เกิน10,000หรือทั้งจำทั้งปรับครับ
0: คือมีโทษนะทั้งจำทั้งปรับเลยนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเตือนลูกหลานด้วยบางทีเป็นแบบเด็กเยาวชนอะไรเงี้ยนะโทรไปสร้างความรำคาญด้วยเพราะก่อนเข้ารายการเนี่ยผมคุยกับท่านสารวัตรบอกว่ามีเคสนึงเนี่ย อยู่ที่บางละมุงใช่ไหมฮะโทรมาแล้วก็เป็นหมื่นสาย
1: เป็นหมื่นสาย
0: โอ้โห
1: คนนี้เป็นหมื่นก็เข้าไปแตะตัวเพิ่งจะเมื่อวานนี่เอง
0: ครับ
1: ก็เป็นป้าก็ค่อนข้างจะสตินะครับสติค่อยสมประกอบ
0: ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องย้ำว่าในส่วนของทางเจ้าหน้าที่0191เนี่ยคือเดี๋ยวนี้โทรศัพท์เนี่ยมันตามเช็คกลับไปได้ว่างั้นเถอะการจะโทรมาก่อกวนโทรมาอะไรเนี่ยตำรวจนี่เขาเอาจริงนะนะ
1: เบอร์โทรเนี่ยครับเช็คได้ครับว่าเป็นของใครบ้านเลขที่เท่าไหร่ที่อยู่ได้หมดครับ
0: นะ
1: โทรมากี่ครั้งเนี่ยมีหลักฐานการโทรนะระบบมันจะบันทึกโทรมากี่ครั้งวันละกี่ครั้งบันทึกเสียง
0: คร
1: ับทั้งหมดบันทึกหมดครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นนี่แหละฮะก็อย่านะครับโทรไปก่อกวนซึ่งหลักๆเลยมันก็จะส่งผลกระทบต่อการทำงานคือคนที่เขาเดือดร้อนจริงอ่ะเขาอยากจะโทรมาแจ้งอะไรต่างๆขอความช่วยเหลือปรากฏว่าโทรมาต้องมารอคิวรอสายเพราะว่าคนที่โทรมาก่อกวนโอ้โหแล้วคือตอนแรกผมก็นึกว่าสัก 10-20% นี่ 80-90%
1: 80-90% เลยสาย
0: เป็นอย่างนี้ทั้งทั่วประเทศไหมหรือว่าเฉพาะที่ชลบุรีเนี่ย
1: ถ้าจริงๆแล้วชลบุรีเนี่ยก่อกวนมากที่สุด
0: ทำไมเป็น
1: เราเนี่ยเพราะประชากรอย่างชลบุรีเนี่ยประชากรเราประมาณ1,600,000ประชากรแฝง1,500,000
0: ครับ
1: แต่ไอ้ที่ตรวจไม่พบอีกไม่รู้เท่าไหร่3,000,000 กว่าคนเนี่ย
0: ครับ
1: เนี่ยประชากรเราเยอะครับ
0: ส่วนใหญ่คนที่โทรมาก่อกวนที่พอเราตามกลับไปดำเนินคดีแล้วส่วนใหญ่จะเป็นไงเป็นเยาวชนหรือว่าเป็นกลุ่มแบบสติไม่ค่อยดีหรืออะไรยังไง
1: ก่อนอื่นต้องขอเรียนก่อนนะครับก่อกวนเนี่ยมีก่อกวนแบบตั้งใจและก่อกวนแบบไม่ตั้งใจก่อกวนแบบตั้งใจคือเจตนาโทรมาด่าตั้งใจโทรมาด่าเลย
0: ครับ
1: แต่ถ้าไม่ตั้งใจเช่นวางโทรศัพท์ไว้โทรศัพท์สไลด์หรือไปโดนวางไว้กิ้งไปโดนปุ่มโทรฉุกเฉินแล้วโทรออกก็จะเป็นโทรแล้วไม่พูดหรือ พกใส่กระเป๋าแล้วปุ่มไปโดนแล้วโทรโปรฉุกเฉินอัตโนมัติมาอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นโทรแล้วไม่ตั้งใจก็ถือว่าเป็นก่อกวนทั้งหมดทีนี้ถ้าเป็นก่อกวนตั้งใจก็ครั้งแรกๆก็อาจจะว่ากล่าวตักเตือนแต่ถ้าหลายๆครั้งก็ต้องมีดำเนินคดีครับตามกฎหมายส่วนถ้าเป็นเด็กหรือคนวิกลจริตหรือบุคคลที่คนบ้าอย่างเงี้ยคร
0: ับ
1: ก็อาจจะต้องไปเตือนผู้ปกครองในว่าอย่าให้เด็กเล่นโทรศัพท์แล้วก็ให้เก็บโทรศัพท์แล้วก็ให้ควบคุมดูแลผู้จิตฟั่นเฟือนหรือว่าเด็กหรือคนวิกลจริตนะครับแล้วก็ถ้าเป็นนักเรียนตามโรงเรียน เราก็ต้องทำทันบนแต่ทีนี้เราไม่ได้ทำทันบนกับเด็กเราก็ทำทันบนกับโรงเรียน
0: ครับ
1: ครับประมาณนี้ครับ
0: นะครับนี่คือในส่วนของปัญหาแรกนะในส่วนของ0191ทั่วประเทศแหละโดยเฉพาะถ้าชลบุรีก็จะเยอะหน่อยนะครับโอ้ 80-90% นะโทรมาลักษณะเหมือนก่อกวนอย่างไรก็ตามในกรณีที่ประชาชนเขาเดือดร้อนจริงแล้วก็โทรมา191เนี่ยต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้างฮะ
1: ถ้าเราจะโทร191เตรียมข้อมูลอะไรบ้างอย่างแรกนะครับวิธีการโทรก่อน
0: ครับ
1: กด191โทรออกง่ายๆเลยครับอย่างที่2ต้องมีสติครับอย่าตระหนกนะครับลำดับเหตุการณ์ให้ดีนะครับแล้วก็สถานที่เกิดเหตุเนี่ยสำคัญซอยถนนตำบลหลักกิโลอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่รู้เนี่ยตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุช้าแน่นอนเพราะต้องเสียเวลาในการค้นหาสถานที่เกิดเหตุคาดเคลื่อนแต่ถ้าคุณตรงกันข้ามถ้าคุณให้สถานที่เกิดเหตุเราละเอียดแม่นยำถนนตำบลอำเภอจุดสังเกตใกล้เคียงนะครับชื่อเบอร์โทรที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อได้นะครับบางท่านเนี่ยบางทียืมโทรศัพท์ยืมโทรศัพท์ของใกล้เคียงอย่างเงี้ยโทรกลับไปไม่มีคนรับหรือของตัวผู้แจ้งเองบางเคสพอตำรวจโทรกลับไปตำรวจพื้นที่โทรกลับไปแล้วไม่รับเนี่ยมันก็ส่งผลทำให้เข้าที่เกิดเหตุช้าแต่ถ้าข้อมูลสำคัญของเหตุครบถ้วนสายตรวจก็เข้าที่เกิดเหตุได้กระชับรวดเร็วแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือได้ทันท่วงทีครับ
0: ครับพูดง่ายคือจะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องสำรวจที่อยู่ให้ชัดเจนก่อนนะว่าจุดนั้นไม่ว่าจะเจออุบัติเหตุหรือว่าลักวิ่งชิงปล้นอะไรก็แต่เนี่ยจุดที่เกิดเหตุอ่ะต้องสามารถบอกตำรวจได้ว่าเป็นที่ไหน
1: ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนักท่องเที่ยวชลบุรีเนี่ยเสาร์อาทิตย์นะครับ
0: ครับ
1: เขามาเที่ยวเขาไม่รู้ว่าซอยนั้นซอยอะไรเหตุเกิดที่พัทยาเนี่ยซอยนั้นซอยอะไรตรงนั้นตำบลอะไรเนี่ยเขารู้แต่ว่าพัทยาอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: หรือบางละมุงอะไรอย่างเงี้ยเขาถนนอะไรเนี่ยเขาตอบไม่ได้อุบัติเหตุเขาไม่รู้ถนนอะไรซอยอะไรเนี่ยตรงนี้ทำให้ล่าช้าครับแต่ตำรวจเนี่ยเราเต็มที่แล้วเนื่องจากตล.เนี่ยมีการกำหนดหลักเกณฑ์การเข้าสถานที่เกิดเหตุมา3ระยะห่าง
0: ครับ
1: จากสภ.ไปที่เกิดเหตุ3กิโลก็ต้อง5นาที
0: 5นาที
1: ใช่3ถึง6กิโล10นาที6กิโลถึง10กิโลตรงนี้ต้อง15นาทีประมาณนี
0: ้อ๋อคือวิธีการเนี่ยสมมติว่ามีคนที่อยู่บางละมุงโทรมาที่0191ปึ๊บแจ้งเรื่องทางศูนย์ก็จะเป็นผู้ประสานไปที่สภ.บางละมุงอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: เพราะเมื่อเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุแล้วบันทึกข้อมูลสำคัญของเหตุเสร็จปุ๊
0: บ
1: ก
0: ็
1: จะส่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปที่ศูนย์วิทยุซึ่งอยู่ติดกันกับ0191นะคือห้องติดกันนะภายในอนาบริเวณเดียวกันเนี่ยครับวิทยุก็จะแจ้งไปที่พื้นที่เกิดเหตุ
0: คือให้สายตรวจลงไปเลยว่างั้นเถอะมันจะเร็วว่างั้นเถอะนี่เข้าใจละก็คือพอมีคนโทรมาชุดข้อมูลเขาก็มีพูดง่ายมีเจ้าหน้าที่วอเขาอยู่แหละแล้วก็แจ้งว่ามีพื้นที่นี้ใครที่สายตรวจไหนอยู่ใกล้ๆก็ลงเลย
1: ใช่ครับ
0: โอเค
1: สายตรวจเนี่ยเขาจะเมื่อใกล้ถึงสถานที่เกิดเหตุเขาจะโทรศัพท์ท
0: ี
1: นี้เราเนี่ยจะต้องรับตรงเนี้ยเราก็จะย้ำไปว่าสายตรวจเจ้าหน้าที่โทรกลับรับสายด้วยนะครับทุกครั้งที่เราให้บริการนะ
0: ครับอันนี้ก็จริงเพราะว่าอย่างที่ผมเคยโทรแจ้งเรื่องอุบัติเหตุเขาก็จะโทรกลับมายืนยันพิกัดประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นคนที่แจ้ง191เนี่ยก็ต้องเตรียมรับโทรศัพท์ด้วย
1: ใช่คร
0: ับ นี่คือวิธีการเพราะฉะนั้นอันนี้เข้าใจละนะว่าแต่ละจังหวัดก็จะลักษณะนี้เหมือนกันหมดก็คือ0191เนี่ยจะอยู่จุดหลักที่ภูธรจังหวัด
1: ใช่ครับใช่
0: แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์4คน
1: เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เรายทั้งหมด20กว่าคนแต่เราจะสับเปลี่ยนหมุนเวียน
0: 24ชั่วโมง
1: 24ชั่วโมง
0: ของชลบุรีเนี่ย10คู่สาย
1: 10คู่สายแต่เปิด8อันนี้คือตามระบบ
0: ครับ
1: รองรับตอนนี้8
0: นะ
1: แล้วเป
0: ิ
1: ดต่อไปเนี่ยจะสามารถรองรับได้ถึง30คู่สายแต่ก็ต้องเป็นอนาคตนะครับ
0: อันนี้จริงๆก็ในฐานะที่คนเคยโทรนะมา2รอบให้มาจับงูแล้วกว่าเทรอบนึงเนี่ยจริงๆ191ปัจจุบันเนี่ยก็โทรติดง่ายแหละไม่มีปัญหาเพียงแต่อย่างที่ท่านสารวัตรบอกคือเตรียมข้อมูลให้ดีตำรวจก็จะได้ไปถูกจะได้แจ้งสายตรวจถูกว่างั้นเถอะ
1: ถูกต้องครับไอ้ที่ว่าการโทรเข้ามาณปัจจุบันเนี่ย0191ณปัจจุบันของเราใช้ระบบออโต้เปิดรับสายอัตโนมัติเลยถ้าโทรเข้ามาเนี่ย มันจะรับสายเองเพราะฉะนั้นกรณีว่าไม่ยกหูขึ้นมาเนี่ยไม่
0: ม
1: ีมันบังคับรับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าช้าช้าเพราะเหตุมันเยอะคนนึงก็ใช้ 3-5 นาทีแล้วบางคนเนี่ยเขาไม่รู้ที่เกิดเหตุเลยก็เขาก็จำเป็นจริงๆจะต้องโอนประชุม3สายเช่นโทรมาจากหนองใหญ
0: ่
1: นะครับเข้า0191แต่เขาไม่รู้พื้นที่เลยผมก็ต้องโอนไปที่สภ.หนองใหญ่แล้วครับแล้วก็ระหว่างที่สอบถามข้อมูลเราก็จะบันทึกข้อมูลไว้ที่0191ด้วยแล้วก็แจ้งเหตุแล้วก็ติดตามเหตุทุกครั้งต้องมีการติดตามและปิดเหตุนะ
0: ครับมีใครเคยโทร191บ้างนะพิมพ์มาบอกกันหน่อยครับนะครับในส่วนของตั้งแต่เปิดศูนย์กันมาเนี่ยเหตุการณ์หรือว่าเหตุอะไรที่ประชาชนโทรเข้ามาแจ้งมากที่สุด
1: แจ้งมากที่สุดก็จะเป็นมันใกล้เคียงนะครับ
0: ครับ
1: ทะเลาะวิวาทอันดับ2เป็นอุบัติเหตุจราจร
0: ครับ
1: อันดับ3ก็เป็นขอความช่วยเหลือเหตุขอความช่วยเหลือเนี่ยมันก็แตกออกเป็นรถแบตหมดรถเสียงูเข้าบ้านอะไรอ่ะ
0: มีตำรวจหลายคนก็จับงูเก่งนะ
1: ส่วนใหญ่เราประสานกู้ภัยไปกู้ภัยต่อแตนเนี่ยต่อแตนเนี่ยก็อันตรายถึงชีวิตต่อต้องให้เจ้าหน้าที่ใช้น้ำยา
0: ครับแต่ส่วนใหญ่เบื้องต้นก็พวกทะเลาะวิวาทอะไรอย่างนี้จะเยอะหน่อย
1: ทะเลาะวิวาทเยอะ
0: อำเภอไหนโทรเข้ามาเยอะสุด
1: ก็จะเป็นพัทยาบางละมุงอำเภอบางละมุงเนี่ยครับพัทยาบางละมุงอันดับ3ก็จะเป็นอำเภอเมืองครับครับประมาณนี
0: ้ครับส่วนใหญ่ก็น่าจะโทรกลางคืนฮะหรือว่า
1: ประมาณมันมีเป็นห่วงครับถ้าช่วงนักเรียนเลิก4โมงเย็นประมาณ4โมง4โมงครึ่งปัญหาการจราจรติดขัดอุบัติเหตุจราจรนี่จะเยอะช่วงนั้นก็จะพี
0: ค
1: เร
0: ื่อง
1: อุบัติเหตุจราจร4โมง5โมงเนี่ยพอประมาณทุ่มสองทุ่มตัวนี้ก็จะพีคอีกรอบหนึ่งทุ่มสองทุ่มเนี่ยทานข้าวเสร็จ
0: ครับ
1: ถ้าสามสี่ทุ่มอาจจะเป็นเครื่องเสียงดังจะพีคเครื่องเสียงที่นู่นดังที่นี่ดังเที่ยงคืนเนี่ยเครื่องเสียงดังหลัง
0: เทศกาล
1: เ
0: ที่
1: ย
0: ง
1: คืนก็ใช่ครับเมาสุรา
0: ครับ
1: อารวาสอย่างเงี้ยทำร้ายทะเลาะวิวาทเนี่ยก็เป็นมันจะเป็นวงรอบของมันสิ้นเดือนกินเหล้าก็จะมีประมาณว่าทะเลาะวิวาททำร้ายบาดเจ็บอย่างเงี้ยครับ
0: นะครับก็หลากหลายเรื่องราวที่จะโทรแจ้งได้หมดว่างั้นเถอะ
1: ได้
0: ห
1: มด
0: แต่ก็อย่างที่บอกว่าปัญหาเนี่ยของ0191ณปัจจุบันก็คือมีคนโทรมาก่อกวนโทรมาเล่นก็น่าจะเยอะ 80-90% เอาถามตรงๆเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยแบบดำเนินคดีกับคนเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนอ่ะ
1: ปกติเนี่ยเราจะยึดซิม
0: ยึดซิม
1: ยึดครับยึดซิมเป็นตัวโทรแล้วก็ให้ส่วนใหญ่จะเป็นคนไม่ควรจริตแต่คนที่แบบปกติเนี่ยถ้าไม่น้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นคนเด็กนักเรียนเนี่ยครับจะเยอะ
0: โอ้โหนี่พวก
1: นักเรียนในโรงเรียนเนี่ยเยอะ
0: นี่ก็ต้องฝากถึงผู้ปกครองเลยนะแต่คือ
1: เขา
0: เรียกว่าอะไรคึกอ่ะสนุกอาจจะเล่นกันหรือเพื่อนท้า
1: อาจจะต้องไปที่โรงเรียนแล้วก็ไปเรียนท่านผอ.ซึ่งผอ.ก็จะไปผู้ปกครองเรียนเชิญท่านผู้ปกครองมาที่โรงเรียนแล้วอาจจะตอนทำทันบนกับโรงเรียนนะผู้ปกครองอาจจะต้องเตือนเด็กก็อยู่ที่โรงเรียนแต่ผู้ปกครองอาจจะต้องไปที่โรงประจำวัน
0: อันนี้ก็ต้องฝากถึงผู้ปกครอง
1: เราทำทันบนเป็นเอกสาร
0: อ๋อนี่ก็เคยมีมาแล้ว
1: บ่อยทำต้องทำตลอดบ่อย
0: โอ้อ่ะนี่ก็งั้นก็ต้องฝากถึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะที่มีลูกหลานก็ต้องย้ำลูกอย่าไปเล่นนะเพราะว่ามันส่งผลต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาด้วยนะฮะแทนที่แบบคนที่เดือดร้อนจริงจะโทรเข้ามาติดง่ายๆเนี่ยโอ้โหเนี่ย 80-90% กับกลายเป็นโทรมาแบบแกล้งโทรมาเล่นโทรมาก่อกวนซะงั้นนะครับถ้าแบบวิกลจริตนี่ก็ยังไม่เท่าไหร่คือไม่รู้จะไปบอกเขายังไงอะนะก็ทำได้แค่ไปยึดซิมเขา
1: ก็ถ้ามีผู้ปกครอง
0: ครับ
1: แต่ถ้าบางท่านเนี่ยอย่างเช่นเคสเมื่อวานเนี่ยเขาอยู่คนเดียว
0: ครับ
1: ลูกไม่มีหลานอะไรไม่มีตัวคนเดียวแล้วก็แกจิตไม่ปกติครับอันนี้ก็จะลำบากหน่อย
0: แล้วโทรมาเป็นหมื่นครั้งเนี่ยนะสุดๆจริงๆนะครับอ่ะช่วงท้ายนะฮะท่านสารวัตรนี่จะมาคุยกับเราใน2วัน ครับแต่วันนี้อย่างน้อยๆช่วงท้ายมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่อง0191ครับเชิญครับ
1: ครับ0191เราเนี่ยหลังจากโทรแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายแล้วเราเข้าไประงับช่วยเหลือแล้วหลังจากนั้นเราจะมีการโทรกลับประเมินความพึงพอใจครับทีนี้การโทรกลับประเมินความพึงพอใจเนี่ยมันจะเป็นเลข9หลักนะครับหรือเป็นเบอร์โทรพื้นฐานหรือไม่ก็เบอร์มือถือเนี่ยครับ
0: ครับ
1: แต่ถ้ามันเป็นเบอร์191ไปปรากฏบนสมาร์ทโฟนหรือมือถือของท่านเนี่ยซึ่งตรงนี้ไอ้เลขสายด่วนไม่ว่าจะ191 199 1669 1441 1155ตำรวจท่องเที่ยวไม่มีไม่สามารถที่จะโทรกลับแล้วไปโชว์เป็นหมายเลขสายด่วนได้ถ้ามันเจอเลขสายด่วนโทรเข้าไปหาคุณเช่น191 911เลข0แล้วก็191อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเบอร์ที่เขาแปลงเป็นมิจฉาชีพนะครับหลอกให้โอนเงินตรงนี้ก็ขอให้ระมัดระวังครับเราไม่สามารถโทรออกเป็น191ได้เลข191ได้ครับ
0: นี่ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยเดี๋ยวนี้ชอบมาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกันเยอะนะพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับท่านพันตำรวจโทพงพิษณุไทยประสงค์นะครับสารวัตรกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีหัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ของตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนะครับขอบคุณครับ
1: คร
0: ับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ11:00 น.ถึง 12:00 น.เดี๋ยววันพรุ่งนี้ท่านสารวัตรก็จะมาในช่วงเบรก2กันอีกนะครับสำหรับช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับผมแล้วก็ท่านสารวัตรลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ

0: ีวินัยมีน้ำใจเพื่อถนนที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน
1: คือสายด่วนเหตุฉุกเฉินสำหรับแจ้งเหตุร้ายแจ้งอุบัติเหตุหรือขอความช่วยเหลือจากตำรวจในเวลาคับขัน
2: ฮัลโหลฮัลโหลอยากรู้ว่าฝนจะตกไหมวันนี้จะซักผ้า
3: ฮัลโหลสั่งพิซซ่าได้ใช่ไหมครับ
4: มีผีหลอกอยู่ที่บ้านอ่ะช่วยมาดูให้หน่อยสิ
3: การกระทำนี้คือการก่อกวนเจ้าหน้าที่อาจทำให้คนอื่นเดือดร้อนได้รับความช่วยเหลือที่ล่าช้า
1: หยุดโทรเล่นโทรแกล้งหรือหลอกเจ้าหน้าที่ตำรวจ191เพราะทุกวินาทีอาจหมายถึงชีวิตของใครบางคน
3: โทรก่อกวนถือว่าเป็นความผิดโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโทรก่อกวนถูกจับปรับจริง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการปราบปรามการทุจริตเชิงรุกสั่งการทุกหน่วยงานรัฐนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความโปร่งใสกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันระหว่างวันนี้ถึง21พฤษภาคมนี้
1: ผู้นำจีนเตรียมให้การต้อนรับผู้นำรัสเซียในโอกาสเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการวันที่20พฤษภาคมนี้อาร์เซนอลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ได้สำเร็จและเป็นการกลับมาคว้าแชมป์ได้ในรอบ22ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการปราบปรามการทุจริตเชิงรุกสั่งการทุกหน่วยงานรัฐนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความโปร่งใสและเร่งปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยมีผู้แทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันสำนักงานปปท.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสภาหอการค้าไทยเข้าร่วมประชุมโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลรับทราบถึงความกังวลใจของประชาชนและภาคเอกชนต่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการจึงมีนโยบายแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังทั้งการปฏิรูปกระบวนการอนุมัติอนุญาตและการปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยโดยได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตเพื่อบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานภาครัฐขันน็อตการทำงานเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้และเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะอย่างตรงไปตรงมาพร้อมย้ำว่าหากพบเห็นการกระทำความผิดหรือการทุจริตขอให้ส่งหลักฐานไปยังหน่วยงานตรวจสอบเช่นปปช.หรือปปท.ทันทีเพื่อดำเนินการเป็นรายกรณีแทนการใช้ดัชนีชี้วัดความรู้สึกหรือ CPI ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของนานาประเทศและการตัดสินใจของนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าวภาคเอกชนนำโดยสภาหอการค้าไทยและศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ร่วมเสนอความคิดเห็นและรายงานข้อมูลผลสำรวจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนความโปร่งใสของประเทศต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานรัฐเร่งอุดช่องโหว่คอร์รัปชันพร้อมจับมือภาคเอกชนปรับปรุงกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางการค้าและการลงทุนนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าผลการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับปัญหานี้เพราะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและความเชื่อมั่นในการลงทุนหรือได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐนำข้อมูลผลสำรวจเรื่องการทุจริตจากภาคเอกชนไปศึกษาและหาแนวทางปิดช่องโหว่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตอย่างเร่งด่วนพร้อมจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องในส่วนของภาคเอกชนเตรียมจะเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่มีปัญหาใน 6-7 กลุ่มธุรกิจภายในวันที่10มิถุนายนนี้ซึ่งหลังจากได้รับข้อเสนอแล้วรัฐบาลจะนำไปเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านเว็บไซต์ law.go.th ก่อนที่สำนักงานกพร.จะสรุปเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปแก้ไขต่อไปกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้รับข้อมูลจากกกร.หลังผลสำรวจการทุจริตหน่วยงานภาครัฐนางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับนายกรัฐมนตรีพร้อมเปิดเผยกรณีการหารือกับกรมควบคุมมลพิษหลังพบผลสำรวจความคิดเห็นภาคเอกชนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐของกกร.จัดอันดับอยู่ในอันดับหนึ่งว่าได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วเมื่อวานนี้ย้ำว่าปัญหาการทุจริตเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญซึ่งขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้รับข้อมูลจากกกร.ที่ได้ประสานไป รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยเตรียมร่วมคณะนายกรัฐมนตรีไปสาธารณรัฐฝรั่งเศสจะหารือการพัฒนาทักษะทุนมนุษย์การวิจัยและการเปลี่ยนผ่านพลังงานสีเขียวนายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่าจะร่วมเดินทางไปสาธารณรัฐฝรั่งเศสกับคณะนายกรัฐมนตรีวันที่21ถึง28พฤษภาคมนี้และจะหารือข้อราชการด้านความร่วมมือหลายด้านในส่วนของกระทรวงอว.จะมีการหารือเรื่องมรดกทางวิทยาศาสตร์ซึ่งประเทศไทยเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุโขทัยมีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นโบราณสถานจะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำการวิจัยเชิงลึกพร้อมใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ในประเทศไทยเพื่อทำให้เกิดมูลค่าได้รวมทั้งการพัฒนาทักษะทุนมนุษย์การพัฒนาวิจัยร่วมกันการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสีเขียวคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์พุทธศักราช2569ถึง2571สร้างความร่วมมือพลังงานสะอาดและซอฟต์พาวเวอร์เศรษฐกิจระยะยาว
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าไทยและฝรั่งเศสเตรียมลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสปีค.ศ. 2026ถึง2028ในวันที่25พฤษภาคม2569ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อใช้เป็นกรอบขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระยะ3ปีข้างหน้าซึ่งร่างแผนปฏิบัติการร่วมฉบับใหม่จะเป็นกลไกต่อยอดความร่วมมือไทยฝรั่งเศสในหลายมิติทางด้าน

0: ฒนาความร่วมมือระยะยาวและความร่วมมือด้านการวิจัยและการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนทั้งนี้การลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสที่จะช่วยต่อยอดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีพลังงานและการพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อสร้างโอกาสใหม่และความร่วมมือระยะยาวระหว่างสองประเทศต่อไปคริสนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับ3กระทรวงพัฒนาแดชบอร์ดบริหารผลผลิตข้าวใช้ข้อมูลดาวเทียมและ AI คาดการแบบเรียลไทม์นำร่องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
2: างสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพัฒนาแดชบอร์ดเชื่อมโยงข้อมูล Big Data ข้าวโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ JISDA เพื่อคาดการผลผลิตข้าวแบบเรียลไทม์ช่วยวางแผนการผลิตการตลาดและบริหารอุปสงค์อุปทานได้อย่างแม่นยำและทันท่วงทีโดยนำร่องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่อำเภอภาชีและอำเภออุทัยเพื่อติดตามการพัฒนาระบบดังกล่าวพบว่าข้อมูลดาวเทียมสามารถประเมินช่วงเพาะปลูกและแนวโน้มผลผลิตได้ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงแต่ยังจำเป็นต้องบูรณาการข้อมูลพันธุ์ข้าวและข้อมูลภาคสนามเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความแม่นยำของระบบให้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้ายกระดับระบบให้สามารถใช้งานได้จริงภายใน2เดือนพร้อมเตรียมนัก AI และ Prism Model มาวิเคราะห์อุปสงค์ข้าวโลกเพื่อประเมินศักยภาพตลาดวิเคราะห์ข้อจำกัดทางการค้าและกำหนดกลยุทธ์เชิงรุกในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกตลอดจนขยายระบบบริหารจัดการข้าวแบบเรียลไทม์ไปยังทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศในระยะต่อไปปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเปิดเผยภาพรวมประกันภัยไทยปี2568เติบโตแข็งแกร่งประชาชนให้ความสำคัญกับการวางแผนสุขภาพและการออมมากขึ้น
3: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยภาพรวมธุรกิจประกันภัยประจำปี2568ว่ายังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจโดยมีเบี้ยประกันภัยรับตรงรวมทั้งระบบสูงถึง 969,221 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.17 แบ่งเป็นเบี้ยจากธุรกิจประกันชีวิต 676,436 ล้านบาทซึ่งทำกำไรสุทธิพุ่งสูงถึง 74,894 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ65.57 โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตอย่างโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนหรือ Unit Link สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพและประกันบำนาญที่สะท้อนเทรนด์การให้ความสำคัญกับการวางแผนสุขภาพและการออมระยะยาวของประชาชนขณะที่ธุรกิจประกันวินาศภัยมีเบี้ยรับตรง 292,785 ล้านบาทแม้กำไรสุทธิจะปรับลดลงมาอยู่ที่ 11,677 ล้านบาทแต่ฐานะการเงินและสินทรัพย์ลงทุนยังคงมั่นคงแข็งแกร่งโดยมีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจรองสัดส่วนเบี้ยสูงสุดควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของประกันสุขภาพและประกันภัยการเดินทางที่ได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั้งนี้ภาพรวมดังกล่าวสะท้อนถึงเสถียรภาพของอุตสาหกรรมโดยคปภ.ยืนยันพร้อมเดินหน้ากำกับดูแลและยกระดับระบบประกันภัยให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารความเสี่ยงที่มั่นคงของประเทศปฏิพลจันทพรหมารายงาน
1: กรมธุรกิจพลังงานยืนยันความมั่นคงด้านน้ำมันของประเทศไทยมีปริมาณน้ำมันสำรองเพียงพอใช้ได้ไม่น้อยกว่า100วันอย่างแน่นอนพร้อมร่วมมือกับอุตสาหกรรมยานยนต์และผู้ค้าน้ำมันขับเคลื่อนการใช้น้ำมัน B20
4: นายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยตัวเลขปริมาณน้ำมันสำรองในปัจจุบันว่ามีน้ำมันสำรองที่พร้อมใช้ทันทีในประเทศประมาณ 50-60 วันมีน้ำมันที่อยู่ระหว่างการขนส่งทางเรืออีกประมาณ30วันและมีน้ำมันตามสัญญาจัดหาที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีกประมาณ30วันรวมแล้วประเทศไทยมีน้ำมันสำรองใช้ได้นานกว่า100วันซึ่งสร้างความมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศแม้เกิดสถานการณ์วิกฤตรูปแบบขณะเดียวกันกรมธุรกิจพลังงานได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มงวดโดยสั่งการให้โรงกลั่นน้ำมันทั้ง6โรงในประเทศเพิ่มกำลังการผลิตและห้ามหยุดการผลิตเด็ดขาดนอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมและ DSI ในการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกน้ำมันของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7และมาตรา10อย่างใกล้ชิดเป็นรายวันเพื่อป้องกันการกักตุนและตรวจสอบหาสาเหตุของปัญหา

0: น้ำมันขาดแคลนในช่วงที่ผ่านมานอกจากนี้จากมาตรการควบคุมแล้วรัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนโดยเร่งผลักดันการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตจากพืชผลทางการเกษตรภายในประเทศทั้งน้ำมันดีเซล B20และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ
1: สำหรับการแถลงในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะช่วยยกระดับความเชื่อมั่นของภาคประชาชนในการใช้น้ำมัน B20 ทั้งในมิติของคุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพในการที่จะใช้งานในเครื่องยนต์ปัจจุบันได้มีการกำกับดูแลมาตรฐานอย่างใกล้ชิดสอดคล้องกับมาตรฐานสากลเราก็จะอิงกับทางสหภาพยุโรปเป็นหลักซึ่งก็เป็นมาตรฐานยูโรที่ได้รับความยอมรับจากทั้งภาคอุตสาหกรรมน้ำมันแล้วก็อุตสาหกรรมยานยนต์ไปด้วยกันแล้วก็มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันที่จำหน่ายสู่ผู้บริโภคนะครับอย่างสม่ำเสมอ
0: สำหรับการขับเคลื่อนนโยบาย B20 ในครั้งนี้กรมธุรกิจพลังงานได้รับความร่วมมืออย่างดีจากอุตสาหกรรมยานยนต์โดยมี13ค่ายรถยนต์ชั้นนำร่วมยืนยันความพร้อมว่ามีรถยนต์รวมกันถึง 1,135 รุ่นที่สามารถใช้น้ำมัน B20 ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์นพศรแก้วคำรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถ้อยแถลงในงานประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่79ประกาศพร้อมร่วมมือปรับโฉมสาธารณสุขโลกเพื่อสร้างอนาคตสุขภาพที่ดีขึ้น
3: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่79ที่ปาแลดินาซิโองนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิตและกล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อการปรับโฉมสาธารณสุขโลกความรับผิดชอบร่วมกันว่าไทยมีความมุ่งมั่นต่อระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าความมั่นคงทางสุขภาพความเท่าเทียมและระบบสาธารณสุขที่มีความยืดหยุ่นพร้อมรับมือกับวิกฤตจากการถอดบทเรียนความสำเร็จของไทยพิสูจน์แล้วว่าระบบสาธารณสุขที่แข็งแกร่งมีรากฐานมาจากการสาธารณสุขมูลฐานและความไว้วางใจของชุมชนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสถียรภาพของโลกท่านนี้ประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อความเป็นพันธมิตรที่มีมาอย่างยาวนานกับองค์การอนามัยโลกและจะยังคงทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกทั้งหมดอย่างสร้างสรรค์ในการปรับโฉมสาธารณสุขโลกผ่านแนวทางที่นำไปปฏิบัติได้จริงครอบคลุมมีประชาชนเป็นศูนย์กลางถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันที่จะสร้างอนาคตที่มีสุขภาพดีขึ้นพร้อมรับมือกับความท้าทายที่มากขึ้นมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นเพื่อมวลมนุษยชาติทุกคนนฤมลอุดมพรรายงาน
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกตลอดเดือนมิถุนายนนี้
6: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ารัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระประวัติพระจริยวัตรและพระกรณียกิจและการจัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อถวายพระกุศลตลอดเดือนมิถุนายนได้แก่กิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลถวายพระกุศลทางส่วนกลางและส่วนภูมิภาคการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีฉลองพระชนมายุ99พรรษาการจัดพิมพ์สมุดภาพวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการจัดแสดงสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการพิมพ์ลายกระเบื้องโมเสกการวาดลวดลายบนเซรามิกการจัดทำเครื่องแขวนดอกไม้สดถวายเป็นพุทธบูชาและนำคณะนักเรียนที่ชนะการประกวดสวดโอเอวิหารรายเข้าร่วมสวดโอเอวิหารรายวันที่9ถึง21มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อร่วมน้อมถวายมุทิตาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษานอกจากนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจะร่วมกับวัดเครือข่ายใน76จังหวัดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพิ ธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลในวันที่26มิถุนายนพร้อมกันทั่วประเทศพร้อมจัดตั้งโต๊ะหมู่ปฏิสถานพระรูปและสมุดลงนามถวายพระพรตามสถานที่ราชการวัดและสถานที่จัดงานเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศมาริชโยรายงาน
5: จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกนครเมืองธรรมะเมืองพระประจำปี2569
7: นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกนครเมืองธรรมะเมืองพระประจำปี2569พร้อมเปิดเผยว่าการจัดงานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่25ถึง31พฤษภาคม2569ณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและบริเวณพุทธภูมิภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดกำหนดให้มีกิจกรรมอาทิการรณรงค์แต่งกายชุดสีขาวไว้ทุกการประดับธงชาติและธงธรรมจักรทุกวัดหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกิจกรรมสวดมนต์และปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกิจกรรมกวนข้าวยาขู่เป็นต้นทั้งนี้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้เห็นความสำคัญและประกาศให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
5: สภาผู้แทนราษฎรให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนประชาชนเข้าหารือโดยส่วนใหญ่เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือฤดูฝนและการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างยั่งยืน
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยเปิดโอกาสให้ส.ส.หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประเด็นสำคัญที่ส.ส.หารือจำนวนมากคือปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำหลากในช่วงฤดูฝนขณะที่อ่างเก็บน้ำหลายแห่งตื้นเขินและยังไม่ได้รับการขุดลอกทำให้ไม่สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งได้อย่างเพียงพอจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมน้ำแล้งรวมถึงรองรับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างยั่งยืน
9: เมื่อถึงฤดูหลากน้ำก็จะไหลมารวมกันทำให้เกิดน้ำท่วมหนักการมีน้ำต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ใช้ตลอดปีซึ่งนั่นจะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรสามารถวางแผนการเพาะปลูกได้อย่างมั่นคงมากขึ้นค่ะ
10: ซึ่งจังหวัดยะลาเองก็ประสบกับปัญหาตลอดเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ประสบปัญหาหนักมากครับท่านนายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดยะลานะครับในเรื่องของขุดนะครับบึงแบมเมาะเนื่องจากว่าไม่ได้รับการจัดสรรหรือว่าไม่ได้มีการขุดลอกมานานแล้วซึ่งคลองบึงแบมเมาะตรงนี้ก็จะการขุดเนี่ยก็จะช่วยรองรับน้ำแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำอีกด้วย
11: ดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหานเนื่องจากช่วงฤดูฝนของทุกปีพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหานจะประสบปัญหาน้ำท่วมสาเหตุเกิดจากคลองในมีสภาพตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุมไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำและระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนของทุกปีดิฉันจึงขอฝากท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยการขุดรอกคลองและปรับปรุงระบบระบายน้ำ
8: นอกจากนี้ส.ส.ยังได้หารือปัญหาอื่นๆอาทิถนนชำรุดเสียหายที่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมจนเกิดปัญหาอุบัติเหตุบ่อยครั้งปัญหาพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างปัญหาที่ดินทำกินและการบุกรุกที่ดินสาธารณะวาสนาตระเกตรายงาน
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันระหว่างวันนี้ถึง21พฤษภาคมนี้
12: นายธีรพัฒน์ชัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยร่วมกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของประเทศจึงประกาศแจ้งเตือนทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังตั้งแต่วันนี้ถึง21พฤษภาคมนี้สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังอุทกภัยและน้ำท่วมขังครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัด ภาคกลาง25จังหวัดและภาคใต้14จังหวัดส่วนพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในภาคใต้6จังหวัดเน้นย้ำพื้นที่อำเภอชายฝั่งทะเลได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทั้งนี้ปภ.ได้ประสานงานร่วมกับจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากพร้อมสั่งการให้นำเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเพื่อเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
5: นายอำเภอตะกั่วป่ามอบหมายให้เทศบาลตำบลคึกคักดำเนินการสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากผิวการจราจรหลังน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรเกษมจุดหนองมูลตะกั่วส่งผลกระทบด้านการสัญจรกับประชาชนในพื้นที่
13: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่ากล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางโดยถนนเพชรเกษมมีน้ำเอ่อล้นท่วมผิวจราจรจากเดิม4ช่องจราจรสามารถสัญจรได้เพียง2ช่องทางหน้าหนองมูลตะกั่วและศูนย์การแพทย์เขาหลักหมู่ที่5กิโลเมตรที่791บวก980โดยมีการขอรับการสนับสนุนรถแบ็คโฮจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและมอบหมายเทศบาลตำบลคึกคักสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากผิวการจราจรอย่างต่อเนื่องขณะที่ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยายังคงแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่14 74/2569มีผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงวันที่21พฤษภาคม2569จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารการประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
5: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอติดตามสถานการณ์เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติพร้อมออกมาตรการช่วยเหลือประชาชน
14: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์และเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนและภัยแล้งหลังมีแนวโน้มรุนแรงโดยเฉพาะในปีนี้คาดว่าจะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากสภาวะเอลนิโยตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยจังหวัดได้เตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนอย่างต่อเนื่องทั้งการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนภัยการติดตามสภาพอากาศและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำเรื่องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการพยากรณ์อากาศให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงโดยกำชับทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางนี้เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีอรปวีวงศ์วชิราสวัสดิ์สุราษฎร์ธานีรายงาน
5: ส่วนพื้นที่ภาคเหนืออำเภอเมืองเพชรบูรณ์รายงานความเสียหายเหตุน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักตลอดคืนที่ผ่านมาส่งผลกระทบเบื้องต้น4ตำบล13หมู่บ้าน
15: นายสมพงษ์ทองหนูนุ้ยนายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้รายงานว่าเมื่อวานนี้19พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 17:30 นถึง 23:00 นได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ส่งผลให้เกิดเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและมีประชาชนได้รับผลกระทบหลายตำบลพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบประกอบด้วยตำบลชอนไพรหมู่ที่2ตำบลเสดียงหมู่ที่5ตำบลบ้านโตกหมู่ที่1 2 3 4 5 7 12และ13และตำบลป่าลาวหมู่ที่6 9และ13รวมทั้งสิ้นเบื้องต้น4ตำบล13หมู่บ้านปัจจุบันสถานการณ์ระดับน้ำได้ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วคงเหลือเพียงน้ำท่วมขังบางส่วนในบางพื้นที่ทั้งนี้อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไปเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
5: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรนำกำลังพลเร่งจัดทำแนวคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายป้องกันไม่ให้น้ำป่าไหลเข้าท่วมโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4อำเภอพบพระจังหวัดตาก
16: เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยทหารราบที่423หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรนำกำลังพลเร่งให้การช่วยเหลือโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากเพื่อป้องกันความเสียหายจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากโดยได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยดำเนินการจัดทำแนวคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายเพื่อป้องกันมิให้น้ำป่าและโคลนไหลเข้าท่วมอาคารเรียนและห้องเรียนชั้นล่างเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความเสียหาย ของอุปกรณ์การเรียนการสอนภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมโรงเรียนเมื่อช่วงเย็นวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานอกจากนี้หน่วยเฉพาะกิจราชมนูยังจัดกำลังพลเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงตามประกาศเตือนฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่22พฤษภาคมนี้ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
5: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งตรวจสอบควบคุมคุณภาพ GI สวนทุเรียนป่าละอูของเกษตรกร304รายสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคก่อนผลผลิตออกสู่ตลาดในเดือนมิถุนายนนี้
17: นางสาวชวนีโคมแก้วเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้เป็นช่วงฤดูทุเรียนป่าละอูสินค้า GI ขึ้นชื่อของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้ผลผลิตและจะเริ่มออกสู่ตลาดในเดือนมิถุนายนนี้ดังนั้นจึงได้มีการบูรณาการเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอหัวหินพาณิชย์จังหวัดเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบควบคุมคุณภาพ GI สวนทุเรียนป่าละอูของเกษตรกร304รายใน11หมู่บ้านของตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินช่วงวันที่26ถึง29พฤษภาคมนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคโดยทุเรียนป่าละอูเป็นทุเรียนพันหมอนทองและพันชนีมีลักษณะเด่นคือเนื้อหนาสีเหลืองอ่อนเนื้อแห้งเนียนละเอียดมีกลิ่นอ่อนรสชาติหวานมันอร่อยเม็ดรีบเล็กโดยจะต้องเป็นผลผลิตที่ออกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมของทุกปีเท่านั้นซึ่งจะมีการติดสติกเกอร์ที่ขั้วทุเรียนเพื่อรับรองว่ามาจากผู้ผลิตที่มีใบอนุญาต GI มีหลักฐานตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของทุเรียนได้ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
18: เมื่อประโยชน์ของบุคคลมาก่อนประโยชน์ของสาธารณะคนที่เสียประโยชน์ที่สุดไม่ใช่คนในระบบแต่คือประชาชนทุกคน
19: สวัสดีครับวิศรุตสมงามพลเมืองต้นแบบสถาบันพระปกเกล้ากรณีเปิดโปงกระบวนการทุจริตยาในโรงพยาบาลของรัฐครับการบริการสาธารณะถนนหนทางโครงการก่อสร้างต่างๆเป็นช่องว่างหนึ่งที่คนต้องการจะเข้ามาหาผลประโยชน์เส้นถนนทุกวันนี้4ปีซ่อม4ปีสร้างเนาะประชาชนเนี่ยต้องตื่นตัวลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐที่บริหารท้องถิ่นเขาจะมีอัปโหลดงบประมาณนะครับเราจะได้เห็นเลยทุกบาททุกสตางค์เขาจัดการไปอย่างไรกฎหมายค่อนข้างเปิดช่องและอนุญาตให้ประชาชนเนี่ยตรวจสอบได้ถ้าไม่คุ้มค่าคุ้มทุนเนี่ยเราก็ร้องเรียนครับ
18: ความโปร่งใสจึงเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องร่วมกันปกป้องไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของใครคนเดียวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
5: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
20: พามาจับไหม AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเตรียมให้การต้อนรับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่บริเวณด้านนอกของมหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้ในโอกาสที่ผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19ถึง20พฤษภาคมนี้จากนั้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีปูตินจะหารือกันในหลายประเด็นสำคัญอาทิความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีและประเด็นระหว่างประเทศซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการหารืออย่างเป็นทางการผู้นำทั้งสองจะมีการพูดคุยอย่างใกล้ชิดเป็นการส่วนตัวระหว่างเพื่อนเก่าพร้อมจิบน้ำชาอย่างเป็นกันเองเหมือนเมื่อครั้งที่ประธานาธิบดีปูตินเยือนประเทศจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2567ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียงสัปดาห์หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนประเทศจีนเมื่อวันที่14ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้รับการต้อนรับอย่างหรูหราซึ่งแตกต่างจากการต้อนรับประธานาธิบดีปูติน
5: สำนักข่าว AFP รายงานว่าวุฒิสภาสหรัฐผ่านมติจำกัดอำนาจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยคะแนนเสียง50ต่อ47เมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นชัยชนะที่รัฐสภาสหรัฐควรมีอำนาจในการเปิดปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐไม่ใช่ประธานาธิบดีทรัมป์ อย่างไรก็ตามมติดังกล่าวจะต้องมีการลงคะแนนขั้นสุดท้ายซึ่งอาจเผชิญอุปสรรคจากสภาผู้แทนราษฎรที่พรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากซึ่งเคยคัดค้านมติในลักษณะนี้มาแล้วรวมถึงการใช้สิทธิ์วีโต้ของประธานาธิบดีทรัมป์ขณะที่ผลการลงคะแนนครั้งล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความกังวลภายในพรรครีพับลิกันเนื่องจากสงครามอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนส่งผลให้คลังอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐตึงตัวรวมถึงความพร้อมทางทหารและประมาณการค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการอย่างพุ่งสูงถึง 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสมาชิกรัฐสภายุโรปและ27ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU มีมติเห็นชอบร่วมกันเมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่จะดำเนินการตามข้อตกลงการค้าที่ทำไว้กับสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนายไมเคิลดามิอานอสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานการค้าและอุตสาหกรรมของไซปรัสได้ดำรงตำแหน่งประธานหมุนเวียนของ EU ประจำปีนี้กล่าวว่าในวันนี้ EU ปฏิบัติตามพันธกิจของตนแล้วพร้อมเน้นย้ำว่าการปกป้องความร่วมมือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกที่มั่นคงคาดเดาได้และมีความสมดุลจะเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่จะกำหนดอัตราภาษีใหม่หาก EU ไม่ดำเนินการตามข้อตกลงการค้าที่สหรัฐกำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจาก EU ที่อัตราร้อยละ15ภายในวันที่4กรกฎาคมนี้
5: กระทรวงมหาดไทยของจอร์แดนออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยประกาศห้ามผู้ที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาเข้าประเทศเป็นเวลา30วันตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปหลังทั้งสองประเทศเผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวระลอกใหม่ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย136รายและมีผู้ติดเชื้อมากกว่า540รายกระทรวงมหาดไทยของจอร์แดนกล่าวเพิ่มเติมว่าพลเมืองจอร์แดนจะได้รับการยกเว้นจากมาตรการดังกล่าวและทางการจอร์แดนจะติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้อย่างใกล้ชิดทางนี้องค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวใน DR คองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศพร้อมแสดงความกังวลว่าการแพร่ระบาดระลอกนี้รวดเร็วกว่าที่คาดการไว้ในช่วงแรกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ซิตี้รองจ่าฝูงที่ต้องการ3แต้มสำคัญเพื่อไล่จี้จ่าฝูงอาร์เซนอลเปิดบ้านพบบอนมัสผลปรากฏว่าทัพเรือใบสีฟ้าทำได้แค่เสมอบอนมัส1ประตูต่อ1เก็บเพิ่มได้แค่1คะแนนแข่ง37นัดมี78คะแนนตามหลังอาร์เซนอล4แต้มแต่เหลือการแข่งขันเพียง1นัดส่งผลให้อาร์เซนอลผงาดคว้าแชมป์ลีกสูงสุดเมืองผู้ดีไปครองได้เป็นครั้งแรกในรอบ22ปีแน่นอนแล้วหรือนับตั้งแต่คว้าแชมป์แบบไร้พ่ายเมื่อปี2004อีกด้วยส่วนผลอีกคู่ท็อตแนมฮอตสเปอร์ยังการันตีการอยู่รอดปลอดภัยในลีกสูงสุดไม่สำเร็จหลังบุกแพ้เชลซี1ประตูต่อ2ต้องลุ้นหนีตายต่อไปในเกมสุดท้ายกริมส์บี้ทาวทีมในลีก2ดิวิชั่น4ของอังกฤษประกาศปล่อยตัวนักเตะออกจากทีม5คนหลังจบฤดูกาล2025ถึง2026โดยหนึ่งในนั้นคือจูดซุนซับเบลกองหน้าทีมชาติไทยอยู่ด้วยสำหรับผลงานของจูดในฤดูกาลนี้ลงสนามไป29นัดทำไป1ประตูกับอีก1แอสซิสต์สโมสรลิเวอร์พูลจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดตัวชุดแข่งประจำฤดูกาล 2026 ถึง 2027 อย่างเป็นทางการโดยในประเทศไทยจัดงานเปิดตัวที่ลาน Discovery Plaza สยามดิสคัฟเวอรี่กรุงเทพมหานครสำหรับชุดแข่งใหม่ของลิเวอร์พูลยังคงผลิตโดย Adidas ภายใต้ดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเสื้อแข่งระดับตำนานในช่วงฤดูกาล 1989 ถึง 91ยุคที่สโมสรคว้าแชมป์ลีกภายใต้การคุมทีมของเซอร์เคนนี่ดัลกลิชตัวเสื้อมีการนำลวดลายเรขาคณิตและเอกลักษณ์ฟุตบอลยุคปลายทศวรรษ80มาตีความใหม่ผ่านงานออกแบบกราฟิกที่ทันสมัยโดยยังคงใช้สีแดงเพลิงอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมตกแต่งรายละเอียดสีขาวบริเวณโลโก้อาดิดาสปลายแขนเสื้อและแถบเส้นบนบาร์นอกจากนี้จะมีการเปิดป๊อปอัพสโตร์อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยที่ Discovery Plaza เพื่อให้แฟนบอลได้เลือกซื้อชุดแข่งและของที่ระลึกสุดพิเศษระหว่างวันที่19พฤษภาคมถึง7มิถุนายนนี้ และในวันพรุ่งนี้สโมสรเตรียมจัดงานลิเวอร์พูล FC Legend Meet and Greet โดยการนำเดอร์เคาท์อดีตกองหน้าของทีมมาพบปะเหล่าเดอะคอปอย่างเป็นทางการอีกด้วยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เห็นว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วรวมทั้งราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเสนอมามีราคาสูงซึ่งไม่สามารถเปิดเผยและอธิบายกับประชาชนได้แต่หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นพบว่าบางประเทศที่มีประชากรมากกว่าประเทศไทยหลายเท่ากลับได้รับข้อเสนอในราคาที่ถูกกว่าหรือใกล้เคียงกับประเทศไทยขณะเดียวกันรัฐบาลเล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจประกอบกับไม่มีเงินสนับสนุนจากกสทช.และไม่มีภาคเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเหมือนฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ต้องรอความชัดเจนก่อน
0: ก็ต้องดูค่ะคือตัวเลขที่เราถ้าเกิดว่าทางคนไทยจะได้ดูบอลโลกก็ต้องเป็นตัวเลขที่เราอธิบายกับคนไทยได้อะค่ะถ้าเผื่อว่ามันไม่ใช่แฟร์ไพรส์ไม่ใช่ราคาที่ดูระยุติธรรมเนี่ยเราก็ต้องเอาเก็บสตางค์ไว้ไปทำอย่างอื่นนะคะในภาวะแบบนี้ค่ะ
1: ขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านายกรัฐมนตรีได้รับทราบแล้วแต่ไม่ได้เป็นประเด็นที่มีการหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนื่องจากการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ใช้งบประมาณสูงและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองซึ่งหลังจากนี้ยังต้องให้กรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาต่อไปว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่
21: ก็ท่านสุภมาศก็ได้รายงานให้ท่านนายกทราบอ่ะนะคะก็เป็นที่รับทราบแต่ว่าไม่ได้ถึงเป็นขั้นว่าเป็นประเด็นที่ต้องถกกันในครม.เพราะว่าก็อย่างที่ทุกคนทราบดีว่าถ้าการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณสูงก็ไม่มีความจำเป็นมันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองอะค่ะ
22: ก็ต้องให้เป็นทางกรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาดูอะค่ะเราก็คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเป็นหลักค่ะก็ลองไปพิจารณาดูค่ะว่ามันมีอะไรให้ทำต่อแล้วถ้าทำแล้วมันเป็นประโยชน์กับสังคมแต่ถ้ามันไม่คุ้มค่าก็ไม่จำเป็นค่ะ
1: การแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองตงกวนสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศมายสากลปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวดาวรุ่งไทยวัย18ปีโชว์ฟอร์มการออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะรีแอนอีแวนตำนานแชมป์โลกหญิง12สมัยจากอังกฤษ6-2เฟรมพร้อมทำ2เซนจูรี่เบรกในแมตช์เดียวทั้ง100แต้มและ107แต้มคว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลก2ฤดูกาลพร้อมรับเงินรางวัลกว่า570,000 บาทที่สำคัญมายสากลยังกลายเป็นนักสนุกเกอร์หญิงไทยคนที่3ที่คว้าแชมป์โลกต่อจากมิ้งสระบุรีและใบพัดศรีราชานอกจากนี้ยังคว้าแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน27ปีมาครองได้ก่อนหน้านี้อีกด้วยเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour รายการ W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบ16คู่สุดท้ายอัญชิสาชันทะนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับจางกาอูนักหวดเจ้าถิ่นเกาหลีใต้ช่วยกันหวดเอาชนะนาตาเลียเฟจากสวิตเซอร์แลนด์กับแอชลีย์ฮาวีจากสหรัฐอเมริกา6-2ทั้ง2เซตทำให้อัญชิสาและจางกาอึนผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอคู่มือวางอันดับ2ของรายการอย่างเรนะโกโตจากญี่ปุ่นกับหยางหยาอี้จากไต้หวันต่อไปการแข่งขันเซปักตะกร้ออีสตาร์ฟเวิลด์คัพ2026ที่ติวังสาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในประเภททีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเมียนมา2-1เซต15-8 13-15และ15-7คว้าแชมป์ประเภททีมเดี่ยวไปครองได้สำเร็จพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการที่สมาคมกีฬาจักรยานได้ส่งนักปั่นประเภทลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ได้แก่ จายอังสุธาสาวิทและนรเศรษฐาดาบุญมาไปแข่งขันเก็บคะแนนสะสมโลก Japan Track Cup ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยในการแข่งขันคีรินจายผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทั้ง2สนามขณะที่นรเศรษฐาดาผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศสนามที่1ส่วนในรายการสปรินต์จายผ่านเข้าลึกที่สุดในรอบ8คนสุดท้ายอย่างไรก็ตามจายยังทำคะแนนสะสมเพิ่มขึ้น390คะแนนอันดับโลกขึ้นมาอยู่ที่อันดับ45ส่วนนรเศรษฐาดาอันดับโลกมาอยู่ที่104ขยับขึ้นมา36อันดับส่งผลให้ทีมสปรินต์ไทยขึ้นมาอยู่อันดับ15ของโลกและอยู่อันดับ4ของเอเชียพร้อมวางแผนส่งนักปั่นชุดเอเชียนเกมไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินประเทศจีนเพื่อปรับตัวกับเวโลโดรมในร่มพื้นปาเก้250เมตรก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
23: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
23: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
23: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
24: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
25: วันนี้เสนอคำว่ากระบี่กระบองกระบี่กระบองประกอบด้วยคำว่ากระบี่กับกระบองกระบี่หมายถึงอาวุธชนิดหนึ่งใบแบนยาวปลายแหลมมีคมข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างด้ามสั้นที่ด้ามถืออาจมีโกรงหรือไม่มีก็ได้มีฝักส่วนกระบองมาจากภาษาเขมรว่าดอมบองหมายถึงไม้ที่ใช้เป็นอาวุธสำหรับตีมีรูปกลมบ้างเหลี่ยมบ้างใช้ว่าตระบองก็มีกระบี่กระบองเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยและเป็นกีฬาประจำชาติอย่างหนึ่งผู้เล่นใช้อาวุธโบราณหลายชนิดของไทยเช่นดาบหอกง้าวกระบี่พลองรวมทั้งเครื่องป้องกันอาวุธเช่นดั้งเขนโล่ไม้ศอกสั้นแต่อาวุธเหล่านี้เป็นอาวุธจำลองโดยมากทำด้วยไม้โลหะหรือหนังสัตว
24: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
26: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
27: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
26: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
27: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
26: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
28: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 26-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง97เซนติเมตรและเวลา 23:45 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:34 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง71เซนติเมตรและเวลา 16:32 นาทีต่ำกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาที
2: ต่อไปเป็นขาบริการมูลนิธิอนุสรหม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรหม่อมงามจิตบุรชัดทางเว็บไซต์ princessngamjit.org Line ID 0804042493หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02354-7391-2ชั้น3คณะทันตแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022007639ในวันและเวลาราชการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน29อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชีการเงินบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ทุกสาขาอัตราเงินเดือน 11,300 ถึง 19,500 บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือ ect.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบคัดเลือก ระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง15มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหยุดสงครามเพื่อมาเล่นฟุตบอลท่านผู้ฟังครับสงครามและความขัดแย้งทางการเมืองส่งผลกระทบโดยตรงต่อวงการกีฬาโลกตลอดประวัติศาสตร์ทั้งการยกเลิกแข่งขันการถอนตัวของทีมชาติและการเปลี่ยนสนามกีฬาเป็นสมรภูมิรบส่วนในปี2026นี้สงครามตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านสร้างความไม่แน่นอนต่อฟุตบอลโลกที่กำลังจะมีขึ้นกลางเดือนมิถุนายนนี้สำหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้จะจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมกัน3ประเทศแล้วหนึ่งในทีมที่เข้ารอบสุดท้ายร่วมด้วยนั่นก็คือทีมชาติอิหร่านนอกจากนี้3นัดแรกของทีมชาติอิหร่านจะลงเตะในสนามของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วยด้านสมาคมฟุตบอลอิหร่านได้ยื่นคำร้องไปยังฟีฟ่าแล้วเพื่อขอให้ย้ายสนามเตะซึ่งยังไม่บรรลุผลและนี่ก็เป็นผลมาจากสงครามเช่นกันซึ่งการแข่งขันเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วและย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ชมคนดูจะลดจำนวนลงหรือไม่ด้วยความหวั่นเกรงด้านความปลอดภัยยิ่งเมื่อสงครามสู้รบยืดเยื้อยังไม่จบเมื่อถึงช่วงเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกที่จะเริ่มขึ้นก็คงเต็มไปด้วยบรรยากาศที่มากด้วยปัญหาอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังครับผมขอย้อนเวลากลับไปในอดีตในขณะที่สมัยสงครามโลกครั้งที่1ช่วงคริสต์มาสปีคริสตศักราช1914ว่ากันว่าช่วงต้นของสงครามโลกครั้งที่1เป็นช่วงเวลาที่หลายประเทศที่มีส่วนร่วมในสมรภูมิสงครามต่างดูแลทหารของพวกเขาเป็นอย่างดีที่สุดเหล่าทหารที่เข้าร่วมสงครามหนาวเหน็บอยู่ในพื้นที่สงครามและต้องฉลองวันคริสต์มาสจากที่แห่งนั้นทั่วยุโรปจึงมีการเชิญชวนให้ผู้คนร่วมมอบของขวัญต่างๆไปถึงทหารแนวหน้าขณะที่รัฐบาลของแต่ละประเทศก็ส่งของขวัญไปถึงทหารของพวกเขาวันคริสต์มาสจึงกลายเป็นเหมือนวันหยุดพักรบระหว่างกันแต่เหตุการณ์คริสต์มาสทรูธเกิดจากเสียงเพลงฉลองคริสต์มาสที่ลอยตามลมในวันคริสต์มาสอีฟจากฝ่ายเยอรมนีและมันคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าในเวลาต่อมาฝ่ายเยอรมนีไม่ได้ยินเสียงฉลองเทศกาลเดียวกันจากฝั่งอังกฤษเสียงเพลงในวันคริสต์มาสอีฟเป็นเหมือนสัญญาณหยุดยิงและวันรุ่งขึ้นในวันคริสต์มาสทั้งสองฝ่ายจึงมาร่วมฉลองวันหยุดและวันสำคัญทางศาสนานี้ร่วมกันโดยมีการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรไม่มีฟุตบอลนัดไหนในโลกที่ใช้คำว่ากระชับมิตรได้เหมาะสมเท่ากับฟุตบอลที่เกิดขึ้นระหว่างวันคริสต์มาสในสนามรบในปี1914อีกแล้วแม้แทบจะไม่มีข้อมูลที่เป็นหลักฐานชั้นต้นจากผู้ที่ได้รับชมหรือผู้ที่ลงเล่นฟุตบอลในช่วงเวลานั้นอยู่เลยแต่เชื่อกันว่าในวันคริสต์มาสปี1914มีการเล่นฟุตบอลเกิดขึ้นจริงหลังมีการพบจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของสิบโทอาเบิร์ตไวแอตและจ่าสิบเอกแฟรงค์นาเดนซึ่งเป็นพยานบุคคลที่สามารถยืนยันได้ว่ามีการเล่นฟุตบอลเกิดขึ้นที่เมืองวูเวิร์กเฮมประเทศเบลเยียมและเมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านมาร่วม100ปีมีการยอมรับจากประเทศที่เกี่ยวข้องจนนำมาสู่อนุสาวรีย์รูปลูกฟุตบอลบนซากกระบอกปืนใหญ่ที่เมืองแซงเอวองประเทศเบลเยียมซึ่งคอยย้ำเตือนว่าครั้งหนึ่งทหารเคยวางปืนและมาเล่นฟุตบอลกันท่านผู้ฟังครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่ใกล้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ผมก็ภาวนาให้เกิดเรื่องราวดีๆเหมือนเมื่อครั้งในอดีตที่ผ่านมาเช่นเดียวกันครับจบบทความประจำวันเรื่องหยุดสงครามเพื่อมาเล่นฟุตบอลเรียบเรียงและนำเสนอโดยทราวุธวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนรินาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
2: แววหวานนัดเล่ง
0: เพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับเปิดรายการมาแบบว่าคึกคักแบบนี้แน่นอนครับวันนี้เราพบกันเป็นประจำทาง FM 92.5 MHz ครับ AM 891 kHz ช่องทางต่างๆนะครับโดยเฉพาะวิทยุเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศรวมไปถึงรับชมรายการผ่านทาง NBT 2 HDกฎหมายเลข2ครับผม
1: และช่องทาง Facebook Live นะคะไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแววหวานตำนานเพลงและสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได
0: ้
1: ทาง YouTube นะคะ PRD Big Band Official Channel ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วครับเรื่องราวนะครับที่จะมาถ่ายทอดนะครับพูดถึงเพลงของเราในวันนี้ตลอด1ชั่วโมงเต็มๆเรามีมาให้ได้ชมกันแน่นอนครับแล้วเราจะมาเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกกับบทเพลงแรกรันต่อ4เพลงเลยครับพี่เจนครับบทเพลงนี้ครับเป็นบทเพลงที่บ่งบอกถึงความเจ็บปวดทางอารมณ
1: ์
0: บางครั้งเนี่ยความเจ็บปวดรวดร้าวมันก็ไม่ได้บ่งบอกว่าจะต้องเห็นแผลเป็นในร่างกายทั่วไปครับอาจจะเกิดอยู่ตรงนี้
1: อยู่ที
0: ่แผลรักในใจ
1: ชื่อเพลงนั่นเอง
0: นะครับผู้ที่จะมาถ่ายทอดเพลงนี้ครับโดยคุณไนซ์ปภวรินทร์เจริญผลธนาการครับเพลงนี้คำร้องโดยครูจรีบุญประเสริฐทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานครับ
1: ค่ะและเพลงที่2นะคะบอกว่าสิ่งที่สวยงามนะคะไม่มีอะไรยึดถือจีรังยั่งยืนนะคะเป็นได้แค่ทางผ่านนะคะแต่ว่าไม่ใช่ตัวจริงอุ๊ยทำไมรู้สึกรุนแรงนะคะเพลงนี
0: ้เปรียบเสมือนเป็น
1: เศร้าอยู่นะ
0: เปรียบเสมือนเป็นดอกท้อริมธาร
1: เหมือนดอกไม้ริมธารอะไรอย่างนี้เน
0: า
1: ะ
0: ประมาณนั้น
1: อ่ะค่ะบทเพลงนี้นะคะจะมาขับร้องนำหมู่นะคะโดยคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์ค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยคุณนินาศช่ำชองยุทธค่ะและทำนองนะคะนำมาจากทำนองเพลงจีนเถาขวาเจียงค่ะ
0: ครับผมร้องโดยคุณทัศนัยพรโมรีรัตน
1: ์น
0: ะ
1: ฮะ
0: ย้ำอีกทีย้ำอีกทีนะฮะบทเพลงที่3ครับกับเรื่องราวความรักที่งดงามยามค่ำคืนนะครับเพลงนี้จะถูกใช้แทนความรู้สึกแบบลึกซึ้งอ่อนโยนหรือว่าบางทีใช้ในอารมณ์แบบเงาที่มันซ่อนอยู่ในใจครับกับเพลงที่มีชื่อว่ากลิ่นราตรีครับเพลงนี้คำร้องโดยคุณครูทรงสาริตุลครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องโดยคุณนัทนัยวงวรสารครับ
1: ค่ะและปิดท้ายช่วงแรกของเราในวันนี้กับเพลงถึงเธอค่ะเพลงนี้นะคะคุณณรมนสมหวังจะมาเป็นผู้ถ่ายทอดให้ได้รับชมรับฟังกันค่ะคำร้องนะคะโดยครูชอุ่มปัญจพันธ์ค่ะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานค่ะบรรเลงและขับร้องโดยศิลปินจากกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: เชิญรับชมครับ

0: ค่ะก็ผ่านไปแล้วนะคะกับช่วงแรกของรายการของเราค่ะช่วงนี้เรามาส่งความสุขกันต่อกับ4บทเพลงด้วยกันค่ะ
1: เริ่มต้นกันที่บทเพลงที่มีชื่อว่าแม่ทูลหัวครับเพลงนี้คำร้องโดยครูทาตรีทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะครับถ่ายทอดคำร้องโดยคุณแม็กชาญคุณจินวัยสาวงครับตามด้วยบทเพลงที่2ครับเพ่นโฉมเพลงนี้คำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานครับขับร้องโดยคุณธนพลศิริรัตน์ครับ
0: ค่ะและเพลงที่3ในช่วงนี้นะคะกับเพลงเจ็บค่ะเพลงนี้นะคะคำร้องและทำนองนะคะโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะส่วนผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณเฟรนชิปเสถียรพงษ์กันแตงค่ะและบทเพลงที่4ในช่วงนี้นะคะก็เป็นบทเพลงเกี่ยวกับความรักนั่นเองที่มีความหมายลึกซึ้งมากๆเลยนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าสอนกามเทพค่ะซึ่งวันนี้น้องพันธ์พัฒนันอรุณวิจิตสกุลจะมาเป็นผู้ขับร้องค่ะคำร้องนะคะโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานค่ะบรรเลงและขับร้องโดยศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: เชิญรับชมครับ

0: ก็ผ่านไปแล้วนะคะกับเมื่อสักครู่นี้นะคะ4บทเพลงด้วยกันนะคะแล้วยิ่งเพลงสุดท้ายนี่โอ้โหลึกซึ้งกินใจมากๆจริงๆนะคะกับความรักในเพลงสอนกรรมเทพนะคะใน3แบบ
1: ความรักที่มีหลายรูปแบบบางทีความรักเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นความรักที่เลือกไม่ได้ก็ได้เนาะไม่รู้ว่าเราจะต้องเจออะไรกับความรักมีทั้งความสุขและความทุกข์แน่นอนครับ
0: ใช่ค่ะบางทีก็มีแบบความสุขแบบน้ำผึ้งหวานอะไรอย่างนี้บางทีก็เจ็บช้ำระทมนั่นเองนะคะอ่ะช่วงนี้ดีกว่ามาต่อกันนะคะ5บทเพลงด้วยกัน
1: ครับเริ่มต้นกันที่บทเพลงนี้ครับเรื่องราวในเพลงนี้เป็นการคิดถึงลำพึงรำพันความรู้สึกเศร้าเหงาอะไรอาวรณ์นะครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าข้าหนึ่งครวญครับเพลงนี้คำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยหลวงสุขุมในประดิษฐ์ครับขับร้องโดยพี่เจนมรุธิดาบุญมงคลครับผมและบทเพลงที่2ครับเป็นเรื่องราวความรักคำหวานแบบใกล้ชิดอ่อนโยนนะครับในบทเพลงนี้ครับกระซิบสวัสดิ์เพลงนี้คำร้องโดยครูทาตรีทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องโดยคุณเบนซ์ดาริกานิ่มพิจารณ์ครับ
0: ค่ะและบทเพลงที่3ในช่วงนี้นะคะเกี่ยวกับความรักที่เป็นความรักที่แน่วแน
1: ่
0: มุ่งมั่นนะคะแล้วก็ที่จะรักใครสักคนนะคะซึ่งเป็นบทเพลงคู่นั่นเองกับเพลงปองใจรักนะคะซึ่งคำร้องนะคะโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานวันนี้จะมาถ่ายทอดโดยคุณวัชริศวัชระสริตและคุณประภวรินทร์เจริญผลธนาการค่ะตามกันด้วยบทเพลงที่4นะคะบทเพลงพรานทะเลค่ะบทเพลงนี้คำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องโดยคุณณัฐนัยวงวรสันค่ะและปิดท้ายช่วงนี้ค่ะด้วยเพลงน้ำตาดาวค่ะขับร้องโดยคุณสุริพรกลางสะอาดนะคะคำร้องโดยครูทาตรีทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานค่ะบรรเลงและขับร้องโดยคีตศิลปินและดุริยางคศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: แล้วก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการของเราแล้วนะคะก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะได้รับความสุขผ่านเสียงเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการการผลิตรายการนะคะท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณวนิดาโคชเสนีค่ะควบคุมการฝึกซ้อมนะคะโดยคุณบุญเอิบสุธาค่ะผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์ค่ะและวันนี้นะคะควบคุมรายการนะคะโดยคุณเรนรพัฒน์รุ่งเรืองค่ะวัทยากรของเราค่ะคุณวรศิลป์เพชรประสานค่ะ
1: บรรเลงและขับร้องนะครับจากนักร้องนักดนตรีวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการของเรานะครับและก็อย่าลืมติดตามรายการแว่วหวานตำนานเพลงได้ใหม่ตามช่องทางต่างๆนะครับ FM 92.5 MHz ครับ AM 891 kHzทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศนะครับและทาง Facebook Fanpage นะครับแว่วหวานตำนานเพลงวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์และทาง NBT2HD อย่าลืมกดหมายเลข2นะครับสัปดาห์หน้าครับเรื่องราวบทเพลงในรายการของเราจะนำเพลงอะไรมานำเสนอต้องรอติดตามครับวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนวางระบบใบอนุญาตหลักและอนุญาตโดยปริยายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: วิกฤตพลังงาน
10: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนวางระบบใบอนุญาตหลักและอนุญาตโดยปริยาย
11: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพ.ศ.ทางวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมและส่งกลับมายังสภาผู้แทนราษฎรโดยร่างกฎหมายฉบับนี้สภาผู้แทนราษฎรชุดที่26เคยให้ความเห็นชอบมาแล้วในการอภิปรายส.ส.ต่างแสดงความเห็นสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าวโดยระบุว่ากฎหมายฉบับนี้เชื่อมนวัตกรรมสำคัญ2ด้านเข้าด้วยกันคือการเปิดช่องให้ฝ่ายบริหารออกกฎระเบียบเกี่ยวกับใบอนุญาตต่างๆให้ทันต่อสถานการณ์ขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้รัฐสภาตรวจสอบและทักท้วงได้เพื่อสร้างความสมดุลในการใช้อำนาจโดยพระราชกฤษฎีกาจะมีผลบังคับใช้เมื่อไม่มีการทักท้วงจากรัฐสภาทั้งนี้ร่างกฎหมายกำหนดให้มีระบบใบอนุญาตหลักรวมถึงระบบใบอนุญาตโดยปริยายสำหรับกรณีที่มีความเสี่ยงต่ำและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้างท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่วุฒิสภาแก้ไขด้วยคะแนนเห็นด้วย435เสียงไม่เห็นด้วย1เสียงถือว่าให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามขั้นตอนของรัฐสภาวาสนาตระเกตรายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจตลาดโซลาร์เซลล์ทั่วประเทศเร่งยกระดับมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภคสกัดสินค้าไม่ได้คุณภาพเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
12: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เพื่อตรวจสอบร้านจำหน่ายอุปกรณ์โซลาร์เซลล์หลังได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันพลังงานสะอาดได้รับความนิยมอย่างมากเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าแต่กลับพบปัญหาสินค้าไม่ได้มาตรฐานประสิทธิภาพไม่ตรงปกและเสี่ยงเกิดอัคคีภัยโดยตั้งแต่ปี2567จนถึงปัจจุบันมีเรื่องร้องเรียนแล้วกว่า160เรื่องมูลค่าความเสียหายรวมกว่า40ล้านบาทซึ่งสคบจะบูรณาการร่วมกับการไฟฟ้าสมอและสภาองค์กรของผู้บริโภคปูพรมตรวจสอบตลาดทั่วประเทศเพื่อกวาดล้างสินค้าอันตรายเหล่านี้โดยสคบจะเร่งยกระดับมาตรฐานทางกฎหมายให้สินค้าโซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมฉลากเฉพาะเช่นเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงอันตรายและผลักดันให้ธุรกิจรับติดตั้งอยู่ภายใต้การควบคุมสัญญาขณะที่สมอ.อยู่ระหว่างหารือยกระดับให้เป็นมาตรฐานมอ.ก.ภาคบังคับพร้อมติด QR โค้ดตรวจสอบได้นิตยาคุณสิมรายงาน
2: ผู้นำญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เห็นพ้องการกระชับความร่วมมือด้านพลังงานระหว่าง2ประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าการประชุมสุดยอดระหว่างนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกับประธานาธิบดีอีแจมยองแห่งเกาหลีใต้ที่เมืองอันดงในจังหวัดขยองซังเหนือทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาหลีใต้เมื่อวานนี้ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะกระชับความร่วมมือด้านพลังงานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยการรับประกันการจัดหาน้ำมันดิบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติเหลวสำหรับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ทำการสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิกล่าวภายหลังการประชุมสุดยอดดังกล่าวโดยระบุว่าญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จะจัดการเจรจาด้านนโยบายเพื่อแสดงความร่วมมือด้านพลังงานและร่วมกันสร้างความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานสำหรับแร่ธาตุสำคัญขณะที่ประธานาธิบดีอีแจมยองกล่าวว่าความเป็นไปได้ของความร่วมมือระดับทวิภาคีนั้นไร้ขีดจำกัดและสิ่งจำเป็นสำหรับเกาหลีใต้ญี่ปุ่นรวมถึงจีนคือการเคารพซึ่งกันและกันร่วมมือกันและแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อสันติภาพและความมั่นคงที่แท้จริงในภูมิภาค1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
13: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
14: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอบุ้งคล้าอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูอำเภอท่าบ่ออำเภอพลพิสัยอำเภอรัตนวาปีอำเภอสังคมอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอำเภอน้ำโสมอำเภอบ้านผืออำเภอกุดจับอำเภอเพนอำเภอสร้างคอมอำเภอบ้านดุงอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีอำเภอแก่ดำอำเภอบารบืออำเภอรางอำเภอเชียงยืนอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามอำเภอบ้านม่วงอำเภอคำตะกร้าอำเภอเจริญศิลป์อำเภอวานอนนิวาสอำเภออากาศอำนวย

น้ำฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสเกือบทุกอำเภอรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 25.8 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 92% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงหนักปกคลุมที่จังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่และสุราษฎร์ธานีเกือบทุกอำเภอรวมทั้งในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงปิยาโลนุชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo
1: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจรวงจรการนอนหลับคือการเดินทางของสมองที่หมุนเวียนไปตลอดคืนโดย1วงจร

0: รมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: การรักษาตัวโรคไข้เลือดออกให้รับประทานยาลดไข้ควรใช้ยาพาราเซตามอลห้ามกินยาแก้ปวดชนิดรุนแรงยาคลายกล้ามเนื้อยาลดการอักเสบควรดื่มน้ำมากๆหากผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนสั่นเวียนศีรษะหน้ามืดต้องพบแพทย์โดยด่วนสำหรับร้านขายยาและคลินิกขอความร่วมมือห้ามขายและจ่ายยาที่ใช้กันโดยทั่วไปในการรักษาอาการปวดลดการอักเสบและลดไข้ให้กับผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกควรแนะนำให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
2: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชั่วได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับคุณอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
4: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

0: You are listening EC Inside มองการไกลโลกหลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร New Normal ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC จะไปทางไหนผู้ประกอบการจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดและประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อย่างไรร่วมกันหาคำตอบเหล่านี้ได้ในรายการ EEC Inside
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ EEC Insights ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลาบ่าย 2:35 จนถึงบ่าย 3:00 ตรงออกอากาศพร้อมกัน5สท.ด้วยกันได้แก่สท.ชลบุรีสท.ระยองสท.จันทบุรีสท.ตราดและสท.สระแก้วค่ะวันนี้ดิฉันณัฐยาโทธการนันทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้นะคะมาเริ่มกันที่เรื่องของกัญชาทางการแพทย์ค่ะโดยจะนำเข้าสู่เรื่องของเศรษฐกิจสุขภาพนะคะก็มีการวางรถแมพสาธารณสุขไทยสู่ World Medical and Wellness Hub นะคะเป็นการปฏิรูประบบบริการด้วยดิจิทัลโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้มีการส่งกำลังเร่งเครื่องปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขครั้งใหญ่ซึ่งก็ได้มีการวางแผนนะคะเรื่องของการยกระดับการแพทย์ขั้นสูงโดย EEC Medical Hub เนี่ยเขาบอกว่าโรงพยาบาลชลบุรีจัดเป็นศูนย์กลางการแพทย์ชั้นสูงแล้วก็การแพทย์แบบมุ่งเป้าเน้นการวิจัยสเต็มเซลล์แล้วก็เทคโนโลยีเซลล์บำบัดค่ะผลักดันกัญชาทางการแพทย์สู่เศรษฐกิจสุขภาพด้วยภาพลักษณ์ของกระทรวงสาธารณสุขนะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงเรื่องของการดูแลผู้ป่วยแต่ว่ากำลังแปลงร่างให้เป็นผู้สร้างรายได้พันยุทธศาสตร์ World Medical and Wellness Hub ที่มีกัญชาทางการแพทย์แล้วก็การแพทย์นวัตกรรมสูงเป็นหัวหอกสำคัญค่ะจุดเปลี่ยนกัญชาทางการแพทย์สู่เศรษฐกิจสุขภาพก็เป็นจังหวะก้าวที่น่าจับตามองที่สุดก็คือเรื่องของการขยับตัวของไทยหลังกระทรวงยุติธรรมสหรัฐนะคะภายใต้รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเริ่มมีกระบวนการปรับสถานะกัญชาให้เป็นสารที่มีความอันตรายน้อยลงความเคลื่อนไหวนี้ก็เปรียบเสมือนการเปิดประตูบานใหญ่ให้กับอุตสาหกรรมกัญชาที่มีมูลค่ามหาศาลกว่า 47,000 ล้านดอลลาร์ในสหรัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างเต็มตัวค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของไทยก็ได้รับลูกต่อทันทีด้วยการประกาศนะคะเรื่องของกัญชาทางการแพทย์เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมหัวใจสำคัญเขาบอกว่าอยู่ที่เรื่องของการเร่งปรับปรุงข้อกฎหมายพ.ร.บ.กัญชากัญชงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเวทีโลกเป้าหมายก็คือการยกระดับสารสกัดกัญชาไทยให้เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงกับที่ทำให้ต่างชาติเนี่ยยอมรับเพื่อการส่งออกและดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้าสู่ประเทศค่ะซึ่งทิศทางของกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็คือเรื่องของกัญชาทางการแพทย์ที่จะสามารถนำไปสู่เศรษฐกิจเชิง medical และเศรษฐกิจสุขภาพก็ยืนยันว่าจะทำกัญชาเพื่อการแพทย์เนี่ยไปในทางเศรษฐกิจสุขภาพแล้วก็ยกระดับให้สารสกัดต่างๆได้เป็นสารสกัดที่มีคุณภาพส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจให้มากขึ้นแล้วก็ดำเนินการเนี่ยก็ต้องให้ต่างประเทศเนี่ยยอมรับได้ด้วยและก็เรื่องของการจัดการไม่ให้เป็นเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายของประเทศปลายทางค่ะก็จะมีการวางรถแมพสาธารณสุขยุคนายกอนุทินนะคะเขาบอกว่า4มิตินี้เนี่ยก็เรื่องแรกคือการปฏิรูประบบประกันสุขภาพมุ่งสู่ระบบรักษาทุกที่ได้ทันทีผ่าน Single Health Record ที่เชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยจากโรงพยาบาลรัฐเอกชนแล้วก็คลินิกทั่วประเทศนะคะอันนี้ก็ช่วยลดความแออัดแล้วก็เพิ่มความแม่นยำในการรักษาก็คือการนำเทคโนโลยีมาลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของระบบสวัสดิการรัฐค่ะส่วนมิติที่2คือความมั่นคงทางยาแล้วก็เทคโนโลยีค่ะรัฐบาลเนี่ยมองว่าการผลิตยาในประเทศก็คือความมั่นคงของชาติการปักหมุดพื้นที่ EEC ค่ะให้เป็น EEC Medical Hub ร่วมกับภาคเอกชนอย่างDiovivaอันนี้เนี่ยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์นะคะแล้วก็เรื่องของการแพทย์แบบมุ่งเป้าที่โรงพยาบาลชลบุรีก็คือเครื่องยืนยันว่าไทยเนี่ยกำลังขยับจากการเป็นผู้ซื้อเทคโนโลยีสู่การเป็นผู้ผลิตนวัตกรรมค่ะส่วนมิติที่3ก็เป็นเรื่องของสวัสดิการสังคมกลุ่มเปราะบางการดูแลผู้สูงอายุที่ติดเตียงผ่านพยาบาลอาสาประจำหมู่บ้านและขยายสิทธิประกันสังคมให้ครอบคลุมกลุ่ม GO Economy นะคะอันนี้นอกจากจะเป็นพวกกลุ่มไรเดอร์แล้วก็ฟรีแลนซ์แล้วเนี่ยก็คือการสร้างตาข่ายรองรับนะคะที่แข็งแรงเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมยุคใหม่ด้วยค่ะส่วนมิติที่4นะคะเป็นเรื่องของการป้องกันเชิงรุกเป็นการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะมาใช้ในชุมชนเพื่อลดเกี่ยวกับโรคเอ็นเซดนะคะแล้วก็นโยบายตรวจเจอรักษาเลยเพื่อกำจัดไวรัสตับอักเสบ B แล้วก็ C ให้หมดไปภายในปี2573ค่ะผ่านการคัดกรองประชาชนทั้งหมด24ล้านคนด้วยกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ EEC กันต่อค่ะ

0: You are listening. Easy. Inside.
1: เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีค่ะได้มีการจัดพิธีลงนามองค์กรท้องถิ่น22แห่งพัฒนาถนนสาย331ซึ่งงานนี้นะคะจัดที่ห้องประชุมเทศบาลนครบ้านสวนจังหวัดชลบุรีค่ะนำโดยนายนฤมลนิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะเป็นประธานในพิธีลงนาม MOU เรื่องของการขับเคลื่อนความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของจังหวัดชลบุรีโดยรวมเนี่ยมีการพัฒนาร่วมกันนะคะเรื่องของถนนทางหลวงหมายเลข331โดยมีนายพงษ์ทศิษย์ปิจนานรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีด้วยพร้อมด้วยนายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็หลายภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีค่ะได้ร่วมกันซึ่งเขาบอกว่าทางหลวงหมายเลข331เนี่ยถือเป็นเส้นทางคมนาคมสายสำคัญค่ะที่เชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมเกษตรกรรมแล้วก็การท่องเที่ยวรวมถึงระบบเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่เขต EEC ด้วยเรื่องของการดูแลรักษาที่ยังขาดความต่อเนื่องก็ส่งผลให้สภาพถนนบางช่วงเนี่ยมีความทรุดโทรมเปรียบเสมือนห้องรับแขกนะคะเขาบอกว่าซึ่งจังหวัดชลบุรีเนี่ยก็ได้ให้ความสำคัญเห็นความสำคัญจึงได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ถือว่าเป็นประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือเปลี่ยนแนวคิดจากพื้นที่ของใครเป็นบ้านของเรานะคะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต้องร่วมกันดูแลแล้วก็พร้อมเน้นย้ำว่าความสะอาดไม่มีคำว่ารอรวมถึงความเป็นระเบียบแล้วก็เขามองว่าคือวินัยของเมืองด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความร่วมมือนี้ก็เป็นการผนึกกำลังค่ะระหว่างแขวงทางหลวงชลบุรีที่1แขวงทางหลวงชลบุรีที่2แล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง22แห่งค่ะร่วมกันพัฒนายกระดับถนนสาย331ให้มีความสะอาดสวยงามแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยสร้างความประทับใจให้กับประชาชนแล้วก็ผู้ที่สัญจรขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็ได้มีการแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมพร้อมขอให้ความมุ่งมั่นในครั้งนี้เนี่ยส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับเพื่อความมั่นคงความเชื่อมั่นแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดชลบุรีนะคะให้เป็นเมืองที่สะอาดน่าอยู่แล้วก็น่าภาคภูมิใจต่อไปค่ะส่วนอีกประเด็นนึงนะคะเป็นเรื่องของพื้นที่ EC เช่นเดียวกันนะคะเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะนางสาวฉัตรประออนนิยมได้เป็นประธานเปิดงานสัมมนาสื่อมวลชนหัวข้อ EEC Power Infrastructure 2026เข็มคิดพลังงานสู่การขับเคลื่อนเมืองเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะคะก็ได้มีการจัดโดยสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบ61ปีมีนายอนันต์นินมานนท์นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสื่อมวลชนแล้วก็ผู้เข้าร่วมสัมมนานะคะงานนี้เนี่ยจัดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราโรงแรมซันทราเวลเนสรีสอร์ทแอนด์โฮเทลค่ะในครั้งนี้นะคะเขาก็ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่างๆเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานพลังงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ค่ะเพื่อนำไปขยายผลเรื่องของการสื่อสารสู่สาธารณชนนะคะเรื่องของการสร้างความเข้าใจในมิติเศรษฐกิจพลังงานยุคใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ EEC ค่ะซึ่งก็ถือเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก็ได้ให้ความเห็นชอบแนวทางแล้วก็ขอบเขตโครงการสำคัญหลายๆโครงการค่ะอาทิการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงระดับ500และ230กิโลวัตต์ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีแล้วก็จังหวัดระยองเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้ารองรับการลงทุนภาคอุตสาหกรรมและการยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลาง Data Center ของภูมิภาคอาเซียนค่ะการสัมมนาในครั้งนี้นะคะก็ถือเป็นเวทีสำคัญในเรื่องของการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับสื่อมวลชนในฐานะกลไกหลักในการถ่ายทอดข้อมูลสู่สังคมนะคะเป็นการสร้างการรับรู้แล้วก็ความเชื่อมั่นต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอันที่จะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วพบกับรายการ EEC Insights ได้ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์ออกอากาศพร้อมกัน5สวทในภาคตอน

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามการออกเสียงประชามติของประชาชนกว่า21ล้านเสียง
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพร้อมด้วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุว่าการยื่นร่างครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่มุ่งรับฟังเสียงและความต้องการของประชาชนซึ่งพรรคภูมิใจไทยเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256และเพิ่มเติมหมวด 15/1เพื่อเปิดทางจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลการทำประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่ประชาชนกว่า21ล้านเสียงเห็นชอบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคการเมืองแรกที่ยื่นร่างดังกล่าวสะท้อนถึงความจริงใจและการรับฟังเสียงของประชาชนอย่างชัดเจนและยืนยันว่าพร้อมรับฟังข้อเสนอจากทุกพรรคการเมืองหากมีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมเนื่องจากการพิจารณาขึ้นอยู่กับความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนพร้อมย้ำจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงด้านนายโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าหลังจากรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วจะดำเนินการบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาตามขั้นตอนวาสนาตระเกตรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือเครือข่ายธุรกิจชายแดนใต้ผลักดันอุตสาหกรรมฮาลาลการท่องเที่ยวและรถไฟเชื่อมมาเลเซียขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่นายศิหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.เป็นประธานพบปะเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ในกิจกรรม Lunch Talkสนทนาทิศทางใต้ก้าวไปด้วยกันโดยภาคธุรกิจได้สะท้อนศักยภาพของพื้นที่ในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจชายแดนและประตูเชื่อมโยงการค้ากับประเทศมาเลเซียเพื่อยกระดับการขนส่งการค้าและการเดินทางระหว่างไทยกับมาเลเซีย นายเสียศักดิ์กล่าวว่าภาคเอกชนถือเป็นหุ้นส่วนสำคัญของภาครัฐในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้รัฐบาลพร้อมสนับสนุนและรับฟังข้อเสนอจากภาคธุรกิจเพื่อนำไปต่อยอดนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ตอบโจทย์ศักยภาพของพื้นที่มากยิ่งขึ้นย้ำว่าการพัฒนาชายแดนใต้จะต้องดำเนินควบคู่ทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างสันติสุขและความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ170ปีทางการทูตพร้อมเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากล
8: นายสรชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือหลากหลายมิติมีกำหนดเข้าพบหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผลักดันความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนพลังงานคมนาคมและอากาศยานนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับองค์กรระหว่างประเทศทั้งองค์กรการพลังงานระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงทางพลังงานและองค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงปลายปีนี้ส่วนของภาคเศรษฐกิจจะพบหารือกับกลุ่มนักธุรกิจและภาคเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อเชิญชวนเข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบินและอวกาศพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
2: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป
3: แม่คะฝนตกหนักแล้วหนูจะไปโรงเรียนยังไง
4: ไม่เป็นไรนะลูกใส่เสื้อกันฝนพกร่มเมื่อออกจากบ้านและจำไว้ว่าถ้าเกิดฟ้าร้องหรือฟ้าแลบอย่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือที่โล่งแจ้งและอย่าอยู่ใกล้ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่อาจล้มได้ถ้าต้องอยู่กลางแจ้ง

0: ตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ
1: ชาวชลบุรีเตรียมเฮกับมหกรรมสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของปีในงานโอท็อปภูมิภาคปี2569สีสันท้องถิ่นเราเรื่องเล่าแห่งภูมิปัญญายกขบวนสินค้าโอท็อปทั้งของใช้ของฝากพร้อมของอร่อยจากทั่วประเทศกับโอท็อปชวนชิมห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของถูกพร้อมลุ้นรับทองคำทุกวันปิดท้ายความสนุกกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังในโดมแอร์เย็นฉ่ำย้ำว่าเข้าฟรีตลอดงาน 15-21 พฤษภาคมนี้ณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี 10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
2: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
3: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
4: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: ดีเจ็ดพอดแคสต
1: ์สวัสดีค่ะทุกฝั่งค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการบุพการีที่เคารพนะคะก็เรามีเรื่องราวที่เกี่ยวกับผู้สูงวัยมาบอกเล่าให้ฟังกันเป็นประจำนะคะก็จะนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัยโดยคุณหมอมาเล่าให้ฟังหรือผู้ที่มีความรู้กับการดูแลผู้สูงอายุนะคะรายการบุพการีที่เคารพ EP นี้นะคะก็ได้นำเรื่องราวของผู้สูงอายุไทยนะซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันนี้นะคะจะมีผู้ที่มีอายุยืนยาวมากขึ้นถึง68ปีค่ะจากนั้นอีก10ปีนะคะผู้สูงอายุก็จะมีปัญหาสุขภาพและในปีหน้านะคะก็จะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอีก 30% ค่ะปัญหาของผู้สูงอายุจะพบว่ามีการพลัดตกหกล้มปีละล้านคนนะคะก็ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลกว่า 90,000 รายนะคะเสียชีวิตวันละ4รายที่แย่ไปกว่านั้นก็คือติดเตียงทำให้เป็นปัญหานะคะเรื่องราวเหล่านี้ไม่อยากให้เกิดกับผู้สูงอายุดังนั้นการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุเป็นเรื่องสำคัญค่ะการดูแลสุขภาพให้เดินดีผู้สูงอายุทำกิจกรรมให้มากพอก็จะช่วยสุขภาพของผู้สูงอายุได้มากค่ะวันนี้ศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรประวิทย์เจนวัฒนกุลได้มาพูดคุยเรื่องสูงวัยสุขภาพดีเดินดีไม่ลืมไม่ล้มอารมณ์แจ่มใสค่ะ
2: สำหรับสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเราเนี่ยมีอายุยืนยาวขึ้นนะครับเด็กเกิดวันนี้ก็คาดว่ามีอายุถึง78ปีครับแล้วก็เราจะมีอายุสุขภาพดีเนี่ยถึง68ปีครับแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีสุขภาพที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับมีปัญหาบ้างนะครับในอีก10ปีท้ายสุดของชีวิตเราแต่ยังไงก็ตามเรื่องของการที่เรามีอายุยืนยาวขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีนะครับแต่ก็จะทำให้เรามีผู้สูงอายุในสังคมมากขึ้นนะครับอย่างปีนี้นะครับปี2567เรามีผู้สูงอายุมากถึง120ของจำนวนประชากรของประเทศไทยนะครับแล้วท่านทราบไหมครับว่าในอีก5ปีข้างหน้านะครับจำนวนผู้สูงอายุในสังคมไทยเนี่ยจะกลายเป็น 30% ครับนั่นแปลว่าคนที่เดินมาหาเรา10คนเนี่ยจะเป็นผู้สูงอายุหรืออายุมากกว่า60ปีขึ้นไปเนี่ยถึง3คนใน10คนเลยครับปัญหาที่สำคัญของผู้สูงอายุไทยนะครับจากการสำรวจของกรมอนามัยนะครับ3อันดับแรกครับอันดับที่1เลยครับก็คือการพลัดตกหกล้มครับอันดับที่2ครับก็คือปัญหาเรื่องของความคิดความจำนะครับหรือภาวะสมองเสื่อมนะครับแล้วอันดับที่3นะครับก็คือปัญหาเรื่องการมองก็คือมองเห็นไม่ชัดนะครับอันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องของการพลัดตกหกล้มนะครับซึ่งเป็นปัญหาอันดับหนึ่งของผู้สูงอายุไทยนะครับท่านทราบไหมครับว่าใน1ปีเนี่ยมีผู้สูงอายุพลัดตกหกล้มเนี่ยปีละ3ล้านรายนะครับแล้วก็ในจำนวนนี้นะครับที่จะต้องเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลเนี่ยมีถึง 90,000 รายครับใน 90,000 รายนี่ครับน่าเสียดายครับที่ท่านเหล่านี้เนี่ยต้องเสียชีวิตไปมากถึงปีละ 1,600 คนนะครับหรือวันละ4คนครับคราวนี้ผู้ที่ไม่เสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มเนี่ยบางท่านก็ อยู่ติดบ้านนะครับหรือที่แย่กว่านั้นก็คืออยู่ติดเตียงนะครับก็จะกลายเป็นปัญหาของสังคมที่กว้างขวางไปอีกนะครับทำให้ญาติพี่น้องหรือลูกหลานเนี่ยต้องมาดูแลนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่อยากให้มีเกิดขึ้นครับ
0: คุณกำลังฟัง PRD7 Podcast
2: เร่งเห็นความสำคัญของปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุไทยนะครับก็ในปี2568วันกายภาพบัตรแห่งชาติเนี่ยคือวันที่20มกราคมเนี่ยเราได้กำหนดคำขวัญไว้ว่าสูงวัยสุขภาพดีเดินดีไม่ลืมไม่ล้มอารมณ์แจ่มใสนะครับแล้วก็ในโอกาสนี้ก็อยากจะเชิญชวนนักกายภาพบำบัดที่ปฏิบัติงานอยู่ทั่วประเทศนะครับร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับ ผู้สูงอายุนะครับเพื่อให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปนานๆครับท่านทราบไหมครับว่าองค์การอนามัยโลกแนะนำว่าถ้าผู้สูงอายุเนี่ยได้เดินได้ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันมากเพียงพอเนี่ยจะช่วยป้องกันภาวะหลงลืมได้และที่สำคัญกว่านั้นครับหากใครที่มีปัญหาเริ่มมีภาวะหลงลืมแล้วการมีกิจกรรมทางกายที่มากพอเนี่ยก็จะช่วยบรรเทาชะลอการหลงลืมได้ด้วยครับในส่วนของการป้องกันไม่ให้ล้มนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยครับสำหรับผู้สูงวัยที่ได้เรียนไปแล้วนะครับว่าปัญหาสุขภาพในผู้สูงวัยที่มากที่สุดก็คือเรื่องของการพลัดตกหกล้มทำไมเหรอครับเพราะว่าถ้าผู้สูงวัยหรือคนแก่นะครับพลัดตกหกล้มเนี่ยก็จะทำให้ทำกิจวัตรประจำวันไม่ได้นะครับพอทำกิจวัตรประจำวันไม่ได้บางคนก็ต้องติดเตียงนะครับก็จะทำให้เรื่องของความคิดความอ่านเกิดภาวะหลงลืมนะครับอันนั้นก็จะตามมาด้วยอารมณ์ที่หดหู่ซึมเศร้านะครับแล้วก็ทำให้ทุกอย่างแย่ไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสำคัญมากๆครับที่จะต้องป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุหกล้มนะครับแล้วมันมีวิธีการมากมายครับทางกายภาพบำบัดที่จะช่วยให้ผู้สูงวัยไม่หกล้มนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะแขนขานะครับการออกกำลังกายของระบบปอดและหัวใจหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะครับแล้วก็มีเรื่องของการฝึกการทรงตัวด้วยนะครับจะได้ล้มยากขึ้นนะครับรวมถึงการแก้ไขปัญหาข้อต่อยึดติดนะครับถ้าเข่าเราขยับได้ไม่ปกติอาจจะทำให้เราล้มง่ายนะครับและสุดท้ายครับก็มีคำแนะนำการปฏิบัติตัวเช่นการเปลี่ยนท่าทางจากการนั่งไปยืนเนี่ยก็ควรจะทำอย่างช้าๆนะครับเพราะอาจจะเกิดภาวะหน้ามืดได้ก็อาจจะทำให้ล้มได้นะครับหรือการเดินในที่แสงน้อยหรือในที่มืดต้องระวังอย่างไรนะครับอันนี้ก็กายภาพบำบัดเราจะช่วยได้ครับสำหรับกลุ่มเป้าหมายนะครับของการรณรงค์เรื่องของทำให้ผู้สูงวัยเนี่ยสุขภาพดีเดินดีไม่ลืมไม่ล้มอารมณ์แจ่มใสเนี่ย
0: คุณกำลังฟัง PRD7 Podcast
2: อยากจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับผู้สูงวัยเนี่ยแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆครับกลุ่มที่1เราเรียกว่ากลุ่มที่ยังกระฉับกระเฉงอยู่ทำทุกอย่างได้เองครับทำกิจวัตรประจำวันได้พึ่งตนเองได้ไปวัดไปว่าไปเที่ยวได้นะครับนี่คือกลุ่มที่1กลุ่มที่2ครับคือกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มผู้สูงวัยติดบ้านครับติดบ้านก็แปลว่าออกจากบ้านลำบากนะถ้าไม่มีคนช่วยเหลือนะครับก็จะอยู่บ้านเป็นหลักนะครับและกลุ่มที่3ครับคือกลุ่มผู้สูงวัยที่ติดเตียงครับถ้าติดเตียงก็คือป่วยด้วยโรคบางอย่างทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ก็จะต้องมีผู้ดูแลค่อนข้างใกล้ชิดนะครับอันนี้เนี่ยเราอยากเห็นอย่างนี้ครับเราอยากเห็นว่าผู้สูงวัยไทยเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่1ครับกลุ่มกระฉับกระเฉงนะครับให้มากที่สุดให้นานที่สุดนะครับนั่นก็แปลว่าคนไทยผู้สูงวัยไทยจะมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับอันนี้เป็นยอดปรารถนานะครับอย่างไรก็ตามก็จะมีคนที่อยู่ในกลุ่มที่2นะครับคือกลุ่มที่ติดบ้านนะครับกลุ่มนี้เนี่ยหากได้ทำกายภาพบำบัดก็อาจจะกลับไปอยู่ในกลุ่มกระฉับกระเฉงได้นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีมากสุดท้ายครับกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่ติดเตียงกลุ่มนี้เนี่ยหากได้ทำกายภาพบำบัดแล้วสามารถที่จะกลายเป็นกลุ่มติดบ้านก็ถือว่าดีขึ้นนะครับคนไข้ผู้สูงวัยสามารถที่จะใช้ชีวิตเองได้ในบ้านนะครับก็เป็นคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่อยากจะดูแลสุขภาพของตนเองหรือลูกหลานนะครับที่อยากจะที่ห่วงใยอยากดูแลสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่หรือปู่ย่าตายายนะครับลองปรึกษานักกายภาพบำบัดใกล้ตัวนะครับท่านก็

0: ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
1: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
0: สวทระยอง 91.75 MHz
1: สวทจันทบุรี 90.25 MHz
2: สวทตราด 92.75 MHz
1: และสวทสระแก้ว 103.25 MHz
3: เรื่องดีๆมีทุกวัน
0: แค่ฟัง PRD7 Podcast
4: คุณกำลังฟัง PRD7 Podcast
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบุพการีที่เคารพพบกันอีกครั้งนะคะในห่วงเวลานี้สำหรับวันนี้ก็มีเรื่องของภาวะโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุมาให้ท่านได้ฟังกันค่ะผู้คนนับล้านทั่วโลกต้องทนทุกข์ทรมานจากภาวะซึมเศร้าอาการซึมเศร้าส่งผลต่ออารมณ์ความคิดความรู้สึกพฤติกรรมและสุขภาพร่างกายใครที่อยู่ในภาวะนี้ต้องขอให้กำลังใจก่อนเลยนะคะและเข้าใจดีว่ารู้สึกอย่างไรบางครั้งเมื่อเรารู้สึกแย่ดูเหมือนว่าโลกทั้งใบจะไม่ได้อยู่เคียงข้างเราต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมากในการยอมรับว่าเรากำลังดิ้นรนกับภาวะซึมเศร้าและกำลังต้องการความช่วยเหลือวันนี้จะนำข้อมูลในเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังแบบง่ายๆนะคะเพื่อทุกคนได้ทำความเข้าใจกับภาวะซึมเศร้าว่าควรจะมีวิธีคิดปรับแนวคิดและจัดการกับภาวะนี้อย่างไรใน4วิธีโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุพบมากถึง 10-20% ในประชากรผู้สูงอายุโดยผู้ป่วยจะมีอายุ60ปีขึ้นไปและพบมากในเพศหญิงมากกว่าเพศชายโดยปกติแล้วผู้สูงอายุมักจะแสดงออกทางอารมณ์เช่นหงุดหงิดง่ายบ่นมากกับลูกหลานทั้งที่เมื่อก่อนไม่เป็นแบบนี้หากปล่อยไว้นอกจากจะมีอาการทางด้านจิตใจแล้วอาจส่งผลต่อโรคประจำตัวของผู้สูงอายุที่เป็นอยู่ก็ได้ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงกิติการธนอุดมอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลมาอธิบายเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุค่ะ
4: ฟัง PRD7 Podcast
6: โรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุก็คือโรคความผิดปกติทางอารมณ์นะคะก็หมายถึงอารมณ์เศร้าหรือว่าอารมณ์เบื่อภาวะอารมณ์เนี่ยก็ยังส่งผลต่อพฤติกรรมแล้วก็ความคิดร้องไห้ง่ายทุกข์ใจหรือว่าเป็นอารมณ์เบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรการมองตัวเองแบบไร้ค่าไม่มีคุณค่ามองตัวเองในแง่ลบอยากตายหรือว่ามีการทำร้ายตัวเองนะคะซึ่งก็พบได้ในผู้สูงอายุมากพอสมควรนะคะต้องบอกว่าโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุนะคะเป็นภาวะที่พบบ่อยนะคะในบางกลุ่มประชากรนะคะที่ถือว่ามีความเสี่ยงมากขึ้นเช่นในผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านพักคนชราผู้สูงอายุที่มีโรคทางกายเรื้อรังหรือโรคประจำตัวเกี่ยวกับหลอดเลือดนะคะเช่นหลอดเลือดสมองเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าโรคประจำตัวทางกายที่มีการอักเสบนะคะเช่นภูมิคุ้มกันบกพร่อง SLE นะคะหรือว่าพาร์กินสันนะคะก็ถือได้ว่าจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคซึมเศร้านะคะหรือว่าปัจจัยทางด้านสังคมนะคะเช่นเจอการเปลี่ยนแปลงของบทบาทและหน้าที่อย่างชัดเจนเช่นในวัยเกษียณบางคนก็ไม่พร้อมที่จะต้องมาอยู่บ้านนะคะไม่ทำงานแล้วเรื่องของการที่อยู่คนเดียวโดดเดี่ยวไม่ค่อยได้ปฏิสัมพันธ์กับใครหรือผู้สูงอายุที่สูงอายุมากเช่นมากกว่า85ปีขึ้นไปอันนี้ก็จะพบโรคซึมเศร้าได้บ่อยขึ้นค่ะการที่เป็นข้อสังเกตนะคะที่นำไปสู่การวินิจฉัยโรคซึมเศร้านะคะในผู้สูงอายุจะสังเกตได้ว่าเรื่องของอารมณ์อะค่ะผู้สูงอายุนะคะหลายๆคนก็ไม่ได้ถนัดที่จะบอกว่าตัวเองเนี่ยมีอารมณ์ยังไงแต่อาจจะเป็นการแสดงออกอย่างอื่นแทนนะคะเช่นอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปแง่มุมอื่นที่เขาไม่เคยเป็นนะคะเช่นหงุดหงิดง่ายน้อยใจง่ายนะคะหรือว่ามีความวิตกกังวล สูงขึ้นอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นความวิตกกังวลต่อตัวเองต่อโรคของตัวเองอันนี้ก็อาจจะเป็นอารมณ์ที่แสดงออกมาในอีกแบบนึงนะคะหรือว่าบางคนก็จะมีอาการทางด้านร่างกายนะคะที่แสดงออกมามากขึ้นในช่วงที่เขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะคะเช่นอาหารไม่ย่อยปวดท้องนะคะขับถ่ายไม่เหมือนเดิมเรื่องการนอนที่มีปัญหามากกว่าเดิมบางคนจะเป็นลักษณะนิ่งเฉยเงียบลงไม่พูดไม่จากับใครอย่างเงี้ยค่ะในอาการทั้งหมดเนี่ยทุกคนก็อาจจะไม่ได้เป็นทั้งหมดทุกอาการนะคะคืออาการที่พูดมาเนี่ยก็ควรจะเป็นติดต่อกันนะคะอย่างน้อย2สัปดาห์แล้วก็มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันด้วยค่ะเรื่องของการรักษาโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุนะคะแรกก็คือเรื่องของการรับประทานยานะคะซึ่งยาในที่นี้ก็หมายถึงยาต้านเศร้านะคะถ้าได้รับการพิจารณาแล้วว่าควรได้เริ่มรับยาต้านเศร้านะคะผู้สูงวัยหรือว่าญาตินะคะควรที่จะแจ้งคุณหมอนะคะว่ามียาโรคประจำตัวอื่นๆอะไรอีกบ้างโดยที่ไม่ได้อยู่ในระบบของโรงพยาบาลยาเนี่ยมันอาจจะทำปฏิกิริยากันซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ประสงค์ที่จะให้เกิดขึ้นยาต้านเศร้าในผู้สูงอายุเนี่ยค่ะอาจจะใช้เวลาในการออกฤทธิ์หรือว่าช่วยผู้สูงอายุเนี่ยช้ากว่าคนในวัยอื่นๆนะคะอาจจะมากกว่า1เดือนแล้วก็ส่วนที่2ค่ะก็คือเรื่องของการปรับพฤติกรรมปรับความคิดแล้วก็เสริมเรื่องของกิจกรรมอาจจะทำโดยจิตแพทย์หรือว่านักจิตวิทยานะคะก็อาจจะเป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลายทำให้อารมณ์ค่อยๆดีขึ้นแล้วก็จะแฝงไปด้วยการที่ได้รวมกลุ่มหรือว่าได้ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นบางรายที่มีภาวะทางกายเรื้อรังหรือว่ายังรักษาควบคุมได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณาให้ยาหรือว่ามีการรักษาที่สามารถสงบอาการของโรคทางกายได้ด้วยซึ่งจะส่งผลดีต่อโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุผู้ที่อยู่ใกล้ผู้สูงอายุนะคะหรือว่าในครอบครัวมีผู้สูงอายุนะคะก็ต้องเริ่มจากการสังเกตนะคะแล้วก็ตระหนักถึงภาวะนี้ค่ะจะได้นำไปสู่การวินิจฉัยแล้วก็การรักษาต่อไปค่ะ

0: ADJ Podcast ถ้าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่นำเรื่องราวเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคซึมเศร้าโดยนายแพทย์สมบูรณ์ฮทัยอยู่สุข
1: หมออยากจะมาพูดถึงเรื่องว่าแล้วถ้าคนรอบตัวเป็นน่ะเราจะช่วยเหลือยังไงสำหรับผู้ดูแลแล้วนะสำหรับคนรอบข้างแล้วนะครับเราจะช่วยเหลืออย่างไรอยากบอกว่าต้องเริ่มด้วยสเต็ปแรกเลยครับคือเราต้องไปรับฟังเขาครับการรับฟังการไปอยู่ข้างๆมันจะแปลว่าเราเข้าใจเขาไงครับมันจะแปลว่าเราพร้อมที่จะช่วยเหลือและดูแลส่วนนี้ตอบโจทย์ที่เมื่อ EP ที่แล้วเราคุยกันไว้เนาะเราคุยกันไว้ว่าคำพูดต้องห้ามจะทำยังไงดังนั้นหมอทิ้งไว้นิดนึงเมื่อ EP ที่แล้วว่าบางทีไม่รู้จะพูดอะไรให้เข้าไปฟังก็เลยอยากเริ่มข้อแรกว่าเข้าไปฟังก่อนคุณผู้ฟังทุกท่านลองนึกตามทุกวันนี้เวลาเราบอกเราฟังใครต่อใครฟังลูกที่บ้านฟังภรรยาฟังเพื่อนร่วมงานฟังหัวหน้าฟังลูกน้องฟังจริงเปล่าหรือจริงเราฟังเพื่อที่ว่าเราจะรอว่าเราจะตอบอะไรเขาหรือฟังเพื่อที่เราจะสอนอะไรเขาตอนท้ายใช่ไหมครับแต่ผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยเขาต้องการคนฟังที่เข้าใจเขานะครับเข้าใจและใส่ใจนะผมชอบคำภาษาไทยมากๆเลยครับคำว่าเข้าใจคือเข้าไปอยู่ในใจใส่ใจคือเอาใจลงไปใส่กับเขาว่าฉันเข้าใจนะฉันรู้ว่าเธอเศร้าแล้วฉันก็รู้ด้วยว่าเธอไม่ได้แกล้งทำฉันรู้ด้วยว่าเธอกำลังไม่ไหวฉันอยู่ข้างๆนะแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันอาจจะไม่ได้ออกมาเป็นคำพูดแบบนี้ไงครับบางอย่างอาจจะเป็นการที่แบบนั่งฟังนั่งอยู่ข้างๆอ่ะโดยไม่ต้องทำอะไรอ่ะส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราเข้าไปช่วยเหลือคนที่เครียดหรือคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเราก็มักจะไปช่วยเหลือคนที่เรารู้จักใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม่ใช่เป็นคนที่เป็นวิชาชีพนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์หรือผู้ให้คำปรึกษาเนาะเราก็จะเข้าไปแบบเป็นคนรู้จักแล้วเราก็มักจะรู้ว่าเขามีสไตล์แบบไหนเขาชอบที่จะอยู่คนเดียวเขาชอบที่จะบ่นเขาชอบที่จะอยู่เงียบๆเวลาที่เขามีเรื่องเศร้าเรื่องเครียดลองใช้วิธีนั้นนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วหลายๆคนชอบที่จะให้มีคนเข้าไปนั่งอยู่ข้างๆหรือเข้าไปฟังแต่ถ้าเกิดเข้าไปนะแล้วเขาบอกว่าปล่อยฉันก่อนอย่าเพิ่งยุ่งกับฉันตอนนี้ก็อย่าเพิ่งเข้าไปนะครับแต่เกิดคำถามอีกบางคนก็จะถามว่าเอาแล้วถ้าเกิดเขาเกิดมีความคิดเชิงลบอยากตายไม่อยากอยู่ขึ้นมาแล้วจะปล่อยเขาไว้ได้ยังไงก็อาจจะต้องเก็บเรื่องของมีคมอาวุธต่างๆที่เขาจะทำร้ายตัวเองออกจากตรงนั้นนะครับเปิดประตูไว้สักนิดนึงเราเดินผ่านเราเห็นเขาอยู่ว่าเขาทำอะไรอยู่นะครับแต่ในเคสทั่วๆไปเราเข้าไปฟังแล้วก็ไปอยู่ข้างๆเคียงข้างอาจจะอยู่เงียบๆพลังแห่งความเงียบบางทีมันมีทรงคุณค่าและทรงพลังมากกว่าพูดไปเรื่อยๆเหมือนกันเนาะนะครับบางคนฟังแล้วมีจังหวะบางทีเขาก็ต้องการการสัมผัสบางทีเหมือนกันเช่นจับมือโอบไหล่กอดถ้าเกิดเป็นญาติสนิทกันนะครับเป็นลูกเป็นพ่อแม่กันอะไรอย่างนั้นได้อยู่แล้วล่ะสัมผัสบางทีมีพลังมหาศาลยิ่งกว่าคำพูดเป็น10เป็น100คำนะครับดังนั้นอยากให้เริ่มด้วยการฟังด้วยใจจริงๆฟังโดยไม่รีบสอนฟังโดยไม่รีบโต้ตอบนะครับแล้วเมื่อไหร่เขาพร้อมหมอเชื่อเลยนะถึงเวลานั้นอ่ะคุณผู้ฟังสามารถแนะนำสามารถช่วยเขาด้วยวิธีของเราในแบบที่เราคิดว่าเหมาะได้มากขึ้นด้านที่2นะครับในเรื่องของการช่วยเหลือคือเรื่องของทัศนคติของเราสำคัญมากๆแบบที่หมอพูดไปหลายๆทีว่าอยากให้รู้เลยนะครับว่าคนเป็นซึมเศร้าเขาไม่ได้อยากเป็นหรอกไม่มีใครอยากเป็นซึมเศร้าหรอกสิ่งที่เขาเป็นมันเป็นขึ้นมาเองมันเป็นเพราะว่าเขาเป็นโรคนะครับเขาไม่ได้แกล้งทำเขาไม่ได้นิสัยไม่ดีเขาไม่ได้อ่อนแอที่พูดมาทั้งหมด3อย่างนี้นะผู้ป่วยซึมเศร้าช้ำใจมากนะครับเวลาที่เขามาพบกับจิตแพทย์เนี่ยเขาจะบอกตลอดว่าเขาโดนพูดแบบนี้จากคนทั้งบ้านจากคนรอบตัวเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากเป็นแต่เขาออกจากมันไม่ได้นะครับแต่ก็อย่างว่านะครับหมอเข้าใจคนที่อยู่รอบตัวคนที่เป็นซึมเศร้ากันบางทีบางเรื่องเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเป็นซึมเศร้าจริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมเป็นซึมเศร้ายังโพสต์เฟซบุ๊กได้ทำไมเป็นซึมเศร้าแล้วยังไปมีกิจวัตรประจำวันอื่นๆเหมือนคนอื่นได้ก็อยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าโรคซึมเศร้าเป็นคุณหมอวินิจฉัย ถ้าคุณหมอเขาวินิจฉัยแล้วก็ลองดูลองเชื่อดูแล้วลองติดตามไปดูแล้วลองอยู่กับเขาแบบที่เพื่อนมนุษย์ที่มีจิตใจที่อยากดูแลเพื่อนมนุษย์ด้วยกันน่ะอยู่เคียงข้างกันนะครับเราลบทัศนคติเชิงลบของเราออกไปก่อนเราอาจจะอยู่กับเขาได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะครับเชื่อมโยงไปสู่ข้อถัดไปทำให้บางทีเราก็เหมือนกับรักและหวังดีอ่ะยิ่งเป็นคนในครอบครัวบางทีเราอาจจะคาดหวังหรือว่ากดดันหรือใช้คำพูดที่รุนแรงอ่ะเช่นเรื่องแค่นี้ไม่ไหวเลยแบบนี้ไม่ใช่ลูกพ่อโอ้โหรู้ฟังครับคำพูดมันทำร้ายใจคนเป็นลูกที่เป็นโรคซึมเศร้ามากๆเลยนะครับหรือแบบพูดว่าตายอยู่ได้ไม่ไปตายๆสักทีที่เกิดการสูญเสียถึงชีวิตนะครับดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ควรเอามาล้อเล่ย์หรือไม่ควรเอามาพูดนะครับหรือบางทีเราอยากจะให้เขาสู้ว่าเอ้าไปทำสินั่งร้องไห้อยู่ทำไมลองไปหาอะไรทำอย่างนี้บอกครับคนไข้ซึมเศร้าเขามีปัญหาเรื่องสารเคมีวิธีการมองโลกเขารู้สึกว่ามันหม่นหมองมันมัวไปหมดจนกระทั่งเขาไม่รู้จะทำยังไงดังนั้นคำพูดมีผลนะครับวิธีการตอบสนองมีผลจริงๆอยากให้ทุกๆคนที่อยู่รอบข้างคนเป็นซึมเศร้ามองเขาด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์เป็นเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งอะถึงแม้จะรู้จักหรือไม่สนิทกับเขาก็ตามแต่อยากให้ลองนึกนะครับว่าถ้าวันหนึ่งเราเป็นซึมเศร้าขึ้นมาเราอยากให้คนรอบข้างปฏิบัติกับเราอย่างไรและสุดท้ายนะครับของการช่วยเหลือคนที่เป็นซึมเศร้านะครับคือในเรื่องของการทำกิจวัตรอื่นๆเขาบอกว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยที่เป็นซึมเศร้าในระดับที่เป็นน้อยๆเนี่ยการออกไปมีกิจวัตรนะครับเช่นไปทำงานเยที่เขาเคยชอบออกกำลังกายไปเที่ยวต่างจังหวัดเล่นกีฬาอ่านหนังสือทำอาหารเลี้ยงสัตว์ต่างๆนานาเหล่านี้ช่วยให้ซึมเศร้าดีขึ้นนะดังนั้นอย่าไปดูถูกจุดเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับแต่หมอจะเจออย่างนี้ครับว่าคนไข้ที่เป็นซึมเศร้าเองอ่ะเขาจะบอกว่ามันเพลียมันไม่มีแรงมันยากมากเลยที่จะทำแบบที่คุณหมอบอกหมอถึงบอกไงครับว่าเป็นส่วนที่อยากให้คนรอบข้างช่วยเหลือผู้ป่วยซึมเศร้าสักนิดนึงบางทีเขามีแรงกระตุ้นแรงฉุดนิดนึงแล้วทำไปด้วยกันพาไปด้วยกันยิ่งคนที่ชวนเป็นคนสำคัญในชีวิตเป็นพ่อแม่เป็นคนในครอบครัวเป็นแฟนเป็นอะไรนะโอ้พลังมหาศาลเลยนะครับเพียงแต่ว่าอยากให้พวกเราช่วยชวนกันนิดนึงเขาจะได้ไปอย่างมีพลังแล้วก็ไปอย่างต่อเนื่องและมีความสุขมากขึ้นที่พูดไปทั้งหมดนะครับทั้ง4อย่างนี้นะครับก็คือเรื่องของการช่วยเหลือผู้ป่วยซึมเศร้านะครับรับฟังอย่ามองว่าเขาเรียกร้องความสนใจอย่าไปกดดันคาดหวังมากจนเกินไปแล้วก็การชวนทำกิจกรรมต่างๆนะครับเป็นไงครับสำหรับวันนี้เราได้รับฟังเรื่องของการดูแลเรื่องของโรคซึมเศร้าการรักษาทั้งในฐานะผู้ป่วยเองและในฐานะของญาติหรือคนรอบตัวของผู้ป่วยซึมเศร้านะครับน่าจะทำให้คุณผู้ฟังเคลียร์ใจเคลียร์ประเด็นได้มากขึ้นว่าตกลงซึมเศร้ารักษาหายไหมตกลงซึมเศร้าต้องรักษาไปนานเท่าไหร่กินยาแล้วจะเป็นยังไงผลข้างเคียงจะมีไหมแล้วทำจิตบำบัดดีไหมต้องทำอย่างไรหมอคิดว่าในการดูแลผู้ป่วยซึมเศร้าหรือในฐานะผู้ป่วยเองมีการรักษาที่ต่อเนื่องและเหมาะสมและทำให้หายจากโรคซึมเศร้าหรืออยู่กับโรคซึมเศร้านี้ได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับ
2: ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
3: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
2: สวทระยอง 91.75 MHz
3: สวทจันทบุรี 90.25 MHz
4: สวทตลาด 92.75 MHz
3: และสวทสระแก้ว 103.25 MHz
5: เรื่องดีๆมีทุกวัน
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลย้ำไทยช่วยไทยพลัสเน้นลดภาระค่าครองชีพช่วยผู้ประกอบการรายย่อยประชาชนเตรียมพร้อมลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับ ทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
12: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
12: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
11: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
12: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
13: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
14: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
13: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
15: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
16: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำไทยช่วยไทยพลัสไม่มุ่งหวังกระตุ้นเศรษฐกิจเน้นลดภาระค่าครองชีพช่วยผู้ประกอบการรายย่อยประชาชนเตรียมพร้อมลงทะเบียน25พฤษภาคมนี
17: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐจะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เช่นหากซื้อสินค้า100บาทประชาชนจะจ่ายเพียง40บาทและรัฐออกให้60บาทซึ่งรัฐจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนรวม30ล้านสิทธิ์เปิดลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสนคนรัฐจะเติมเงินเพิ่มให้รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนจากเดิม300บาทเพิ่มอีก700บาทเป็นเวลา4เดือนเช่นกันพร้อมเน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ต้องการลดภาระฝั่งผู้ซื้อและต่อลมหายใจให้พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเพื่อป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวที่อาจลุกลามไปสู่ปัญหาธุรกิจปิดกิจการและคนตกงานปฏิพลพระพรมมารายงาน
7: รัฐบาลยังไม่ล้มแผนถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกยืนยันอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองราคาให้สมเหตุสมผล
18: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกโดยยืนยันว่ารัฐบาลยังไม่พับแผนหรือยุติแนวคิดการถ่ายทอดสดแต่ขณะนี้อยู่ระหว่างรอคำตอบจากผู้ถือลิขสิทธิ์หลังส่งทีมงานเข้าเจรจาต่อรองเพื่อขอปรับลดราคาลงมาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าเงื่อนไขฟุตบอลโลกครั้งนี้แตกต่างจากเมื่อ4ปีก่อนอย่างมากเนื่องจากเวลาแข่งขันส่วนใหญ่อยู่ในช่วงดึกซึ่งอาจไม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือสถานบันเทิงเท่าที่ควรประกอบกับภาคเอกชนและสปอนเซอร์ยังไม่เข้ามาสนับสนุนเหมือนในอดีตเพราะมองว่าการขายโฆษณาทำได้ยากในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันแม้นายกรัฐมนตรีจะยืนยันชัดเจนว่าจะไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินในการดำเนินการครั้งนี้แต่ไม่ว่าจะใช้จ่ายในรูปแบบใดรัฐบาลก็ต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าและสมเหตุสมผลซึ่งราคาที่เสนอมาในเบื้องต้นยังไม่สามารถอธิบายความคุ้มค่าให้ประชาชนยอมรับได้จึงต้องรอผลการเจรจาปรับลดราคาโดยรัฐบาลจะยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักสำคัญนิตยาคุณสิมรายงาน
7: จังหวัดภูเก็ตพร้อมรับมือฤดูฝนจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องสูบน้ำเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งเก็บขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำต่อเนื่อง
19: นายสุภโชคลองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำและระบบระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนจากสภาพอากาศที่มีฝนตกต่อเนื่องโดยสถานการณ์น้ำในคลองบางใหญ่ยังอยู่ในภาวะปกติแต่บางจุดมีน้ำท่วมขังผิวจราจรและรอการระบายซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจราจรแล้วนอกจากนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบระบายน้ำพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งเก็บขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้รวดเร็วยิ่งขึ้นรวมทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระดับน้ำและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกต่อเนื่องและระดับน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งอาจส่งผลต่อการระบายน้ำในเขตพื้นที่เมืองอย่างไรก็ตามเทศบาลนครภูเก็ตขอความร่วมมือประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมหลีกเลี่ยงการทิ้งขยะลงคลูคลองและท่อระบายน้ำเพื่อช่วยลดปัญหาการอุดตันและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนวพันธ์พลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
7: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
6: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ NEO
1: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
2: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป
3: เป็นไรนะลูกใส่เสื้อกันฝนพกร่มเมื่อออกจากบ้านและจำไว้ว่าถ้าเกิดฟ้าร้องหรือฟ้าแลบอย่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือที่โล่งแจ้งและอย่าอยู่ใกล้ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่อาจล้มได้ถ้าต้องอยู่กลางแจ้งรีบเข้าอาคารที่มั่นคงทันทีนะลูก
4: โอเคครับผมจะระวังตัวครับ
3: ดีมากแล้วอย่าลืมเช็คข่าวพยากรณ์อากาศก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะลูก
5: น้ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุน

0: ถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ
1: ชาวชลบุรีเตรียมเฮกับมหกรรมสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของปีในงานโอท็อปภูมิภาคปี2569สีสันท้องถิ่นเราเรื่องเล่าแห่งภูมิปัญญายกขบวนสินค้าโอท็อปทั้งของใช้ของฝากพร้อมของอร่อยจากทั่วประเทศกับโอท็อปชวนชิมห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของถูกพร้อมลุ้นรับทองคำทุกวันปิดท้ายความสนุกกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังในโดมแอร์เย็นช่ำย้ำว่าเข้าฟรีตลอดงาน 15-21 พฤษภาคมนี้ณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี 10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
2: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
3: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
4: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

โค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้หารือผู้บริหารบริษัทนิปปอนสตีลคอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่อุตสาหกรรมสีเขียวครับพี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับพร้อมหารือกับนายทาคาฮิโร่โมริรองประธานกรรมการและรองประธานบริหารบริษัทนิปปอนสตีลคอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นในประเด็นสำคัญทั้งการยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยและการผลักดันสู่อุตสาหกรรมสีเขียวโดยรัฐบาลก็มีเป้าหมายผลักดันภาคอุตสาหกรรมเหล็กไทยให้เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเตาหลอมไฟฟ้าเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียวในระยะยาวพร้อมทั้งคุมเข้มมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมจะกำหนดแนวทางการเลือกใช้เหล็กให้เหมาะสมกับลักษณะงานก่อสร้างแต่ละประเภทเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำคัญและนายกรัฐมนตรีก่อนเน้นย้ำเลยครับว่ารัฐบาลก็พร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมและสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในระยะยาวโดยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นจะช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับบอกว่าให้ไปขับเคลื่อนตามข้อเสนอภาคเอกชน4ด้านด้วยกันผ่านกลไกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจพร้อมให้รายงานผลเป็นระยะระยะกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลาย

นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าจากที่รัฐบาลได้จัดงานผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งได้เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการจาก10อุตสาหกรรมได้เสนอความคิดเห็นต่างๆนั้นโดยนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญและยืนยันแหละครับว่าการรับฟังเสียงจากผู้ประกอบการไม่ได้ทำเพื่อนักธุรกิจแต่หากว่าภาคธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อและเติบโตได้จะนำไปสู่การจ้างงานและการสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนรวมทั้งทุกภาคส่วนในระบบก็จะได้ประโยชน์จากการขับเคลื่อนของภาคธุรกิจที่ร่วมมือกับทางรัฐบาลเลยครับดังนั้นแล้วนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปกำหนดกรอบติดตามว่าได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามข้อเสนอภายใน30วัน60วันหรือ90วันผ่านกลไกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจแล้วเน้นย้ำว่าให้ดำเนินการครอบคลุม4ด้านหลักๆไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานน้ำและพลังงานสะอาดด้านการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลพร้อมผลักดันตามข้อเสนอแนะรวมทั้งมีหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ต้องร่วมกันดำเนินการรวมทั้งการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่และยังมีในด้านการลดอุปสรรคการอนุญาตรวมถึงการใช้ที่ดินของรัฐให้มันเกิดประโยชน์ซึ่งได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการและให้รายงานผลเป็นระยะด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าอนุมัติอะไรอย่างไรกันบ้างประเด็นแรกคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันซึ่งสนับสนุนวงเงิน 1,000 บาท4เดือนช่วยประชาชน43ล้านคนลดค่าครองชีพเริ่มลงทะเบียนได้วันที่25พฤษภาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่19พฤษภาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติมาตรการลดภาระค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันโดยเตรียมอัดฉีดวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนคือตั้งแต่1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายน2569นี่แหละครับ4เดือนให้แก่พี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหมาย43ล้านคนก็แบ่งเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคนซึ่งจะได้รับเงินเติมเข้าบัตรเพื่อใช้จ่ายที่ร้านธงฟ้าได้ทันทีทันใดโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ครับและกลุ่มต่อไปคือกลุ่มพี่น้องประชาชนทั่วไปอันนี้30ล้านคนด้วยกันที่จะได้รับสิทธิ์ผ่านรูปแบบร่วมจ่ายคือรัฐช่วยร้อยละ60ประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เท่านั้นสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน200บาทต่อคนต่อวันโดยผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มนี้นะครับจะต้องเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งซึ่งจะต้องลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังระหว่างวันที่25ถึงวันที่29พฤษภาคม2569ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายทั้ง2กลุ่มนี้นะครับก็สามารถนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปในเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกากับร้านค้าที่ร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าถุงเงินครอบคลุมทั้งร้านอาหารร้านค้าทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะยกเว้นร้านนวดอันนี้ไม่ได้สปาไม่ได้ทำเล็บก็ไม่ได้และทำผมก็ไม่ได้ครับโดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบให้วันที่16ตุลาคม2569นั้นเป็นวันหยุดพิเศษในกรุงเทพมหานครเท่านั้นคือหมายความว่าในวันที่16ตุลาคม2569ที่จะถึงเป็นวันหยุดพิเศษของพื้นที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์เท่านั้นแหละครับพร้อมได้สั่ง Work From Home 3วันด้วยกันเพื่อบรรเทาการจราจร
เข้มความปลอดภัยในช่วงการประชุมใหญ่ธนาคารโลก IMF ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19พฤษภาคม2569ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อภาษาอังกฤษที่เราคุ้นหูกันว่าIMF นั่นแหละครับประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอเข้ามาโดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้วันศุกร์ที่16ตุลาคม2569ย้ำนะครับวันศุกร์ที่16ตุลาคม2569นั้นเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์เท่านั้นไม่ทั่วประเทศนะครับเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นและคาดว่าในช่วงของการประชุมดังกล่าวนี้จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกตลอดจนผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกผู้นำทางความคิดและนักวิชาการกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวจาก190ประเทศจะเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวจึงให้หน่วยราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home ในวันจันทร์ที่12วันพุธที่14และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ครับในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดการประชุมดังกล่าวนี้ก็ขอความร่วมมือแล้วครับว่าให้หน่วยงานแต่ละแห่งไปพิจารณาดำเนินมาตรการที่มันเหมาะสมตามสภาพพื้นที่และการปฏิบัติงานกันด้วยสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นจำเป็นหรือมีนัดหมายบริการประชาชนเอาไว้ล่วงหน้าแล้วก็ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมกันต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชนกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นมาตรการดังกล่าวก็เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรอำนวยความสะดวกในการเดินทางและรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้แก่รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกนั่นเองครับพี่น้องไปที่เรื่องของการชี้แจงค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้ชี้แจงเรื่องค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026นั้นมีราคาสูงหากพิจารณาแล้วก็ไม่คุ้มค่าก็ต้องนำงบประมาณไปใช้ในด้านอื่นที่จำเป็นมากกว่าครับพี่น้องเอ้ามาฟังรายละเอียดกันสำหรับคอบอลแฟนบอลทั้งหลายของประเทศไทยจะได้เข้าใจตรงกันไม่ต้องไปเชื่อเฟกนิวข่าวลือที่ไหนใดๆทั้งสิ้นแหละครับเอ้าพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือตัวย่อกสทช.นี่แหละก็เห็นกันว่าเห็นพ้องกันว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วรวมทั้งราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าฟีฟ่านี่แหละเสนอมาให้กับเราบอกว่ามีราคาสูงซึ่งไม่สามารถเปิดเผยและอธิบายกับประชาชนได้แต่หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆก็พบนะครับว่าบางประเทศที่มีประชากรมากกว่าประเทศไทยหลายเท่ากลับได้รับข้อเสนอในราคาที่มันถูกกว่าเราหรือใกล้เคียงกับประเทศไทยแล้วครับแล้วขณะเดียวกันทางรัฐบาลก็เล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจประกอบกับไม่มีเงินสนับสนุนจากกสทช.และไม่มีเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเหมือนฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาแล้วขณะนี้จึงต้องรอความชัดเจนกันก่อนครับพี่น้องแต่ยังไม่มีการฟันธงอะไรใดๆทั้งสิ้นรอความชัดเจนครับในขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่19พฤษภาคม2569ว่านางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รายงานประเด็นลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบแล้วแต่ไม่ได้เป็นประเด็นที่มีการหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใดเนื่องจากว่าการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ใช้งบประมาณค่อนข้างเรียกว่าสูงเลยทีเดียวและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันซึ่งหลังจากนี้ไปก็ยังจะต้องให้กรมประชาสัมพันธ์นี่แหละไปพิจารณาต่อว่าจะมีความคุ้มค่าหรือไม่อย่างไรครับพี่น้องแสดงว่าตอนนี้ยังไม่มีการฟันธงอะไรใดๆทั้งสิ้นต้องรอฟังกันต่อไปครับเรื่องของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ติดตามกรณีรถยนต์ไฟฟ้าเกิดเหตุไฟไหม้ระหว่างชาร์จไฟเตรียมเรียกบริษัทผู้ผลิตเข้าชี้แจงในวันที่21พฤษภาคมนี่แหละครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงกรณีรถยนต์ไฟฟ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ระหว่างชาร์จไฟภายในบ้านเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบแล้วครับช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสคบบ่อยหน่อยประชาชนจะได้จำได้แม่นๆเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคก็ต้องไปที่สคบแล้วครับซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปติดตามและประชุมหารือร่วมกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในวันที่21พฤษภาคมนี้ที่สคบแล้วครับโดยจากกระแสข่าวบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ได้ชี้แจงสาเหตุอาจเกิดจากการชาร์จแบตเตอรี่เกินอัตราที่กำหนดไว้และมองว่าขัดแย้งกับความรู้สึกครับจึงจะมีการเรียกข้อมูลทั้งหมดเพื่อต้องการกรอบเวลาที่มันชัดเจนของผู้ผลิตรถยนต์ก่อนหน้านี้ก็เคยระบุแล้วครับว่ามีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับผู้ซื้อ 1,600 คันและทราบข้อมูลมาว่าจะมีการนำเข้าแบตเตอรี่800ลูกในเดือนมิถุนายนนี้พร้อมกันนี้ทางบริษัทก็จะต้องชี้แจงแนวทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในช่วงที่ไม่สามารถใช้งานรถยนต์ได้รวมไปถึงข้อเท็จจริงของการเกิดเพลิงไหม้กันด้วยแม้ว่ามีการอ้างเรื่องการชาร์จเกินร้อยละ70ก็ตามแต่ว่าโดยหลักการทั่วไปแล้วการชาร์จไฟสามารถดำเนินการได้มากกว่านั้นครับพี่น้องจึงจะเปิดโอกาสให้บริษัทรถยนต์นั้นมาชี้แจงข้อเท็จจริงนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ความคืบหน้าของผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนกับรถเมย์ว่าล่าสุดเป็นยังไงกันบ้างครับสถาบันนิติเวชวิทยาได้ออกมาเปิดเผยสามารถยืนยันอัตลักษณ์เพิ่มเตรียมส่งร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนกับรถเมย์รถประจำทางกลับภูมิลำเนา7รายส่วนอีก1ร่างรอผลเปรียบเทียบ DNA เพื่อยืนยันครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาได้เปิดเผยนะครับว่าจากกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถประจำทางหรือรถเมย์จนทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บหลายรายนั้นในขณะนี้สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตได้แล้ว4ร่าง4รายและนำส่งข้อมูลให้กับสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเพื่อให้ประสานทางญาติมาดำเนินเอกสารทางกฎหมายกันต่อไปส่วนอีก4ร่าง4รายนั้นยังอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมเนื่องจากว่าต้องรอขอข้อมูลและตัวอย่าง DNA จากทางญาติก่อนแล้วครับซึ่งในขณะนี้มีญาติเข้าให้ตัวอย่าง DNA แล้ว7ครอบครัวจาก8ครอบครัวแต่ว่ายังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ครบทั้งหมดนะครับโดยหากครอบครัวใดสงสัยว่าญาติอาจอยู่ในเหตุการณ์นี้หรือไม่อย่างไรก็สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อตรวจเปรียบเทียบ DNA ได้หรือหากร่างใดยังไม่มีญาติมาติดต่อทางเจ้าหน้าที่ก็จะเก็บรักษาร่างและหลักฐานเอาไว้พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ญาติเนี่ยเข้ามาตรวจสอบกันต่อไปส่วนทางด้านมูลนิธิร่วมกตัญญูก็เตรียมรถเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตไว้ทั้ง7คันเรียบร้อยแล้วเพื่อทำการส่งกลับร่างผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหลังได้รับการยืนยันจากทางสถาบันนิติเวชวิทยาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้อง
และไปกันที่เรื่องของประชาชนที่จะติดตั้งโซล่ารูฟท็อปนั้นว่ามีการเตือนประชาชนอย่างไรกันบ้างโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายวราวุธศิลปะอาชาได้เตือนพี่น้องประชาชนว่าถ้าติดตั้งโซล่ารูฟท็อปก็ต้องได้มาตรฐานมอกแล้วก็ได้แนะวิธีรับมือเหตุฉุกเฉินกันด้วยเอ้ามาฟังรายละเอียดกันอันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องใกล้ตัวกับพี่น้องประชาชนนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมมีความห่วงใยในเรื่องความปลอดภัยและมาตรฐานการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปที่ในช่วงนี้มีพี่น้องประชาชนสนใจกันเป็นจำนวนมากมายนั้นขอเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นตั้งแต่ระบบอินเวอร์เตอร์สายไฟตัวคอนเวอร์เตอร์ไปจนถึงแบตเตอรี่ว่าต้องมีสัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกกำกับอยู่เสมอเลยครับส่วนการติดตั้งระบบก็จะต้องดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญการที่มีใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอย่างถูกต้องและติดต่อช่างได้ตลอดเวลากันด้วยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความปลอดภัยสูงสุดก่อนการติดตั้งทุกครั้งต้องทำยังไงครับก่อนการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปทุกครั้งประชาชนควรศึกษาและทำความเข้าใจระบบโซล่าเซลล์3ระบบหลักๆอย่างถี่ถ้วนกันด้วยและนอกจากนี้เจ้าของบ้านก็ควรจัดเตรียมถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 ไว้บริเวณตู้อินเวอร์เตอร์หรือจุดติดตั้งแบตเตอรี่กันด้วยโดยห้ามใช้น้ำในการดับไฟที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรอย่างเด็ดขาดเลยครับเพราะว่าน้ำเนี่ยจะทำให้สถานการณ์มันเลวร้ายลงไปอีกครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมาตรการจูงใจให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายไปติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปดังกล่าวและให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 200,000 บาทเลยทีเดียวครับสำหรับครัวเรือนที่ติดตั้งระบบออนกริดภายในปี2568ถึง2570ครับและหากผลิตไฟฟ้าได้เกินกว่าความต้องการใช้งานในบ้านอันนี้ยังขายไฟฟ้าส่วนเกินคืนให้กับการไฟฟ้าได้อีกด้วยครับพี่น้องไปกันที่การเตือนภัยมิจฉาชีพกันหน่อยโดยทางประกันสังคมเขาได้ออกมาเตือนภัยมิจฉาชีพตอนนี้มีการแอบอ้างส่ง SMS หลอกกดลิงก์แล้วย้ำนะครับว่าไม่มีนโยบายส่งข้อความแนบลิงก์โดยเด็ดขาดจากประกันสังคมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวกับนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้ออกมาเตือนภัยไปยังผู้ประกันตนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายแล้วครับว่าในขณะนี้นั้นมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อสำนักงานประกันสังคมทำยังไงก็แอบอ้างชื่อสำนักงานประกันสังคมนี่แหละครับไปส่งข้อความ SMS หรือผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆมากมายเพื่อหลอกลวงผู้ประกันตนทั้งหลายให้กดลิงก์กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือทำธุรกรรมทางการเงินซึ่งอาจส่งผลให้สูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลสำคัญกันด้วยยังไงก็ตามแต่ครับทางสำนักงานประกันสังคมจึงขอย้ำเลยครับว่าสำนักงานประกันสังคมนั้นไม่มีนโยบายส่งข้อความ SMS พร้อมลิงก์ให้ผู้ประกันตนกดในทุกกรณีย้ำนะครับสำนักงานประกันสังคมไม่เคยมีนโยบายส่งข้อความ SMS พร้อมลิงก์ให้ผู้ประกันตนกดในทุกกรณีเลยครับและไม่มีการขอข้อมูลส่วนบุคคลเลขประจำตัวบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือว่ารหัสผ่านอะไรต่างๆนานาผ่านทางโทรศัพท์หรือ SMS อย่างนี้เราไม่มีนะครับอีเมลหรือข้อความออนไลน์ต่างๆเราไม่เคยมีการขอข้อมูลส่วนบุคคลเลขบัญชีหรือรหัสผ่านทางโทรศัพท์อีเมลหรือข้อความออนไลน์รวมไปถึงไม่มีนโยบายให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือเข้าสู่เว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่ส่งมาด้วยอย่างนี้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้ผู้ประกันตนและประชาชนที่รักของผมทั้งหลายทั่วไปเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยไม่หลงเชื่อข้อความหรือการติดต่อจากบุคคลอื่นที่แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคมทีนี้หากพี่น้องประชาชนพบข้อความที่มันต้องสงสัยอันนี้ห้ามกดลิงก์ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวและหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมออนไลน์โดยเด็ดขาดครับ
และทั้งนี้ทั้งนั้นทางสำนักงานประกันสังคมก็เปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่าน LINE Official Account ที่ชื่อว่า SISSO ไทย SISSO ไทยเท่านั้นนะครับพี่น้องและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506 1506ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากตีคองร้องข่าวและสำนักงานประกันสังคมครับพี่น้องสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วผมบุญมาสีมาดก็ต้องขอ

0: เสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้นะครับเป็นคิวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ FM 104.25 MHz ครับรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการและส่งกระจายเสียงนะครับไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกแห่งในวันนี้นะครับผมจตุรพรผานาคเป็นผู้ดำเนินรายการครับสำหรับวันนี้นะครับในช่วงแรกก็คือช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: สำหรับภาพเก่าเล่าเรื่องวันนี้นะครับเราเชื่อเหลือเกินครับว่าคุณผู้ฟังทางบ้านคงเคยได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฉลองพระองค์ด้วยชุดไทยพระราชนิยมอยู่บ่อยครั้งใช่ไหมครับโดยเฉพาะเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงได้มีพระราชดำรัสตอนหนึ่งนะครับเมื่อครั้งที่เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการชุดไทยพระราชนิยมณพิพิธภัณฑ์ผ้าเมื่อวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2555นะครับโดยความตอนหนึ่งพระองค์ได้มีพระราชดำรัสว่าอยู่เมืองไทยไม่เป็นไรแต่ไปต่างประเทศนี่น่าจะมีชุดไทยไปให้เขาดูบ้าง
3: อยู่เมืองไทยไม่เป็นไรแต่ไปต่างประเทศนี่น่าจะมีชุดไทยไปให้เขาดู

0: ราะฉะนั้นนะครับในวันนี้จึงอยากจะชวนคุณผู้ฟังนะครับมาดูข้อมูลความรู้ครับเกี่ยวกับ8ชุดไทยพระราชนิยมซึ่งถือว่าเป็นพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดไทยพระราชนิยมนะครับถือว่าเป็นเครื่องแต่งกายของสตรีนะครับที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มเมื่อพุทธศักราช2503ครับให้มีการศึกษาค้นคว้าเรื่องการแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆและมีการออกแบบเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศทั้งในทวีปอเมริกาและยุโรปนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้นำผลงานจากช่างฝีมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพไปจัดแสดงด้วยเสมอซึ่งนับว่าเป็นการส่งเสริมผ้าทอและงานศิลปะหัตถกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกชุดไทยพระราชนิยมเป็นเครื่องแต่งกายที่สะท้อนถึงความวิจิตรความงดงามของวัฒนธรรมไทยในหลายภูมิภาคของประเทศผ่านงานช่างฝีมือและการตัดเย็บอันประณีตละเอียดอ่อนและสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันครับสำหรับชุดไทยพระราชนิยมมีทั้งหมด8แบบโดยแต่ละแบบจะมีความประณีตและความเหมาะสมในโอกาสต่างๆและแต่ละแบบจะมีการตั้งชื่อตามพระที่นั่งสำคัญของไทยประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้นะครับชุดไทยเรือนต้นสำหรับชุดไทยเรือนต้นนะครับเป็นชุดแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือว่าผ้าไหมมีลายริ้วหรือว่าผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าปลายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือว่าเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดคอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับสวมใส่ไปงานที่ไม่เป็นพิธีหรือต้องการความสบายเช่นงานกฐินหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตกเป็นต้นนะครับนี่คือชุดไทยเรือนต้นนะครับต่อมาคือชุดไทยจิตรดาสำหรับชุดไทยจิตรดาถือว่าเป็นชุดพิธีกลางวันครับใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือว่าเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นสิ้นยาวปลายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามมากสมโอกาสนะครับนี่จะเป็นในส่วนของชุดไทยจิตรดาครับต่อมานะครับแบบที่3คือชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยอมรินทร์นะครับเป็นชุดพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัวเสื้อกับสิ้นแบบนี้อนุโลมให้สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์คาดเข็มขัดผู้มีอายุจะใช้คอกลมกว้างๆไม่มีขอบตั้งและแขน3ส่วนก็ได้เพราะความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าและเครื่องประดับที่จะใช้ให้เหมาะสมกับงานเลี้ยงรับรองไปดูละครตอนค่ำและเฉพาะในงานพระราชพิธีสวนสนามในวันเฉลิมพระชนมพรรษาหญิงประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี่จะเป็นชุดไทยอมรินทร์ครับต่อมานะครับจะเป็นชุดไทยบรมพิมานสำหรับชุดไทยบรมพิมานครับชุดพิธีตอนค่ำใช้เข็มขัดใช้ผ้ายกไหมหรือว่ายกทองมีเชิงหรือว่ายกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบติดกันสิ้นมีจีบยกข้างด้านหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งผ่าด้านหลังหรือว่าด้านหน้าก็ได้ผ้ามีจีบยาวจรดข้อเท้าเหมาะสำหรับผู้มีรูปร่างสูงบางสำหรับใช้ในงานเต็มยศและครึ่งยศเช่นงานอุทยานสโมสรหรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการในคืนที่มีอากาศเย็นใช้เครื่องประดับสวยงามตามสมควรนี่คือชุดไทยบรมพิมานครับต่อมานะครับจะเป็นชุดไทยดุสิตสำหรับชุดไทยดุสิตครับเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือว่ายกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกัน ตรงตัวเสื้อก็คือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังขวานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไขมุกลูกปัดแล้วก็เลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศนี่คือชุดไทยดุสิตนะครับต่อมาจะเป็นชุดไทยจักรีสำหรับชุดไทยจักรีครับชุดไทยสบายใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวสิ้นมีจีบยกข้างหน้ามีชายยกใช้เข็มขัดไทยคาดส่วนท่อนบนเป็นสบายจะเย็บให้ติดกับสิ้นเป็นท่อนเดียวกันหรือว่าจะมีผ้าสบายห่มต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่งชายสบายคลุมไหล่ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่สมควรความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปร่างของผู้สวมใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาสในเวลาค่ำคืนนี่คือชุดไทยจักรีนะครับต่อมาจะเป็นชุดไทยศิวาลัยสำหรับชุดไทยศิวาลัยครับเป็นแบบไทยแท้สิ้นเป็นแบบไทยจักรพรรดิใช้ผ้ายกไหมหรือว่ายกทองเสื้อตัดแบบแขนยาวคอกลมผ่าหลังเย็บติดกับสิ้นคล้ายกับไทยบรมพิมานห่มผ้าปักลายไทยอย่างแบบไทยจักรพรรดิทับโดยที่ไม่ต้องมีแพรจีบรองพื้นก่อนใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดใช้แต่งกายเต็มยศนี่คือชุดไทยศิวาลัยต่อมานะครับสุดท้ายอย่างที่8คือชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยจักรพรรดิเนี่ยเป็นแบบไทยแท้แบบหนึ่งครับตัวสิ้นใช้ผ้าไหมหรือว่ายกทองเอาจีบด้านหน้ามีชายพกห่อแพรจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่1ก่อนแล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณห่มทับแพรจีบอีกชั้นหนึ่งใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศแบบไทยจักรีนะครับนี่คือชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนะครับซึ่งถือว่าเป็นพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่ของแผ่นดินของเราครับโดยชุดไทยพระราชนิยมครับถือว่าเป็นมรดกแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมและเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยเป็นมรดกแห่งความภาคภูมิใจมาจนถึงปัจจุบันและความภาคภูมิใจนี่เองนะครับก็ดังกึกก้องเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วโลกนะครับเมื่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกได้มีการแจ้งยืนยันว่ารายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติจะถูกบรรจุเข้าในการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลนะครับก็คือถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั่นเองนะครับนี่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยอย่างยิ่งทีเดียวนะครับที่พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพแล้วก็มีมรดกที่มอบไว้ให้คนไทยทุกคนได้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะครับต่อมานะครับเป็นช่วงของตามรอยพระเมตตาครับ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: สำหรับช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้นะครับพาคุณผู้ฟังย้อนกลับไปติดตามพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยครับครับสำหรับพื้นที่จังหวัดบึงกาฬนะครับมีโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโชคอํานวยตั้งอยู่ที่บ้านโชคอํานวยหมู่ที่10ตําบลท่าดอกคําอําเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนะครับโดยย้อนกลับไปเมื่อวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2538สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยที่บ้านหนองหูบ้านฝอยลมและบ้านโชคอํานวยในพื้นที่ท่าดอกคำอำเภอบึงโขงหลงซึ่งขณะนั้นยังอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดหนองคายนะครับทรงมีพระราชสวนีให้จัดตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนให้มีรายได้เสริมหลังฤดูทำนาให้ราษฎรมีความผูกพันรักถิ่นฐานของตนเองให้รู้จักอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านไม่อพยพไปทำงานต่างถิ่น และช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านไม่อพยพไปทำงานต่างถิ่นรวมถึงโดยเฉพาะราษฎรนะครับบ้านโชคอำนวยก็ได้มีการทูลเกล้าถวายที่ดินเพื่อจะตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพจำนวน28ไร่3งาน80ตารางวาครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ได้เคยเสด็จนะครับเยี่ยมโครงการและราษฎรหมู่บ้านยากจนจำนวน4ครั้งด้วยกันครับครั้งที่1เมื่อวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2538เสด็จเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยบ้านหนองฮูบ้านฝอยลมและบ้านโชคอำนวยตำบลท่าดอกคำอำเภอบึงคงหลงจังหวัดหนองคายณขณะนั้นครั้งที่2เมื่อวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2543เสด็จเยี่ยมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโชคอำนวยตำบลท่าดอกคำอำเภอบึงคงหลงจังหวัดหนองคายครั้งที่3เมื่อวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2547เสด็จเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านยากจนบ้านหนองแสงพัฒนาตำบลท่าดอกคำอำเภอบึงคงหลงจังหวัดหนองคายและครั้งที่4เมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2548เสด็จเยี่ยมหมู่บ้านยากจนบ้านห้วยหินลาดตำบลบึงคงหลงอำเภอบึงคงหลงจังหวัดหนองคายนะครับจึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทีเดียวนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นเองครับจังหวัดบึงกาฬยังเป็นอำเภอหนึ่งนะครับที่อยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดหนองคายนะครับอยู่ไกลมากครับจากกรุงเทพมหานครแต่ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งประสบนิกรในทุกพื้นที่นะครับทรงนึกถึงประสบนิกรเสมอแล้วก็ได้เดินทางเสด็จพระราชดำเนินนะครับเดินทางมาเยี่ยมประสบนิกรนะครับมาดูชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ช่วยเหลือประสบนิกรในทุกพื้นที่อยู่เสมอนะครับรวมถึงที่จังหวัดบึงกาฬครับซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ครับ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: สำหรับช่วงสานต่อพระราชปณิธานวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับมาดูเรื่องของการสืบสานรักษาและต่อยอดนะครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาต่อยอดและดำเนินรอยตามพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเป็นต้นแบบการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยในงานพระราชพิธีและการปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆรวมถึงการอนุรักษ์เอกลักษณ์และส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาของคนไทยและเผยแพร่ในเรื่องของผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกฉลองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสืบสานงานศิลป์ไทยสง่างามประจักษ์ไกลสู่สายตาโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนในช่วงระหว่างวันที่29เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคม2569นะครับแต่หลายคนน่าจะจำภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นได้นะครับโดยการเสด็จพระราชดำเนินดังกล่าวนะครับเป็นไปตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ของชาติผ่านการฉลองพระองค์ผ้าไทยที่เปี่ยมด้วยความหมายและศิลปะหัตถศิลป์อันวิจิตรงดงามทรงถ่ายทอดภูมิปัญญาความภาคภูมิใจสู่สายตาชาวโลกด้วยฉลองพระองค์ที่สง่างามและถูกต้องตามกาลเทศะในทุกรัฐพิธีวันแรกของการเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมยกดอกลำพูนลายผีเสื้ออันเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านสีเมืองยูจังหวัดลำพูน ที่ใช้ความประณีตของช่างฝีมือคนไทยผสานกับความเป็นสากลได้อย่างลงตัวในการเสด็จพระราชดำเนินร่วมงานเลี้ยงพระกยาหารข้ามอย่างไม่เป็นทางการณพระราชวังหลวงกรุงสต็อกโฮล์มสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ชุดไทยดุสิตโทนสีม่วงทรงรัดพระองค์สีทองเข้าคู่กับปั้นเหน่งตาจักรีประดับเพชรสะท้อนถึงเอกลักษณ์ไทยที่มีความอ่อนหวานแต่คงไว้ซึ่งความสง่างามสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานสีทองเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมที่สะท้อนถึงความสุภาพความสง่างามและเป็นทางการสูงสุดในพิธีสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าพร้อมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16อุสตาฟแห่งสวีเดนในการเสด็จพระราชดำเนินร่วมถวายพระกยาหารค่ำและพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ราตรียาวไหล่เดียวแบบสากลตัดเย็บด้วยความประณีตจากผ้าไหมไทยผสานผ้าลูกไม้ลายขนนกประดับด้วยดิ้นเงินอย่างละเอียดละออซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการห่มสบายในชุดไทยจักรพรรดิมาประยุกต์ใช้ให้มีความร่วมสมัยและความสง่างามในระดับสากลและทรงรัดเกล้าเพชรรัศมีสุริยะเครื่องศิราภรณ์พระราชมรดกตกทอดจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่5และการเสด็จพระราชดำเนินกลับพระนครทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่ลายหมากจับน้อยเชิงลายต้นสนซ้อนขั้นด้วยผ้าลูกไม้โปร่งบางจับเดสเฉวียงองค์รวบข้างที่บั้นพระองค์ตรึงด้วยพระเข็มเพชรคู่รูปผึ้งทิ้งชายเป็นผู้ประดับสะท้อนศิลปะการทอผ้าพื้นเมืองอันประณีตที่มีความเป็นสากลแต่ยังคงไว้ซึ่งกลิ่นอายของเอกลักษณ์ไทยทั้งหมดนี้ประจักษ์ชัดถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปะวัฒนธรรมไทยงานหัตถศิลป์ไทยให้ดำรงอยู่อย่างทรงเกียรติบนเวทีโลกอย่างสถาพรสืบไปซึ่งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับและนี่คือทั้งหมดของรายการตายร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังทางบ้านไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: พระบารมีพระพันปีหลวง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยกรณี DSI เตรียมเรียก6โรงกลั่นเข้าพบเพื่อให้กรอกเอกสารการขนส่งน้ำมันให้ครบถ้วนไม่ใช่ข้อหาความผิดฐานกักตุนน้ำมันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยกรณี DSI เตรียมเรียก6โรงกลั่นเข้าพบเพื่อให้กรอกเอกสารการขนส่งน้ำมันให้ครบถ้วนไม่ใช่ข้อหาความผิดฐานกักตุนน้ำมัน
10: นายสราวุฒิแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานชี้แจงถึงกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI จะออกหมายเรียกผู้ประกอบการ6โรงกลั่นน้ำมันเข้าพบในสัปดาห์หน้าว่าไม่ใช่ความผิดฐานกักตุนน้ำมันแต่เป็นเรื่องการกรอกข้อมูลในเอกสารกำกับการขนส่งน้ำมันไม่ครบถ้วนทั้ง8รายการซึ่งเป็นกฎหมายเดิมที่มีการปรับปรุงใช้อยู่แล้วเพื่อใช้ตรวจสอบเส้นทางการขนส่งและป้องกันการปลอมปนน้ำมันหากพบความผิดจริงจะมีโทษปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 200,000บาทหรือจำคุกตั้งแต่1ถึง2ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างพิจารณาอนุญาตให้ส่งออกน้ำมันอากาศยานหรือ JS-A1 ไปยังประเทศเพื่อนบ้านเช่นสปป.ลาวเมียนมาเวียดนามและฟิลิปปินส์ภายในเดือนหน้าเพื่อบริหารจัดการและระบายน้ำมันส่วนเกินออกจากระบบหลังจากปัจจุบันความต้องการใช้น้ำมันดีเซลและน้ำมันอากาศยานในประเทศอยู่ที่70ล้านลิตรต่อวันขณะที่ปริมาณสำรองน้ำมันของไทยอยู่ในระดับปลอดภัยอย่างไรก็ตามอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานยืนยันว่ายังไม่มีนโยบายให้ส่งออกน้ำมันดีเซลและกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอล์เนื่องจากความต้องการใช้ในประเทศเริ่มกลับมาเพิ่มสูงขึ้นจึงต้องสำรองไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศก่อนเป็นอันดับแรกนพศรแก้วคำรายงาน
1: ภาคเอกชนจังหวัดนราธิวาสเสนอรัฐบาลเร่งผลักดันโครงการรถไฟทางคู่พร้อมเปิดพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานอย่างเต็มรูปแบบหวังดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างความคึกคักเศรษฐกิจการค้าชายแดนใต้
11: นางสิริพรเล้าหักกุลประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสเสนอประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ชายแดนใต้ต่อนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสการปฏิบัติภารกิจพบปะหารือเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ SPN ณห้องประชุมน้อมเกล้าชั้นหนึ่งอาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบตในโอกาสนี้นางสิริพรเล้าหักกุลประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสได้เสนอ อให้ภาครัฐเร่งเดินหน้าพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าของไทยไปยังประเทศมาเลเซียทำให้การเดินทางขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วทันสมัยช่วยลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์อย่างมากพร้อมผลักดันให้เปิดพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสจากเต็มรูปแบบวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ขณะที่ความคืบหน้าเหตุลอบวางเพลิงและวางระเบิดสถานีบริการน้ำมัน11จุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาสามารถขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ก่อเหตุได้อย่างต่อเนื่องพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้ชี้แจงผ่านสื่อมวลชนเกี่ยวกับความคืบหน้าในคดีวางเพลิงและวางระเบิดสถานีบริการน้ำมัน11จุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ก่อเหตุได้อย่างต่อเนื่องพบว่าเป็นการก่อเหตุที่มีการวางแผนเป็นระบบใช้ผู้ก่อเหตุรวม74รายรถจักรยานยนต์22คันอาวุธปืน19กระบอกและระเบิดรวม26ลูกสามารถเก็บกู้ได้3ลูกโดยเหตุการณ์เกิดขึ้น11จุดในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสมีเป้าหมายเป็นสถานีบริการน้ำมันปตท.เพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและความปลอดภัยของประชาชนปัจจุบันเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว16รายและเสียชีวิตจากการปะทะ1รายพร้อมปล่อยตัวผู้ที่ไม่มีหลักฐานเพียงพอ4รายสะท้อนการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังสามารถรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ภาพจากกล้องวงจรปิดรวมถึงข้อมูลจากกระบวนการซักถามจนนำไปสู่การออกหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว25รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo
1: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
2: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป
3: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
4: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
5: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
6: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
7: ซื้อประกันภัยไม่ต้องรีบแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง 1. เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2. ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน 3. ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
8: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือ

0: ท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการคุยสบายได้ประเด็น
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบุรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี1125กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต7จันทบุรี
0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายได้ประเด็นค่ะออกอากาศทางสถานีอ่าวไทยบุรพาครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและสระแก้วนะคะวันนี้ทีมงานสวทระยองรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะก็มีประเด็นที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังในหลายๆเรื่องด้วยกันนะคะค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาประเด็นดีที่เรานำมาฝากกันนั้นเรามีเสียงเพลงมาฝากกันก่อนค่ะ

านผู้ฟังคะประเด็นในรอบสัปดาห์นี้ที่น่าสนใจนะคะก็จะเป็นประเด็นที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการปล่อยขบวนรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนทั่วประเทศนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์รถพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนพร้อมด้วยนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะเพื่อกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษสู่ชุมชนทั่วประเทศผ่านรถพุ่มพวงร้านค้าชุมชนและจุดบริการไปรษณีย์โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและผู้ประกอบการเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลที่เข้าถึงแหล่งจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดได้มากนะคะตั้งเป้าว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนไม่น้อยกว่า280ล้านบาทครอบคลุมกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศนะคะก็ขอให้ประชาชนมั่นใจและสามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้ในระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายน2569นะคะโดยผู้ประกอบการรถพุ่มพวงจะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านบัตรฟรีดการ์ดหรือท็อปอัพการ์ดของสถานีบริการน้ำมันปตท.ได้แก่รถจักรยานยนต์ได้รับการสนับสนุน250บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,000 บาทต่อเดือนนะคะรถสำล้อพ่วงข้างได้รับการสนับสนุน375บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,500 บาทต่อเดือนและรถกระบะได้รับการสนับสนุน750บาทต่อสัปดาห์หรือ 3,000 บาทต่อเดือนนะคะค่ะอีกทั้งยังได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นด้วยนะคะโดยทางรถกระบะนั้นนะคะก็จะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้น14รายการ64ชิ้นรถสำล้อได้รับชุดสินค้าเริ่มต้น14รายการ37ชิ้นและรถจักรยานยนต์ได้รับชุดสินค้าเริ่มต้น8รายการ22ชิ้นเพื่อทดลองตลาดแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเริ่มจำหน่ายสินค้าโดยต้องจำหน่ายสินค้าในราคาตามที่กำหนดติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอย่างชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนว่าสามารถเข้าถึงสินค้าราคาพิเศษและป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาซึ่งจะช่วยลดราคาสินค้าให้ประชาชนและสร้างรายได้ให้รถพุ่มพวงและร้านค้าชุมชนต่อไปค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะคะพาณิชย์ลดพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนโดยได้สวมเสื้อกั๊กโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพและเยี่ยมชมขบวนรถพุ่มพวงบริเวณด้านหน้าตึกสันติไมตรีแล้วก็เป็นประธานปล่อยขบวนรถพุ่มพวงโดยบีบแต่เป็นสัญลักษณ์เพื่อคิกออฟโครงการนะคะพร้อมกับพานางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั้นซ้อนท้ายรถพุ่มพวงประเภท3ล้อพ่วงข้างขับจากบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีไปยังตึกไทยคู่ฟ้าค่ะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์ลดพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนนั้นมีเป้าหมายดำเนินการต่อเนื่องเป็นระยะเวลา3เดือนเพื่อให้สอดรับกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าครองชีพของรัฐบาลค่ะ

ท่านผู้ฟังที่เคารพรักคะเรื่องของพลังงานสะอาดนี่กำลังเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนนะคะโดยทางรัฐบาลนะคะก็เตือนภัยประชาชนให้ระวังโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะสั่งสคบเร่งสอบยกระดับคุ้มครองผู้บริโภคย้ำพลังงานสะอาดต้องปลอดภัยและโปร่งใสค่ะนางสาวริดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนให้ความสนใจติดตั้งระบบพลังงานสะอาดภายในครัวเรือนมากขึ้นรัฐบาลจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานเชิงรุกเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับความเสียหายจากสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะล่าสุด

นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบก็ได้สั่งการให้สคบนั้นเร่งตรวจสอบกรณีร้องเรียนผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์ละลายมีกลิ่นไหม้เสี่ยงไฟไหม้และค่าไฟไม่ลดส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายรวมกว่า 500,000 บาทค่ะทั้งนี้สคบก็ได้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบการแสดงฉลากสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั่วประเทศทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ซึ่งถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามกฎหมายโดยผู้ประกอบการจะต้องแสดงข้อมูลฉลากให้ครบถ้วนถูกต้องและตรวจสอบได้เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อสินค้าโดยทางรัฐบาลย้ำว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับระบบโซลาร์เซลล์เป็นสินค้าที่ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยตรงหากพบการจำหน่ายสินค้าไม่ติดฉลากแสดงฉลากไม่ถูกต้องหรือใช้ข้อความอันเป็นเท็จจะมีโทษทั้งจำและปรับตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะสำหรับกรณีร้องเรียนที่เกิดขึ้นเบื้องต้นพบว่าผู้ที่ติดตั้งมีการใช้อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานรวมถึงดัดแปลงระบบไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้องอย่างเช่นการใช้สายไฟอลูมิเนียมแทนสายทองแดงและการปรับระบบไฟฟ้าจาก3เฟสเป็น1เฟสส่งผลให้เกิดปัญหาไฟตกไฟดับและเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยโดยปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายแล้วนะคะนอกจากนี้สคบยังเตรียมพิจารณายกระดับธุรกิจรับติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ให้เป็นธุรกิจควบคุมสัญญาและกำหนดให้อุปกรณ์โซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะเพื่อเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นพร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานสภาวิศวกรและภาคประชาชนเพื่อกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยร่วมกันค่ะรัฐบาลขอเตือนประชาชนที่ต้องการติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้ตรวจสอบฉลากสินค้าเครื่องหมายมาตรฐานมอกชื่อผู้ผลิตผู้นำเข้าและเก็บสัญญาไว้ทุกครั้งรวมถึงหลีกเลี่ยงการเลือกใช้บริการที่เสนอราคาถูกผิดปกติหรือไม่มีเอกสารรับรองมาตรฐานเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยในชีวิตนะคะสิ่งที่ประชาชนจะได้รับก็คือการคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มงวดมากขึ้นมาตรฐานความปลอดภัยที่ชัดเจนและความมั่นใจในการใช้พลังงานสะอาดอย่างปลอดภัยซึ่งรัฐบาลจะเดินหน้ากำกับดูแลธุรกิจพลังงานและบริการที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้ประชาชนถูกเอาเปรียบหรือได้รับความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะ

ินาทีบนท้องถนนอาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทขับรถเร็วฝ่าไฟแดงเล่นมือถือหรือไม่สวมหมวกกันน็อกหยุดคิดสักนิดคิดสักนิดชีวิตคุณและคนที่คุณรักรอคุณอยู่เคารพกฎจราจรมีสติทุกครั้งที่ขับขี่เพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวคุณเมาไม่ขับง่วงไม่ขับและไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับรถสัญจรปลอดภัยถึงบ้านอย่างนี้

ท่านผู้ฟังที่เคารพรักใคร่นายกรัฐมนตรีก็ลุยแก้ปัญหาค่าไฟฟ้านะคะตั้งกรรมการศึกษารอบด้านยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นรองประธานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนภาคประชาชนทำหน้าที่ศึกษาแนวทางแก้ปัญหาความไม่สอดคล้องกับธรรมเนียมการทำสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนทั้งค่าความพร้อมจ่ายและค่าพลังงานไฟฟ้ารวมถึงทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามกฎหมายเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่ายและสอดคล้องกับภาระต้นทุนที่ประชาชนต้องรับผิดชอบทางรัฐบาลเข้าใจว่าค่าไฟฟ้าเป็นต้นทุนสำคัญและการแก้ไขปัญหาจะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านเพราะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางพลังงานการลงทุนระยะยาวและความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต้องใช้กระบวนการที่โปร่งใสดึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมวิเคราะห์ปัญหาและหาทางออกด้วยเป้าหมายหลักคือทำให้ระบบพลังงานไทยมีความมั่นคงโปร่งใสแข่งขันได้และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดโดยจะเดินหน้าแก้ปัญหาค่าไฟฟ้าอย่างจริงจังบนหลักกฎหมายความเป็นธรรมและการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางค่ะ

านผู้ฟังคะมาที่จังหวัดจันทบุรีกันนะคะค่ะทางจังหวัดจันทบุรีก็มีการประชุมพิจารณาต่ออายุตราสัญลักษณ์ GI ทุเรียนจันทร์39ลายเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานผลไม้ท้องถิ่นนะคะค่ะโดยทางจังหวัดจันทบุรีก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและอนุญาตการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้าทุเรียนจันทร์ครั้งที่1/2569โดยมีตัวแทนจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อพิจารณารับรองผลการตรวจประเมินคุณภาพของคณะทำงานซึ่งมีผู้ยื่นคำขอต่ออายุการใช้ตราสัญลักษณ์ GI จำนวนทั้งสิ้น39ลายหลังจากที่ทางคณะทำงานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบควบคุมคุณภาพและแหล่งที่มาเมื่อวันที่ 8-10 เมษายนและ23เมษายนที่ผ่านมาผลการพิจารณารับรองจะส่งผลดีโดยตรงต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI สินค้าทุเรียนจันทร์โดยจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มความเข้มแข็งทางการตลาดเป็นการการันตีมาตรฐานคุณภาพสินค้าให้ผู้บริโภคมั่นใจนอกจากนี้ตราสัญลักษณ์ GI ยังเป็นกลไกสำคัญในการปกป้องผลผลิตของจังหวัดโดยช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ผลิตจากแหล่งอื่นนำชื่อทุเรียนจันทร์ไปแอบอ้างหรือสวมรอยใช้กับสินค้าที่ไม่ได้ผลิตในพื้นที่หรือไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดสำหรับนิยามและเอกลักษณ์ของทุเรียนจันทร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นครอบคลุมทุเรียนที่ปลูกและผลิตในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรีแบ่งเป็น2กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์พวงมณีพันธุ์นกหยิบพันธุ์ทองลินจงพันธุ์ทองนวลทองจันทร์และพันธุ์กบสุวรรณและกลุ่มพันธุ์ทางการค้านะคะมีพันธุ์จันทบุรี1ถึงพันธุ์จันทบุรี10โดยทุเรียนที่ได้มาตรฐานจะต้องมีลักษณะเด่นคือเนื้อหนาละเอียดมีเส้นใยน้อยหรือไม่มีเลยสีของเนื้อทุเรียนเป็นสีเหลืองเหลืองเข้มหรือเหลืองอมส้มและมีรสชาติหวานมันหรือหวานแหลมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะทุเรียนนี้โอ้โหต้องชื่นชมจริงๆทุเรียนเมืองจันทร์เขาก็มีรสชาติอร่อยนะคะค่ะรวมทั้งทุเรียนจังหวัดระยองและจังหวัดตราดด้วยนะคะค่ะให้กำลังใจผู้ปลูกทุเรียนทุกท่านขอให้ผลผลิตดีนะคะแล้วก็ได้ราคานะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ

ินาทีบนท้องถนนอาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทขับรถเร็วฝ่าไฟแดงเล่นมือถือหรือไม่สวมหมวกกันน็อกหยุดคิดสักนิดคิดสักนิดชีวิตคุณและคนที่คุณรักรอคุณอยู่เคารพกฎจราจรมีสติทุกครั้งที่ขับขี่เพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวคุณเมาไม่ขับง่วงไม่ขับและไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับรถสัญจรปลอดภัยถึงบ้านอย่างนี้

พลเรือเอกธาดาวุฒิทัตพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือเข้าที่ทำเนียบรัฐบาลร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้แลนบริดจ์โดยถูกถามเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้านฝั่งจังหวัดตราดว่าขณะนี้สถานการณ์ในพื้นที่ยังคงปกติกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดยังสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ยืนยันว่ายังอยู่ในการควบคุมเมื่อถามว่าพื้นที่ด้านทะเลตะวันออกที่ติดกับชายแดนกัมพูชามีการยั่วยุสถานการณ์หรือไม่พลเรือเอกธาดาวุฒิกล่าวว่าไม่มีเหตุการณ์ยังปกติเมื่อถามว่าได้มีการหารือกับหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่ติดต่อกับชายแดนกัมพูชาหรือไม่พลเรือเอกธาดาวุฒิกล่าวว่าเป็นเรื่องในพื้นที่ที่เขาต้องประสานงานกันผมขอยังไม่ให้สัมภาษณ์แต่ย้ำว่าทุกอย่างยังอยู่ในความควบคุมตามปกติเมื่อถามกรณีรัฐบาลจะเดินหน้าโครงการแลนบริดจ์กองทัพเรือมีความเห็นอย่างไรพลเรือเอกธาดาวุฒิกล่าวว่าเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลวันนี้ต้องรอดูว่ารัฐบาลจะมีนโยบายอื่นๆอย่างไรแต่กองทัพเรือพร้อมที่จะรักษาความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาล

ท่านผู้ฟังที่เคารพรักคะขอเชิญมาเที่ยวงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยองประจำปี2569นะคะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง24พฤษภาคม2569ณสนามกีฬากลางจังหวัดระยองนะคะจะพบกับร้านค้านะคะค่ะมีร้านค้าที่จำหน่ายของกินที่อร่อยอร่อยนะคะ135บูธนะคะค่ะเรียกได้ว่าช็อปเที่ยวครบจบในงานเดียวเลยนะคะไฮไลท์ห้ามพลาดมีบุฟเฟ่ผลไม้กินไม่อั้นผลไม้นาทีทองราคาดีต้องรีบสดจากสวนส่งตรงจากเกษตรกรเมนูทุเรียนสุดสร้างสรรค์สู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทยประกวดธิดาชาวสวนการประกวดผลไม้ระดับจังหวัดการประกวด K-POP Cover Dance การแข่งขันฟุตตี้คิสตานะคะแล้วก็มีคอนเสิร์ตจัดเต็มทุกวันนะคะเริ่มต้นวันที่21พฤษภาคมด้วยใบเตยอาสยามนะคะ22พฤษภาคมเบดรูมออเดโอ23พฤษภาคมธัญญาอาสยาม24พฤษภาคมปลายกนกพรนะคะก็ขอเชิญชวนทุกๆท่านนะคะชวนเพื่อนชวนแฟนชวนครอบครัวมาเดินกินกันให้สนุกเลยนะคะช็อปให้มันฟินให้สุดนะคะมากรรมผลไม้และของดีจังหวัดระยอง 21-24 พฤษภาคมนี้ที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองค่ะ

านผู้ฟังที่เคารพรักค่ะมาดูเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะอยู่ประมาณ13ล้านคนจะได้สิทธิ์ทันทีไม่ต้องลงทะเบียนส่วนกลุ่มคนทั่วไป30ล้านคนก็จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนนะคะไทยช่วยไทยพลัสจะฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตเพื่อประชาชนกว่า43ล้านคนก็คือ1บรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตการมุ่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง 2. เติมความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 1,000 บาทต่อเดือนเน้นการช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนาน4เดือนเพื่อการดำรงชีพที่ตรงจุด 3. สนับสนุนกลุ่มคนทั่วไปผ่านสิทธิ์นะคะโดยให้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะค่ะซึ่งการที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นนะคะก็จะได้รับสิทธิ์วงเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนก็ได้สิทธิ์ทันทีไม่ต้องลงทะเบียนซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านทงฟ้าระยะเวลาการใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง30กันยายน2569นะคะค่ะประชารัฐสวัสดิการก็จะมีวงเงินส่วนลดค่าซื้อการหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนวงเงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนมาตรการบรรเทาภาระค่าสาธารณูปโภคค่าไฟฟ้า315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเบี้ยความพิการเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28มกราคม2563นะคะแล้วก็สวัสดิการเบี้ยความพิการเพิ่มเติมจำนวน200บาทต่อเดือนให้แก่ผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการและได้รับบัตรส่วนกลุ่มคนทั่วไปที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ30ล้านคนนั้นก็จะมีสิทธิ์วงเงิน 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนรับสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังเท่านั้นนะคะค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักค่ะนี่คือช่วงท้ายของรายการคุยสบายได้ประเด็นนะคะทางสถานีอ่าวไทยบุรพาขอบพระคุณจริงๆสำหรับการติดตามรับฟังนะคะก็ขอฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เดินทางในช่วงหน้าฝนนี้ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะขับกันช้าสักนิดนะคะเวลาลุยน้ำท่วมก็เช่นเดียวกันนะคะต้องค่อยๆลุยอะค่ะต้องค่อยๆขับรถกันนะคะด้วยความระมัดระวังผู้ที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ก็สวมใส่หมวกกันน็อกนะคะง่วงและเมาเราไม่ขับแล้วก็ไม่โทรศัพท์ระหว่างขับรถด้วยนะคะฝากกันไว้ด้วยในช่วงท้ายของรายการค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขสวัสดีค่ะ

กระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงผู้นำจีนและรัสเซียเห็นพ้องการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ170ปีทางการทูตพร้อมเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากล
2: นายสรชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือหลากหลายมิติมีกำหนดเข้าพบหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผลักดันความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนพลังงานคมนาคมและอากาศยานนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับองค์การระหว่างประเทศและองค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงปลายปีนี้ส่วนของภาคเศรษฐกิจจะพบหารือกับกลุ่มนักธุรกิจและภาคเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อเชิญชวนเข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบินและอวกาศพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมกันนี้จะเข้าร่วมประชุมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปรวมถึงพบปะชุมชนไทยและภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีสากลต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องขับเคลื่อนมิติด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจไปพร้อมกัน
3: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวภายหลังการประชุมที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตและพบปะหารือกับเครือข่ายนักธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าวันนี้เป็นการเดินทางมาครั้งแรกในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสถานการณ์ในขณะนี้ครอบคลุมทั้งมิติความมั่นคงการพัฒนาสังคมประชาชนอัตลักษณ์ความเป็นธรรมการศึกษารวมถึงมิติด้านการต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาร่วมกับประเทศมาเลเซียซึ่งการรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆในวันนี้เป็นประโยชน์อย่างมากได้เห็นถึงข้อจำกัดปัญหาและอุปสรรคซึ่งคาดว่าจากนี้ไปจะมีการประชุมกับหน่วยงานในพื้นที่ให้มากขึ้นเพื่อนำนโยบายจากส่วนกลางมาขับเคลื่อนในพื้นที่โดยมองว่านโยบายหลังจากนี้จะต้องมีเอกภาพและมีการบูรณาการทำงานร่วมกับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนไปข้างหน้าและสิ่งสำคัญในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือการพัฒนาทั้งมิติด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงไปพร้อมกันซึ่งภาครัฐจะต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบให้เอื้อต่อความต้องการของภาคเอกชนรวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียผ่านการขนส่งระบบรางด้วยซึ่งข้อมูลต่างๆที่ได้รับฟังในวันนี้จะนำเสนอให้กับรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การวางนโยบายแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นเอกภาพปิญญวิทย์เติมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสเสนอรัฐบาลเร่งผลักดันโครงการรถไฟทางคู่พร้อมเปิดพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานอย่างเต็มรูปแบบเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างความคึกคักเศรษฐกิจการค้าชายแดนใต้
4: นางสิริพรเลาหักกุลประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสเสนอประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ชายแดนใต้ต่อนายศรีหศักดิ์ ปัวเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสการปฏิบัติภารกิจพบปะหารือเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ SPN ณห้องประชุมน้อมเกล้าชั้นหนึ่งอาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.ในโอกาสนี้นางสิริพรเลาหักกุลประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสได้เสนอ อให้ภาครัฐเร่งเดินหน้าพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าของไทยไปยังประเทศมาเลเซียทำให้ส่งสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วทันสมัยช่วยลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์อย่างมากพร้อมผลักดันให้เปิดพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสอย่างเต็มรูปแบบที่ภายในมีการเก็บรักษาคัมภีร์อัลกุรอานอายุนับพันปีนับเป็นมรดกอันทรงคุณค่าของพี่น้องมุสลิมช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมทั่วโลกให้หลั่งไหลมาท่องเที่ยวในจังหวัดนราธิวาสทำให้การท่องเที่ยวคึกคักธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้องได้รับผลดีมีเม็ดเงินไหลสู่พื้นที่มากยิ่งขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเน้นลดภาระค่าครองชีพประชาชนและช่วยผู้ประกอบการรายย่อยโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี
5: ้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐจะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เช่นหากซื้อสินค้า100บาทประชาชนจะจ่ายเพียง40บาทและรัฐออกให้60บาทซึ่งรัฐจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนรวม30ล้านสิทธิ์เปิดลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสนคนรัฐจะเติมเงินเพิ่มให้รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนจากเดิม300บาทเพิ่มอีก700บาทเป็นเวลา4เดือนเช่นกันพร้อมเน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ต้องการลดภาระฝั่งผู้ซื้อและต่อลมหายใจพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเพื่อป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวที่อาจลุกลามไปสู่ปัญหาธุรกิจปิดกิจการและคนตกงาน
6: ปัจจุบันนี้ก็เห็นชัดเจนครับว่าราคาพลังงานที่สูงขึ้นมาจากวิกฤตตะวันออกกลางส่งผลกระทบประชาชนผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นค่าครองชีพที่แพงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลมีวัตถุประสงค์ที่จะต้องการที่มาช่วยประชาชนนะครับโดยที่จะช่วยบรรเทาค่าครองชีพค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะค่ากินค่าใช้อันนี้เราต้องย้ำเน้นว่าเราไม่ได้ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเราต้องการช่วยลดค่าครองชีพลดค่าใช้จ่ายเขาแต่แน่นอนผลของไทยช่วยไทยพลัสมันก็จะช่วยพยุงกำลังซื้อ
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคาดว่าผลพลอยได้จากการช่วยพยุงกำลังซื้อในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือ GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณร้อยละ 0.5 ถึง 0.6 เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีโครงการช่วยเหลือปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมพิจารณาสนับสนุนการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในชลประทานลดการใช้น้ำมันเพื่อผันน้ำเข้าพื้นที่เกษตรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะเรื่องน้ำมันสำหรับเกษตรกรที่จะต้องใช้สำหรับสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรโดยจะเสนอรัฐบาลใช้งบประมาณภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทในส่วนของงบประมาณ200ล้านบาทที่จะนำมาเยียวยาบรรเทาผลกระทบเฉพาะหน้าเพื่อเท่าความเดือดร้อนของประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างด้านการชลประทานจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมาเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์มาเป็นพลังงานหลักสำหรับเครื่องสูบน้ำและไฟฟ้าสำหรับภาคการเกษตรซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยเหลือการลดต้นทุนการผลิตเกษตรกรแต่ในส่วนของรายละเอียดจะต้องมีการหาหรือเพิ่มเติมก่อนซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในไม่ช้าด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบหาแนวทางกำหนดให้อุปกรณ์โซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมยกระดับมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบร้านจำหน่ายอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั่วประเทศ
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายสินค้าโซลาร์เซลล์ภายในศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายให้สคบลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนเนื่องจากโซลาร์เซลล์เป็นสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงหากไม่ได้มาตรฐาน ารโดยเฉพาะช่วงที่ประชาชนหันมาใช้พลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าซึ่งหลังจากนี้สคบจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสภาองค์กรของผู้บริโภคเดินหน้าปูพรมตรวจสอบตลาดโซลาร์เซลล์ทั่วประเทศเพื่อกวาดล้างสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานออกจากตลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในการใช้พลังงานสะอาดอย่างปลอดภัยยืนยันว่ารัฐบาลสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแต่ต้องควบคู่ไปกับความปลอดภัยและความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค
8: ด้วยความห่วงใยค่ะต่อจากนี้เองทางสคบเองแล้วก็ร่วมกับทุกหน่วยงานเนี่ยเราก็จะได้บูรณาการกันแล้วก็ปูพรมตรวจสินค้าโซลาร์เซลล์นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นสินค้าที่มันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้เราก็จะตรวจจนกว่าตลาดโซลาร์เซลล์เนี่ยจะเป็นตลาดที่เป็นพลังงานบริสุทธิ์นะคะที่มีความปลอดภัยแล้วก็ให้ความเป็นธรรมจริง

0: ฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมออยู่ระหว่างหารือเพื่อยกระดับมาตรฐานโซลาร์เซลล์ให้เป็นสินค้าที่ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกภาคบังคับพร้อมติด QR code ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยได้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรจัดงานวันพึ่งโลกWorld Bee Day 2026 เชื่อมโยงเครือข่ายแมลงเศรษฐกิจไทยสู่เกษตรยั่งยืนและตลาดมูลค่าสูง
2: นางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันพึ่งโลก2026หรือ World Bee Day 2026 ณศูนย์การค้าสยามภารกรพร้อมกล่าวว่าเพื่อสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของผึ้งและแมลงช่วยผสมเกสรต่อระบบเกษตรและสิ่งแวดล้อมและขานรับนโยบายขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ที่กำหนดให้วันที่20พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันผึ้งโลกและขับเคลื่อนนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรในการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตสู่ตลาดคุณภาพภายใต้แนวคิดผึ้งเคียงคู่ผู้คนและโลกเพื่อความยั่งยืนร่วมกันโดยภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทินิทรรศการสินค้าแมลงเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการอภิปรายหัวข้อแมลงเศรษฐกิจไทยโอกาสใหม่ของตลาดส่งออกกิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผึ้งและแมลงเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าการจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากผึ้งพันธุ์ผึ้งโพรงผึ้งชนโรงจิ้งหรีดและครั่งทางนี้ผู้ที่สนใจสามารถร่วมงาน World Bee Day 2026ได้จนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้ณ Nextopia ชั้น5ศูนย์การค้าสยามภารกรกรุงเทพมหานครชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดโครงการส่งเสริม SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า15ล้านบาท
3: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าปัจจุบันไทยมีผู้ประกอบการ SME กว่า 3,280,000 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 99.5 ของวิสาหกิจทั้งหมดของประเทศอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการจำนวนมากยังมีข้อจำกัดด้านการแข่งขันและการต่อยอดมูลค่าสินค้าและบริการกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดตัวโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ไทยให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาโดยมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ซึ่งจะช่วยสร้างอัตลักษณ์ให้สินค้าเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายทั้งในประเทศและตลาดส่งออกโดยคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า15ล้านบาททั้งนี้โครงการดังกล่าวเปิดรับผู้ประกอบการ SME ไทยจำนวน300รายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและเตรียมจัดอบรมใน6จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครราชบุรีชลบุรีเชียงใหม่สงขลาและขอนแก่นรวมทั้งสนับสนุนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญารายละ 3,000 บาทโดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์025474664ปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: มาที่เรื่องการเมืองค่ะพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามการออกเสียงประชามติเพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพร้อมด้วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุว่าการยื่นร่างครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่มุ่งรับฟังเสียงและความต้องการของประชาชนซึ่งพรรคภูมิใจไทยเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256และเพิ่มเติมหมวด 15/1เพื่อเปิดทางจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลการทำประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่ประชาชนกว่า21ล้านเสียงเห็นชอบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคการเมืองแรกที่ยื่นร่างดังกล่าวสะท้อนถึงความจริงใจและการรับฟังเสียงของประชาชนอย่างชัดเจนและยืนยันว่าพร้อมรับฟังข้อเสนอจากทุกพรรคการเมืองหากมีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมเนื่องจากการพิจารณาขึ้นอยู่กับความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนพร้อมย้ำจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง
5: การที่เราได้มายื่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในวันนี้ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรรคภูมิใจไทย ที่เรามุ่งเน้น

0: ในเรื่องของการรับฟังเสียงและความต้องการของพี่น้องประชาชนซึ่งในกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากผลของประชามติเพราะฉะนั้นพรรคภูมิใจไทยจึงตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นพรรคแรกที่ได้ยื่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาต่อท่านประธานรัฐสภาในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้รับทราบถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจของพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับไม่วันนี้เราได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนนะครับว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาใดๆและที่มาที่นี่ก็มาเพราะพี่น้องประชาชน
1: ด้านนายโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าหลังจากรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วจะดำเนินการบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาตามขั้นตอนหากพรรคการเมืองอื่นจะยื่นร่างเพิ่มเติมสามารถยื่นเข้ามาเพื่อพิจารณาร่วมกันได้วาสนาตระเกตรายงาน
2: ล่าสุดพรรคการเมือง4พรรคเสนอยติด่วนด้วยวาจาให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทางแก้ปัญหารถไฟชนรถโดยสารสาธารณะโดยเสนอให้เร่งแก้ไขปัญหาเชิงระบบยกระดับความปลอดภัยทางรางและเยียวยาผู้สูญเสียอย่างเหมาะสมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ที่ประชุมได้พิจารณายติด่วนซึ่งเสนอโดยส.ส.พรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์เพื่อเสนอแนวทางป้องกันอุบัติเหตุซ้ำและปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยระบบขนส่งทางรางในเขตเมืองนายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความสูญเสียร้ายแรงเกินกว่าจะยอมรับได้จึงต้องยกระดับความปลอดภัยทางรางพร้อมย้ำว่ารัฐควรเยียวยาผู้สูญเสียอย่างสมเหตุสมผลด้านนายเสกสิทธิ์แย้มสงวนศักดิ์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนเห็นว่าต้องแก้ปัญหาเชิงระบบทั้งการบังคับใช้กฎหมายการจัดการจราจรและการเชื่อมโยงระบบรางกับถนนให้สอดคล้องกันขณะที่นางมณพรเจริญศรีส.ส.นครพนมพรรคเพื่อไทยเสนอให้ลดความเสี่ยงทั้งระบบใช้กล้อง AI ตรวจจับรถที่จอดค้างกีดขวางบนรางรถไฟปรับระบบไฟจราจรและศึกษาการสร้างทางลอดหรือทางข้ามพร้อมเรียกร้องให้เปิดเผยผลการสอบสวนส่วนนายสกลทีพัทยกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าอุบัติเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำหลายครั้งแต่ปัญหาหลักยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการทั้งระบบเพื่อป้องกันความสูญเสียในอนาคตทั้งนี้การอภิปรายของส.ส.ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสะท้อนช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของระบบคมนาคมซึ่งเกิดขึ้นซ้ำหลายครั้งโดยเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทบทวนมาตรการป้องกันอุบัติเหตุและกำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจาก77จังหวัดดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่พ.ศ. 2558ถึง2568พบว่าเชื้อ Acinetobacter Calcisticus Bumanii Complex มีอัตราการดื้อยากลุ่ม Carbapenem ซึ่งเป็นยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายอัตราดื้อยาสูงกว่า70%และยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อด้วยยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาขอเน้นย้ำประชาชนหรือผู้ป่วยควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้อาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นเด็ดขาดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ย โอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเข้าร่วมการประชุมสุดยอดที่มหาศาลาประชาชนของจีนในวันนี้เนื่องในโอกาสที่ผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการโดยประธานาธิบดีสีระบุว่าจีนและรัสเซียควรให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ระยะยาวและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลโลกที่ยุติธรรมและมีเหตุผลมากขึ้นพร้อมย้ำว่าการที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและรัสเซียมาถึงระดับนี้ได้เนื่องจากทั้งสองประเทศกระชับความไว้วางใจและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าความเป็นหุ้นส่วนอย่างรอบด้านและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัสเซียและจีนในยุคใหม่นี้ถือเป็นตัวอย่างสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในโลกยุคใหม่พร้อมกันนี้ยังเชิญประธานาธิบดีสีเดินทางเยือนรัสเซียในปีหน้าสมาชิกสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ราว 48,000 คนเตรียมหยุดงานประท้วงในวันพรุ่งนี้หลังความพยายามบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับโบนัสระหว่างสหภาพแรงงานกับฝ่ายบริหารของบริษัทประสบความล้มเหลวนายชเวซึงโฮผู้นำสหภาพแรงงานระบุว่าการหยุดงานประท้วงเป็นเวลา18วันจะเริ่มขึ้นเนื่องจากฝ่ายบริหารยังคงไม่ยอมรับประเด็นสำคัญในการเจรจาที่รัฐบาลเกาหลีใต้ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยขณะที่บริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ระบุว่าเหตุผลที่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้เนื่องจากการยอมรับข้อเรียกร้องที่มากเกินไปของสหภาพแรงงานจะเป็นการบ่อนทำลายหลักการบริหารจัดการของบริษัททั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาคการส่งออกของเกาหลีใต้โดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งซัมซุงเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดและการหยุดงานประท้วงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจเกาหลีใต้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่16ในช่วงวันที่20ถึง21พฤษภาคมนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กเป็นทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามและนครราชสีมาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีและชัยภูมิอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีและสิงห์บุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 17:12 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
8: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
7: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
7: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณฟังและคุณผู้ชมนะครับวาดวงกีฬาครับวันนี้มาพบกันนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณบุญประกอบอบกลิ่นแล้วก็ทีมงานวันนี้นะทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันที่20พฤษภาคมคุณากรสินพิทักษ์นะครับ20พฤษภาคม2569นะครับก็เริ่มต้นข่าวดีของทัพนักกีฬาไทยเมื่อวานนี้โอ้โหบรรยายไปด้วยไม่จบสุดท้ายต้องลุ้นในเซตที่3นะครับในการแข่งขันเซปัตตะกร้อครับและเราก็ได้เฮครับนะเมื่อวานนี้ย้อนกลับไปใหม่ครับเมื่อวานนี้สำหรับการแข่งขันเซปัตตะกร้อรายการ ISTAF เซปัตตะกร้อ World Cup 2026ที่สนามจิตติวังสามาเลเซียนะครับเมื่อวานนี้เป็นการชิงชัยในประเภททีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศครับทีมชาติไทยนะเมื่อวานนี้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับเจอกับเมียนมาซึ่งถือว่าพลิกล็อกนะไทยเนี่ยในรอบรองเนี่ยเราชนะทางด้านของเกาหลีมานะครับแล้วก็พอถึงรอบชิงเนี่ยนะครับเราเจอเมียนมาที่พลิกล็อกนะชนะทีมเดียวแข็งแกร่งของมาเลเซียมานะครับนัดนี้ก็มาชิงกันนะครับของเราตัวจริงนะในเมื่อวานนี้นะพรเทพถิ่นบางบนนะครับตัวเสิร์ฟหล่อๆนะครับเสิร์ฟหายเมื่อวานนี้มีจตุพรมสิริอาจแล้วก็มักคินพันมังกรนะครับนะครับลงสนามผู้เล่นนะครับเป็นผู้เล่นตัวจริงแล้วก็มีกฤษณพงษ์นนทโคตรแล้วก็ธนพลทรัพย์เย็นเป็นตัวสำรองนะครับของเรานะครับในเซตแรกชนะไปแบบสบายเลยนะครับ 15-8 เสิร์ฟมั่นใจครับพอเซตที่2เมียนมาแก้เกมมาบล็อกได้ดีนะครับแล้วก็บีกับเรามาจนสุดท้ายเขาชนะ2แต้มสุดท้ายนะชนะไป15-13นะครับเสมอกัน1-1นะครับเซตที่3นะเราแก้เกมนะส่งธนพลลงมานะครับแล้วก็มีตัวเสิร์ฟคนเดียวนะก็คือพรเทพก็งัดฟอร์มเก่งเสิร์ฟมาเบื้องต้นเรานํา7-0นะครับแต่ก็ทางด้านของเมียนมาก็ไล่มานะเราทิ้งห่างไว้ไม่เกิน2แต้ม3แต้มนะครับแล้วก็เราก็ทําแต้มชนะไป15-7นะครับโดยเฉพาะพม่าก็เมียนมาก็ผิดพลาดเองด้วยนะครับก็ทำไมเราชนะเมียนมาไป2-1เซตนะครับ15-8 13-15 และ15-7คว้าแชมป์โลกรายการนี้เป็นครั้งแรกในรอบ2ปีครับเมื่อก่อน2ปีที่แล้วนะแพ้เสียแชมป์ให้กับมาเลเซียนะก็คราวนี้ก็เราชนะไปนะครับส่วนวันนี้เหลือการแข่งขันในประเภททีมชุดนะครับประเภททีมชุดซึ่งแข่งแมตช์แรกวันนี้เราเจอกับฟิลิปปินส์ครับได้ดูในช่วงของ 14:00 นในการแข่งขันตะกร้อทีมชุดชายศึก TM ISTAF เซปัตตะกร้อ World Cup กัวลาลัมเปอร์2026นะครับแล้วก็เราก็ชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไปได้3-0ทีมนะครับคว้าชัยชนะในนัดแรกได้สำเร็จนะครับโดยทีม A เราชนะไป2-1เซตนะครับ12-15 15-4 และ15-6ครับทีม B เนี่ยชนะขาดนะ15-11 และ15-11ทีม C เราชนะ15-10 และ15-13รอเชียร์กันต่อไปสำหรับรายการนี้นะฮะนักกีฬาของเราสู้เต็มที่เมื่อวานสนุกมากสนุกจริงๆนะครับนะฮะจากตะกร้อนะข้ามห้วยเลยไม่ใช่ข้ามห้วยก็ข้ามอะไรข้ามประเทศกันเลยทีเดียวนะครับจากมาเลเซียข้ามไทยข้ามจีนไปนู่นนะมองโกเลียครับกับการแข่งขันเอเชียนเทควันโดแชมเปี้ยนชิพ2026หรือว่าเทควันโดชิงแชมป์เอเชียครั้งที่9ที่อูลาบาตอร์ประเทศมองโกเลียนะครับประเภทพุ่มเซ่นะหรือว่าท่ารำวันสุดท้ายไทยแข่ง5รายการนะครับซึ่งประเภทพุ่มเซ่คู่ผสมธนาเขียวลายเลิศจับคู่กับชุติการลาบนิพันธ์นะครับแล้วก็พุ่มเซ่ทีมชายครับเรามีณัฐชัยสุตาขอไปนะณัฐชัยณัฐชัยสุธานะธนาเขียวลายเลิศศิลปกรเวชกรปฏิวงศ์นะครับพุ่มเซ่ทีมหญิงมีชลกรชวะวัฒโดมนะขอพานะชลกรชยวัตโตนะครับชุติการลาบนิพันธ์แล้วก็ทางด้านของชัชวันตะเพียนทองนะครับแล้วก็มีประเภทฟรีสไตล์คู่ผสมเรามีนาวินปินทสูตรจับคู่กับทิตารีแก้วโอรานวสุนะครับแล้วก็ฟรีสไตล์ทีมผสมเรามีรัชพลใหญ่บัวสุวพิษสิริศิลป์รุ่งเรืองอัจฉริยาเกิดแก้วนะครับมีวัชรกุลลิ้มจิตกรมีสาริสาไทยทองหลางมีสาสิภาชูผลและวัชรกุลยิ้มจิตกรนะครับซึ่งผลประกอบวันนี้5ประเภท5รายการที่เราลงแข่งขันนะครับเราทีมพุ่มเซ่ทีมชาติไทยคว้ามาถึง2เหรียญทอง2เหรียญเงินนะครับโดยประเภทพุ่มเซ่ทีมชายนักกีฬา9ชาติทีมไทยเป็นแชมป์เก่านะแล้วก็ผ่านเข้าชิงกับไต้หวันแล้วก็เราก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะ 8.970 คะแนนเอาชนะไต้หวันที่ทำได้ 8.890 คะแนน ้าเหรียญทองแล้วก็ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จนะครับอีกหนึ่งเหรียญทองนะจากฟรีสไตล์ทีมผสมนะก็เราก็ได้เหรียญทองนะครับโชว์ลีลาสวยงามนะครับผาดผลและเตะไม้ทำคะแนนได้ 8.720 คะแนนนะคว้าเหรียญทองที่2ให้ทีมชาติไทยในวันนี้นะครับส่วน2เหรียญเงินจากพุ่มเซ่ทีมหญิงนะที่มี9ชาตินะครับเราก็เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศนะแพ้เหรียญเงินนะได้แค่เหรียญเงินนะส่วนอีก1เหรียญเงินจากฟรีสไตล์คู่ผสมนะเข้าชิงนะครับก็ได้แค่เหรียญเงินเช่นเดียวกันนะครับสรุปผลงานทีมพุ่มเซ่ไทยในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียคราวนี้จบที่2เหรียญทอง3เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงเท่ากับผลงานที่เวียดนามเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับได้ถ้วยรวมอันดับที่2นะครับแล้วก็ทางด้านของลีนายอนได้รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็โค้ชลีนายอนบอกว่าขอบคุณนักกีฬาที่เชื่อฟังโค้ชในการฝึกซ้อมตลอดเวลานะเป้าหมายของเราก็คือขอลุ้นแชมป์โลกที่เกาหลีใต้และก็เน้นในการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่จะแข่งขันที่เกาหลีใต้จะเน้นผลงานให้มากขึ้นนะเพราะแข่งขันกันในเดือนกันยายนนะนะนะนี่ก็คือทีมพุ่มเซ่นะครับส่วนวีรบุรุษสาวของเรานะต้องบอกขออภัยวีรสตรีสาวของเรานะที่ไปคว้าแชมป์โลกสนุกเกอร์หญิงแชมป์โลกคนล่าสุดทั้งในประเภทเยาวชนและประเภทประชาชนทั่วไปนะครับกลับมาแล้วฮะกลับมาแล้วนะก็ปรากฏว่าน้องไมค์ครับหลังจากที่คว้าเหรียญนะก็ขออภัยคว้าแชมป์โลกในสนุกเกอร์นะฮะ2ประเภทกลับมาถึงไทยแล้วฮะวันนี้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับคุณสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยครอบครัวแล้วก็แฟนคลับต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับไมค์สากลนะเป็นนักสนุกเกอร์หญิงคนที่3ครับที่ก้าวขึ้นไปเป็นแชมป์โลกต่อจากมิ้งสระบุรีหรือว่านัชชารัตน์วงศ์หฤทัยนะฮะซึ่งปัจจุบันมือ3ของโลกแล้วก็ใบพัดศรีราชาสศิภาพรนอนทักคำจันนะแล้วก็เป็นนักสนุกเกอร์หญิงคนแรกของโลกที่ได้แชมป์รุ่นใหญ่และรุ่นเยาวชนพร้อมกันในปีเดียวครับมายสากลว่าปัญชยาจันน้อยนะนี่คือสุดยอดเลยนะครับก็การคว้าแชมป์ของไมค์สากลนะได้สิทธิ์แข่งขันอาชีพ2ฤดูกาลนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์แข่งขันแชมเปี้ยนออฟแชมเปี้ยน2026นะครับได้เงินรางวัลแชมป์อีก 13,000 ปอนด์นะฮะตีเป็นเงินไทยก็เกือบ 560,000 บาทนะครับน้องปายสากลนะครับหรือว่าปัญชยาบอกว่าก่อนเดินทางไม่คิดเลยว่าจะเป็นแชมป์รุ่นใหญ่นะครับอยากไปเล่นสนุกเกอร์ให้สนุกอยากจะทำผลงานให้ดีนะแล้วก็การเอาชนะการเอาชนะไปยู่หลูแชมป์เก่าชาวจีนตั้งแต่รอบก่อนรองชนะเลิศเพราะไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็ตัวเองเป็นรองอยู่แล้วเล่นตามศักยภาพนะรู้สึกก็ตื่นเต้นที่ได้เป็นแชมป์โลกนะฮะเกินกว่าที่ฝันไว้เพราะอายุแค่18ปีนะครับส่วนการไปแข่งขันอาชีพสนุกเกอร์โลกนั้นเป็นความใฝ่ฝันของนักสนุกเกอร์หลายคนนะครับที่อยากจะได้ไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกตนเองจะพยายามฝึกซ้อมและก็ทำผลงานให้ดีขึ้นนะครับส่วนด้านของนายกสมาคมครับคุณสุนทรก็บอกว่าโอ้โหยินดีกับน้องไม้ที่ได้แชมป์มา2แชมป์ครั้งเดียวกันนะครับฝึกซ้อมแล้วก็ทำลายสถิติทำสถิติในการซ้อมได้ดีมากนะครับทำเซนจูรี่เบรกได้ทุกวันนะแล้วก็เป็นการแข่งขันที่จีนก็ทำเซนจูรี่เบรกได้ถึง2ครั้งนะครับแล้วก็ด้านของประธานสหพันธ์บิลเลียนโลกนะครับมิสเตอร์เจสันเฟอร์กูสันนะเอ่ยปากชมนะครับนะแล้วก็บอกว่าหลังจากนี้มาจะไปแข่งขันลีกขออภัยสนุกเกอร์อาชีพ2ปีนะซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายคร่าวๆประมาณ2ล้านบาทต่อปีแต่ก็เรื่องของทุนแหละครับสำคัญเลยทีเดียวนะฮะก็ขาดงบประมาณอยู่นะครับคุณสุนทรจารุมนก็คงต้องหาผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะมาสนับสนุนนะครับซึ่งน้องไม้เนี่ยปัญชยาจันน้อยเป็นชาวอุทัยธานีครับคุณสุนทรจารุมนมองไปที่นะคุณชาดาชัยเศรษฐ์นะนะซึ่งเป็นบ้านเดียวกันจะเป็นผู้สนับสนุนนะครับส่วนเรื่องของการถอดเรื่องของสนุกเกอร์ออกจากพรบพนันนะครับเป็นกีฬาตอนนี้นะก็อยู่ในขั้นตอนการพูดคุยกันนะครับหาผู้ที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยมาแก้ไขกันนะครับจากจีนนะครับนะจากกีฬาที่มาเลเซียไปจีนไปมาเลเซียอีกรอบหนึ่งคุณฟังตกขบวนที่มาเลเซียกับการแข่งขันแบดมินตันรายการมาเลเซียมาสเตอร์2026นะครับรายการเวิร์ดทัวร์ซูเปอร์500นะครับรายการที่เงินรางวัลกว่า 500,000 เหรียญสหรัฐหรือ 16 ล้านบาทนะครับที่อูนิฟี่อารีนากรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะครับวันนี้รอบแรกนักกีฬาไทยลงแข่งขันหลายคนหลายประเภทนะครับ ก็หญิงคู่ขออภัยหญิงเดียวก่อนนะพี่เมย์รัชนกอินทนนท์มือวางอันดับที่2ของรายการมือ7ของโลกนะครับอดีตแชมป์รายการนี้2สมัยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับเอาชนะนิคาเด็กเลนด้าอามาต้าปราติวีมืออันดับที่79ของโลกจากอินโดนีเซียไป 2-0 เกม21-16และ21-16ผ่านก็สู่รอบ2ในวันพรุ่งนี้นะครับหญิงคู่รอบแรกมุกออนนิชาจงขอพนักออนนิชาชื่อว่าสถาพรพันธ์นะครับกับซาบีนาโซพิตาเวลเลอร์นะคู่มือ270ของโลกพลิกล็อกนะคู่นี้เนี่ยเอาชนะมือ4ของญี่ปุ่นนะครับคือคาโฮโอซาวะกับไมทานาเบะนะครับไป 2-0 เกมนะครับ21-17 21-19ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคู่ของสหรัฐอเมริกานะครับชายเดียวอิกคิวพนิชพลธีรรัตน์สกุลเอาชนะอยู่เทียนซินจากไทเป 2-0 เกมนะครับ21-12แล้วก็21-21นะครับรวมถึงชายเดี่ยวอีกคู่หนึ่งนะเมื่อสักครู่เนี่ยทางด้านของรุจุนภะทางด้านของขออภัยนะทางด้านของหญิงเดี่ยวนะนะครับหญิงเดี่ยวเมื่อสักครู่เพิ่งจบไปน้องพิชญามนโอภาสนิพัฒน์นะครับนะเอาชนะนะครับเอาชนะคู่แข่งจากอินเดียนะครับก็คือทางด้านของชาวีชาม่านะครับจากอินเดียไป2-0เกมนะน้องน้องพิงค์พิชามน21-10 21-19ผ่านสู่รอบ2ต่อไปนะครับแล้วก็ทางด้านของใครพนิชพลธีรรัตน์สกุลใช่ไหมอีคิวเมื่อกี้บอกว่าชนะใครชนะชนะเกาหลีนะขออภัยไม่ใช่ชนะไทเปชนะเกาหลีนะครับชนะยูเทบินนะครับนะครับ2-0เกมนะผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปนะครับ23 21และ21 12นะครับคนต่อไปของเราก็คือในประเภทคู่ผสมสุภักจอมก่อกับออนิชาจงสถาพรพันธ์นะครับเอาชนะคู่ของฝรั่งเศสครับชูเลียไมออกับลีอาปาเลโม2-1เกมนะ12 21 21 18แล้วก็21 12นะผ่านเข้าสู่รอบ2นะครับชายคู่น่าเสียดายนะครับพีพระชัยสุพันธ์กับโอโม่ภคพลธีรรัตน์สกุลแพ้คู่ของเดนมาร์กครับดาเนียลลุนการ์ดกับทางด้านของแมตต์เวเตอร์การ์ดคู่มือ6ของเดนมาร์กนะครับ0-2เกม17-21และ14-21ตกรอบไปนะครับคู่ผสมบาสกับเฟมบาสเดชพลโพรานุเคราะห์กับเฟมพิศราเพียวสัมพรานนะครับมีการบาดเจ็บนะรีทายขอยอมแพ้นะครับในการแข่งขันนัดแรกโดยแพ้ยอมแพ้กับในคู่ของภคพลธีรสกุลกับทรัพย์สุริแต้รัตนชัยนะนะครับขณะที่นำอยู่ในเซตที่1 11-5นะก็ขอยอมแพ้นะครับนี่คือเรื่องของแบดมินตันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรรอติดตามนะครับพรุ่งนี้จะอยู่ที่มาเลเซีย2รายการเลยแบดมินตัน1แล้วก็ตะกร้อชิงแชมป์โลก1นะเปิดหัวด้วยพรุ่งนี้เนี่ยจะเปิดหัวด้วยตะกร้อแล้วก็แบดมินตันนะครับนะบอกคุณฟังรอเชียร์กันสำหรับรายการนี้นะจากนั้นนะครับคุณฟังครับเรื่องของฟุตบอลโคคัพมาหรือยังวันนี้นะนะครับมีประเด็นอยู่เหมือนกันดราม่าของนักเตะนักเตะหมอนทองนะนะใช้รองเท้าสตั๊ดไปคีบรองเท้าธงของทีมโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งต้องประกาศนั่นแหละขออภัยขอโทษกันนะดราม่ากันโดนหมอนทองห้ามแข่งเลยนะนะ1ปี1ฤดูกาลนะครับนะมีแจ้งให้ทราบกันมีดราม่ากันนะครับสำหรับฟุตบอลรายการนี้นะครับเรื่องของฟุตบอลนะฮะเห็นผมใส่เสื้ออาร์เซนอลนะฮะวันนี้ก็ให้เกียรติแชมป์พรีเมียร์ลีกครับแชมป์โดยที่ยังไม่ต้องแข่งเพราะว่าคู่ต่อสู้โดนคือยางแตกซะก่อนนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเมื่อวานนี้บุกไปเยือนบอร์นมัธนะครับก็ปรากฏว่าเสมอกันไป1-1นะครับบอร์นมัธนี่ก็ต้องการแต้มเหมือนกันเพื่อจะลุ้นพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ต้องการชัยชนะเพื่อไปกดดันอาร์เซนอลขณะที่อาร์เซนอลรอเชียร์อยู่ที่สนามซ้อมของตัวเองนะครับกองเชียร์ก็ไปรอเชียร์อยู่ที่เอมิเรตส์สเตเดียมรอติดตามผลนะครับรอเชียร์กันเหมือนฤดูกาลก่อนที่ลิเวอร์พูลไปรอผลคู่ของเชลซีอะนะตอนนั้นลิเวอร์พูลถ้าเชลซีแพ้เนี่ยลิเวอร์พูลก็จะได้แชมป์โดยไม่ต้องแข่งนัดสุดท้ายประมาณนี้นะคือแต้มขาดนะประเด็นเหมือนกันเลยนะฮะอาร์เซนอลไปเชียร์กันที่สนามฝึกซ้อมนะที่เอมิเรตส์สเตเดียมรวมถึงกองเชียร์นะหลายหมื่นคนไปรอเชียร์กันรอลุ้นกันนะครับเกมเมื่อคืนบอลมัดเนี่ยโอ้โหเล่นคือยังกับ ทีมที่แบบลุ้นแชมป์อ่ะนะฮะกดดันใส่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะแล้วก็ยิงนำไปก่อนด้วยครับแอลลี่ชูเบียครูบี้นะครับนำ 1-0 กองเชียร์ของบอนมัสก็เฮกองเชียร์อาร์เซนอลก็เฮครับแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็พยายามบุกแล้วบุกอีกแต่ว่าทางด้านของบอนมัสเอารถบัสมาด้วยรับแล้วรอโต้นะรับแล้วรอโต้สุดท้ายนู่นแล้วกว่าจะตีเสมอได้ก็ทดเวลาบาดเจ็บในช่วงของครึ่งหลังนะครับจากอาร์ลิงฮาแลนด์ก็ไม่พอแล้วครับเสมอ 1-1 ทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้มี78คะแนนตามหลังอาร์เซนอลนะ4คะแนนไม่ทันแล้วนะฮะเหลืออีกแค่แต้มเดียวอาร์เซนอลก็เลยคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการนะครับรอคอยมา22ปีหลังจากห่างหายการคว้าแชมป์นะชูถ้วยพรีเมียร์ลีกนะโอ้โหรอมา22ปีลิเวอร์พูลรอมา30ปีนะกว่าจะได้แชมป์ล่าสุดเนี่ยรอกันมาอาร์เซนอล22ปีก็ขอแสดงความยินดีกับเหล่าปืนใหญ่อาร์เซนอลนะวันนี้ก็ขออนุญาตยืมเสื้ออาร์เซนอลมาใส่นะปืนใหญ่คล้ายกับปัตตานีด้วยฮะปัตตานีวันก่อนเนี่ยบุกไปแพ้หนองบัวพิชยะนะครับในฟุตบอลเพลย์ออฟหาทีมเดียวขึ้นไทยลีกนะแพ้ 1-2 สุดสัปดาห์นี้จะเปิดบ้านนะปืนใหญ่ปัตตานีปืนใหญ่ลังกาสุกะเนี่ยนะปัตตานีเนี่ยเปิดเรนโบว์สเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของหนองบัวรอเชียร์กันด้วยนะครับอะไรก็แล้วแต่นะคืนนี้นะปัตตานีนะขออภัยสุดสัปดาห์นี้ปัตตานีต้องชนะครับต้องชนะนะเสาร์นี้ชี้ชะตานะครับก็ฝากปัตตานีด้วยไหนๆก็พูดถึงปัตตานีแล้วนะครับดูแลเรื่องบัตรผีดูแลเรื่องของบัตรที่คนได้ไปซื้อบัตรแท้แล้วแอบถ่ายเอกสารคนที่ไม่มีระบุที่นั่งไปก่อนแล้วนะเนี่ยคือนัดก่อนนั้นที่ปัตตานีเจอบุรีรัมย์เนี่ยนะเจอดราม่าเรื่องของที่ยืนที่นั่งนะฮะคนไม่มีบัตรคนบัตรยืนไปนั่งคนที่มีระบุเก้าอี้อะไรประมาณนี้แหละนะฮะการจัดการคือเวลาเจอเกมใหญ่ๆเนี่ยนะกองเชียร์ก็อยากจะไปดูกันนะฮะก็ผมก็เชื่อว่าแหละนะเจ้าหน้าที่ทีมก็คงจะต้องทำงานหนักกันหน่อยนะทีมเจ้าของสนามดูแลสนามประธานสโมสรปัตตานีรองรับมหาชนต้องบอกเลยปัตตานีนะไปเชียร์แล้วผมเชื่อว่านะล้นสนามอะไรต่างๆโดนปรับอีกละคุ้มหรือเปล่าอาจารย์ประภาสเพชรไตรพงษ์นะคุ้มไหมอาจารย์เพราะว่าคือเวลาฟุตบอลนัดใหญ่ๆเจอกันเนี่ยนะกองเชียร์ก็ไปนั่งอยู่ขอบสนามบ้างอะไรบ้างที่ไม่ใช่พื้นที่อ่ะนะฮะก็มันผิดระเบียบผิดกฎของสมาคมฟุตบอลเนี่ย FA นะผิดกฎระเบียบพอผิดกฎระเบียบปั๊บเนี่ยกองเชียร์ก็ได้เฮสนุกไงไปเชียร์ฟุตบอลที่ทีมที่รักแต่ว่าไปนั่งผิดที่ผิดทางจัดระเบียบสโมสรก็โดนปรับประมาณนี้นะครับฝากครับใครที่มีบัตรไปแต่เนิ่นๆนะไปแต่เนิ่นๆ นะปัตตานีเจอกับหนองบัวไปแต่เนิ่นๆเพราะว่าเดี๋ยวไปที่หลังไม่มีที่นั่งเข้าไม่ได้บางคนมีบัตรแพ้เลยนะนัดที่แล้วเนี่ยมีบัตรแพ้เข้าไม่ได้อะนัดเจอบุรีรัมย์ผมจำได้อยู่นะนั่งงงเป็นไก่ตาแตกเนี่ยบัตรแพ้เข้าไม่ได้ครับพี่นะติดอยู่ที่มองนั่งมองอยู่ที่รั้วบ้างอะไรบ้างนะครับนี่คือปัตตานีนะเจอกับหนองบัวหรือทีมเดียวใครจะได้ขึ้นนะครับส่วนเรื่องของฟุตบอลนะอาร์เซนอลเนี่ยคว้าแชมป์ไปแล้วนะคุณผู้ฟังครับนะอาร์เซนอลคว้าแชมป์ไปแล้วนะก็จะได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับในฐานะแชมป์นะครับแล้วก็จะได้ในฐานะแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแชมป์เก่าอีกเปล่าก็ไม่รู้ต้องถามปารีสนะว่าจะยอมหรือเปล่านะโอ้โหนะเฉลิมฉลองกันทั้งสโมสรแหละนักเตะอยู่ที่ศูนย์ฝึกสโมสรนะครับกองเชียร์ก็ไปรอก็เชียร์กันที่เอมิเรตสเตเดียมโอ้โหเฮฮาปาร์ตี้อะไรกันเลยครับ22ปีที่รอคอยนะฮะก็ได้แชมป์ไปแล้วนะนัดสุดท้ายของลิเวอร์พูลก็สบายหน่อยเพราะว่าแต่เพียงแค่เสมอหรือแพ้น้อยๆเนี่ยนะก็เจอกับเบนฟอร์ดเนี่ยลิเวอร์พูลก็จะอันดับที่5นะครับส่วนบอนมัสบุกไปเยือนฟอเรสต้องชนะเยอะๆและภาวนาให้ลิเวอร์พูลแพ้เยอะๆคือตอนนี้แต้มตามหลังลิเวอร์พูล3แต้มลูกเสียก็เป็นรองเยอะนะครับนะนี่เดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวจะได้คุยกันนะครับจะได้คุยกันนะครับอาร์เซนอลคว้าแชมป์นะครับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าซึ่งจะหมดสัญญากับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ปีหน้านะก็บอกว่ายินดีกับอาร์เซนอลที่คว้าแชมป์นะครับแล้วก็เรื่องของอนาคตตัวเองเนี่ยก็ต้องคุยกันบอกว่าตัวเองเหลือสัญญา1ปีนะก็ต้องคุยกับประธานสโมสรด้วยจะเอาอย่างไรแต่ก็ยินดีกับอาร์เซนอลนะครับนะส่วนอีกทีมนึงโอ้โหไก่สเปอร์นะต้องลุ้นหนีตกชั้นนัดสุดท้ายฮะเชลซีชนะสเปอร์2ประตูต่อ1นะเกมเหนือกว่าเยอะนะก็ทำให้เชลซีอยู่ที่8ของตารางมี52คะแนนก็ลุ้นในตำแหน่งพื้นที่ยูฟ่าฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกนะฮะในถ้วยยุโรปอยู่ส่วนสเปอร์นะฮะแค่แต้มเดียวทำไม่ได้ครับแต้มเดียวจะรอดตกชั้น นะก็ทำให้ยังอยู่ที่เดิมครับมี38คะแนนอยู่ที่17นะครับต้องหนีตกชั้นอีกเกมนึงนะก็ลุ้นนัดสุดท้ายแหละนะเวสต์แฮมอยู่ที่18มี36คะแนนนะเชลซีเนี่ยเปิดบ้านเจอเอเวอร์ตันด้วยนะงานหนักด้วยเล่นในบ้านนะครับถ้ามีแต้มนะถึงจะมีโอกาสรอดนะเชลซีขอสเปอร์นะสเปอร์โอ้นะครับส่วนฟุตบอลที่ลุ้นเพลย์ออฟขึ้นมาพรีเมียร์ลีกเนี่ยมีคู่หนึ่งนะซึ่งเป็นการเจอกันระหว่างเซาท์แฮมป์ตันนะกับทางด้านของมิดเดิลสโปรล่าสุดเนี่ยทางด้านของคณะกรรมการอิสระด้านวินัยเนี่ยตัดสินไม่ต้องแข่งแล้วคู่นี้เพราะว่าทางเซาท์แฮมป์ตันทำผิดวินัยนะครับส่งทีมงานไปสอดแนมทีมงานของสโมสรนั่นแหละไปส่องกันถ่ายรูปถ่ายคลิปแผนการซ้อมแผนการฝึกซ้อมของมิดเดิลสโปรคู่แข่งของเขาในรอบรองชนะเลิศเพลย์ออฟเลื่อนชั้นนะครับโอ้เห็นชัดเจนนะฮะสุดท้ายแล้วกรรมการอิสระได้วินัยบอกว่าไม่ต้องมาแข่งแล้วอาร์เซนอลให้มิดเดิลสโปรเข้าไปรอชิงแชมป์เลยนะจะไปเจอกับผู้ชนะนะครับจะเจอกับเฮาซิตี้นะนะวันที่23พฤษภาคมนะนอกจากนั้นซอลจัมตันนอกจากจะโดนไม่ได้ไปเพลย์ออฟแล้วซวยซ้ำซ้อนอีกครั้งหนึ่งก็โดนหัก4คะแนนในปีหน้าด้วยนะเปิดหัวมายังไม่มีแต้มนะโดนติดลบไปแล้ว4คะแนนโอ้โหเศร้าจริงๆสู้ด้วยฝีมืออย่าสู้ด้วยกลโกงนักบุญซอลจัมตันแหมฉายาเขานักบุญแต่ไปทำบาปซะแล้วนะคุณผู้ฟังครับนะฮะยังอยู่ในฟุตบอลต่างประเทศกริมบิทาวนะกริมบิทาวอีกทีมหนึ่งซึ่งประกาศปล่อยตัวนักเตะออกไป5คนที่พูดถึงกริมบิทาวเพราะมีนักฟุตบอลทีมชาติไทยคนหนึ่งแหละสังกัดอยู่ทีมนี้กริมบิทาวก็คือชูตเบลนะกองหน้าทีมชาติไทยนะตอนนี้หมดสัญญานะเขายกเลิกสัญญานักกีฬาออกไป5คนมีชูตเบลด้วยนะซึ่งเล่นให้กับกริมบิทาวไป29เกม1ประตู1แอสซิสต์รอดูว่านะชุดเบลไปเล่นที่ไหนนะครับยังอยู่ในยุโรปหรือว่าวนเวียนอยู่ในยุโรปหรือจะไปเบนเข็มมาเมืองไทยก็ได้รอดูสำหรับชุดเบลนะครับเรื่องของฟุตบอลโลกนะถ่ายไม่ถ่ายไม่รู้นะแต่ว่าเรื่องของแต่ละทีมแต่ละชาติประกาศนักเตะมาเรียบร้อยแล้วนะอย่างโปรตุเกสนะครับมีเหมือนเดิมพี่โดอายุ41ปียังแจ๋วฮะยังมีชื่อในทีมโปรตุเกสนะฝอยทองโปรตุเกสแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะฮะนะครับวันก่อนช่วยทีมเนี่ยในฟุตบอลถ้วยเอเชียแพ้กัมบาโอซาก้านะคริสเตียโนโรนัลโดนะก็มีชื่ออยู่นะในการประกาศรายชื่อของโรเบโตมาร์ติเนสนะครับก็เป็นการติดฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคุณผู้ฟังทราบไหมนักเตะคนเดียวเตะฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายต่อกันเนี่ย6สมัย4ปีคิดดู4ปีติดเตะครั้งหนึ่งของฟุตบอลโลกแล้วติดต่อกัน6ครั้งนะฮะ6คูณ4 24ปีคริสเตียโนโรนัลโดฮะไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย6สมัยติดต่อกันนะครับครั้งแรกเมื่อปี2006นะแล้วก็ทุกๆ4ปีนะฮะแม่ผมไม่แน่ใจนะว่าทางด้านของลีโนเมสซี่เนี่ยยังมีชื่ออยู่ในแอสตันมีชื่ออยู่ในอาร์เจนตินาหรือเปล่าถ้าลีโนเมสซี่มีชื่ออยู่เขาจะเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย6สมัยติดต่อกันเหมือนกันยังไม่มีใครทำได้อ่ะโอ้โหนี่คือ2คนนี้เนี่ยสุดยอดเลยแล้วครับสุดยอดในวงการนักฟุตบอลนะครับไม่ทราบว่าเกิดมาจากดาวอังคารส่งมาหรือว่าจักรวาลไหนส่งมาสถิตอยู่ในโลกของฟุตบอลในโลกเก่งมากทั้งคู่เลยนะฮะยุคสมัยนี้ฟุตบอลที่แตกต่างยุคสมัยก่อนนะครับ2คนนี้ถ้วยรางวัลขยายตู้ถ้วยรางวัลนี่โอ้โหเต็มบ้านแล้วแทบจะไม่มีที่เก็บฮะได้มาครบแล้วนะครับและตอนนี้เขาก็กำลังจะทำลายสถิติเป็นนักฟุตบอลที่แข่งฟุตบอลโลกนะครับ6สมัยติดต่อกัน24ปีเพราะว่าฟุตบอลโลกแข่งทุกๆ4ปีนะครับนะก็เรื่องของฟุตบอลโลกรอชมรอเชียร์นะครับนะถ่ายทอดหรือไม่ถ่ายทอดเรามีเวลาอยู่นะครับก็รอดูว่าเอกชนใจดีจะเข้ามาทางไหนบ้างนะครับต้องบอกว่าหลายๆชาติที่มีการพูดคุยกันเรื่องของถ่ายทอดนะเขาก็มีแพ็กเกจอะไรต่างๆกันไปนะครับถ่ายทอดครบทุกแมตช์ไม่ครบทุกแมตช์ภาครัฐของเขาก็อัดขีดเงินไปช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยมันมีอยู่นะครับของเราก็รอลุ้นกันต่อไปนะครับวันนี้บ้านวงกีฬาเวลาหมดแล้วครับยินดีกับอาร์เซนอลอีกครั้งนึงนะครับในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับทีมอื่นๆก็รอลุ้นกันในฤดูกาลหน้านะครับวันนี้บ้านวงกีฬาลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาณศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเขตสาทรกรุงเทพมหานครรองนายกรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและกระจายการถือครองที่ดินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเมรัชนกอินทนนท์ทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2ของการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตโดยวันที่20พฤษภาคม2569ตรงกับวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวติมอร์เลสเตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตได้พัฒนาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจยิ่งความร่วมมือที่มีระหว่างกันทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนได้เจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการในด้านการเกษตรการศึกษาและสาธารณสุขข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นและแสวงหาความร่วมมือที่มีศักยภาพด้านอื่นๆเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:11 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาณศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเขตสาทรกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายวิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงและคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าอาคารศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลจบแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงและนางสิริกุลโอภาสวงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึงเฝ้าทูลองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายศักดิ์กอแสงเรืองรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงกราบบังคมทูลรายงานการจัดสร้างอาคารศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่คลุมป้ายชื่ออาคารศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยาง จากนั้นเสด็จเข้าอาคารศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายวิเชียรเตชะไพบูลย์ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงเฝ้าทูลองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเสร็จแล้วนายวิสิทธิ์ลิ้มประณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณและผู้บริจาคเงินสมทบทุนการก่อสร้างอาคารเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาแล้วทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์ในโอกาสนี้พระมหาคณาจารย์จีนธรรมวัชิราจารย์เจ้าคุณเย็นอีเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดโพเย็นถวายเทพซิ่วเทพอายุวัฒนะเนื้อไม้กฤษณาแกะสลักแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระคณาจารย์จีนธรรมวชิรานุวัฒน์เจ้าคุณเย็นงี้รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาสเล็งเนยี่ถวายพระกวนอิมโพธิสัตว์เนื้อไม้กฤษณาแกะสลักแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณที่ปลูกต้นไม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปลูกต้นสนฉัตรไว้เป็นที่ระลึกเสร็จแล้วคณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายองค์หลวงปู่ใต้คงใต้คงกงหินหยกขาวแกะสลักและพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์กวนอิมหินหยกขาวแกะสลักแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับมูลนิธิป่อเต็กตึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวตามแบบสถาปัตยกรรมจีนตอนใต้ของสกุลช่างแต้จิ๋วบนเนื้อที่4ไร่17ตารางวาติดกับสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาแบ่งเป็นอาคารศาลเจ้าและอาคารอเนกประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเนื่องในโอกาสที่มูลนิธิป่อตึงก่อตั้งครบ110ปีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออาคารว่าศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาอันมีความหมายว่าศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ไปประดิษฐานณศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงถึงความจงรักภักดีของชาวไทยเชื้อสายจีนและประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าในวันเดียวกันนี้เวลา 18:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายสัตยปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่จบข่าวในพระราชสำนัก
1: มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดราษฎร์5แห่งขึ้นเป็นพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569
2: เว เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดพระจำนวน5วัดเป็นพระอารามหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ประกอบด้วยวัดอโศการามอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการในฐานะศูนย์กลางแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของจังหวัดสมุทรปราการและภาคกลางและต้นแบบด้านกรรมฐานศึกษาวัดพระธาตุลำปางหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระธาตุลำปางหลวงและพระแก้วดอนเต้าเจดีย์สถานและปูชนียวัตถุสำคัญของประเทศเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ภาคเหนือวัดป่าแสงอรุณอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นศูนย์กลางการศึกษาของคณะสงฆ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาพระอารามโบราณที่ประดิษฐานพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในบริเวณคาบสมุทรสถิงพระมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระธรรมวินัยการศึกษาและขนบธรรมเนียมประเพณีในภาคใต้วัดสาระโคดมอำเภออินบุรีจังหวัด

0: มหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7วาระครบ100ปีและจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศ22พฤษภาคมนี
1: ้นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีได้มีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในและต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้เตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติในส่วนภูมิภาคอย่างสมพระเกียรติเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีกำหนดระยะเวลาจัดงานตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2570ทั้งนี้กำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569เวลา 7:00 น.ณบริเวณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่จังหวัดเห็นเหมาะสมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีกระทรวงมหาดไทยจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศร่วมพิธีทำบุญตักบาตรตามวันเวลาและสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดโดยแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีขาวหรือสีครีมไว้ทุกข์เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกันฉนันชิดาสังทองรายงาน
0: ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรี
2: ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนาชัยองคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรีโอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมรับมอบตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้ายจากนายอู่ชื่ออู่อัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยพร้อมทั้งมอบถุงพระราชทานเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงเป็นโรงพยาบาลขนาด60เตียงที่น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการให้บริการประชาชนจนได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดยปัจจุบันโดดเด่นด้วยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพไร้รอยต่อ2โมเดลสำคัญคือแก้มอ้นโมเดลซึ่งเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนในชุมชนมาร่วมกันดูแลและบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงจากสารเสพติดมีการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังและเปิดอาคารมินิธัญรักษ์ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาใกล้บ้านพร้อมสนับสนุนอาชีพให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างปลอดภัยและรังแกโมเดลนวัตกรรมจัดการกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ที่เน้นปรับพฤติกรรมเพื่อรักษาโรคเบาหวานระยะสงบสามารถช่วยลดน้ำหนักผู้ป่วยลงได้ร้อยละ 10-15 โดยนำเทคโนโลยีเทเลเมดิซีนและแอปพลิเคชัน LINE มาใช้ติดตามอาการจนคว้ารางวัลนวัตกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีเยี่ยมประจำปี2568นารุมนอุดมพรรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและกระจายการถือครองที่ดินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
3: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาในโอกาสครบรอบ5ปีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช5ปีสคทชสร้างความมั่นคงด้านที่ดินสู่โอกาสทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมกล่าวชื่นชมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและระดับท้องที่ท้องถิ่นที่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศจนเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนควบคู่กับการแก้ปัญหาการซ้อนทับของแนวเขตที่ดินของรัฐและการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่าและสมดุลโดยให้เร่งจัดสรรที่ดินทำกินควบคู่กับการสร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชนเพื่อลดการบุกรุกและรักษาป่าและให้จัดทำผังเมืองที่สนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามศักยภาพและทรัพยากรในพื้นที่และบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนทั้งนี้ขอให้สคทช.ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมุ่งสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน

0: ระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดเอกภาพของการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินให้บรรลุเป้าหมายการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมภายใต้เส้นแนวเขตที่ดินของรัฐที่เป็นหนึ่งเดียวตามแนวคิด1พื้นที่1หน่วยงานรับผิดชอบเพื่อลดและขจัดข้อพิพาทด้านที่ดิน
1: แล้วก็รัฐบาลเองก็พยายามที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพราะที่ผ่านมานี่ที่ดินมันอยู่หลายหน่วยงานด้วยกันที่เห็นชัดเจนน่าจะอยู่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส่วนใหญ่คืออยู่ในที่ป่าต่อไปนี้เรื่องการจัดที่ดินทั้งหลายควรจะต้องมอบหมายหน่วยงานกลางหน่วยงานเดียวในการที่จะบูรณาการในการดำเนินการเพื่อให้ที่ดินที่เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ทุกคนเรียกร้องสิทธิ์เนี่ยนะครับได้มีสิทธิ์ที่ที่ตามกฎหมายที่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง
0: ด้านนางชยานันท์ภักดีจิตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติกล่าวว่าปัญหาด้านที่ดินของประเทศไทยเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของความขัดแย้งความเหลื่อมล้ำและความไม่แน่นอนในการดำรงชีวิตของประชาชนรวมถึงปัญหาการทับซ้อนของแนวเขตที่ดินของรัฐที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงพาณิชย์ของจีนออกแถลงการที่ระบุว่าจีนจะร่วมมือกับสหรัฐในการลดภาษีศุลกากรมูลค่ากว่า 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและหวังว่าสหรัฐจะเคารพในพันธสัญญาที่ให้ไว้ระหว่างการเจรจาครั้งล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐขยายระยะเวลาของข้อตกลงทางการค้าปี2568กระทรวงพาณิชย์ของจีนยังกล่าวเพิ่มเติมว่าจีนจะคืนสถานะการลงทะเบียนให้แก่ผู้ส่งออกเนื้อวัวของสหรัฐบางรายหลังระงับการจดทะเบียนเมื่อปีที่แล้วซึ่งความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอยู่ในระดับสูงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นภารกิจเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะหารือเกี่ยวกับกรอบข้อตกลงสำหรับการลดภาษีศุลกากรแบบต่างตอบแทนกันสำหรับสินค้าที่มีขนาดมูลค่าเท่ากันกระทรวงธุรกิจและการค้าของอังกฤษเปิดเผยว่าอังกฤษผ่อนปลนมาตรการคว่ำบาตรการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินและน้ำมันดีเซลของรัสเซียที่ผ่านการกลั่นนอกประเทศอาทิอินเดียเป็นการชั่วคราวโดยเริ่มบังคับใช้ในวันนี้นอกจากนี้ยังออกใบอนุญาตชั่วคราวสำหรับการผ่อนปลนมาตรการคว่ำบาตรสำหรับก๊าซธรรมชาติเหลวที่มาจากโรงงานบางแห่งในรัสเซียด้วยด้านนายแดนทอมลิสันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษระบุว่าการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวถือเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของชาติเนื่องจากผลกระทบจากสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐขยายระยะเวลาผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียที่ตกค้างอยู่ระหว่างการขนส่งทางทะเลท่ามกลางปริมาณน้ำมันทั่วโลกที่ลดลงและราคาที่พุ่งสูงขึ้นสถานีโทรทัศน์CGTN ของทางการจีนรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทางตอนกลางและตอนใต้ของจีนนับตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย22รายและสูญหายราว20รายขณะที่ปริมาณน้ำฝนสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์จนส่งผลให้โรงเรียนระงับการเรียนการสอนและภาคธุรกิจต้องปิดทำการ ขณะเดียวกันทางการจีนยังจัดสรรเงินช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติจำนวน150ล้านหยวนหรือประมาณ724ล้านบาทสำหรับมณฑลที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดทั้งจากกรณีที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์เตือนว่าความรุนแรงและความถี่ของสภาพอากาศสุดขั้วทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นจากภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งจีนถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการมาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการโชว์ฟอร์มอดีตแชมป์2สมัยไล่ต้อนเอาชนะนีคาเด็กดินดาอมาตยาปราติวีจากอินโดนีเซียไป2ต่อ0เกม21-16และ21-16ทะลุเข้ารอบ2ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างบัลแกเรียและตุรกีขณะที่ประเภทหญิงคู่ออนนิชาชวสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวดเลอร์เอาชนะคาโฮโอซาวะกับไมทานาเบะจากญี่ปุ่นไป2ต่อ0เกม21-17และ21-19ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคู่จากสหรัฐส่วนชายคู่พีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมพักพลธีระรัศกุลพ่ายให้กับดาเนียลลุนการ์ดกับแม็กเวสเตอร์การ์ดจากเดนมาร์ก0ต่อ2เกม17-21และ14-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกมักซิมคอร์ดอนสกี้หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมโปโลน้ำทีมชาติไทยเปิดเผยว่า2นักกีฬาโปโลน้ำสาวทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมคือพันธิลาอาสายุทธกับรักษินาเรืองทรัพย์ไพศาลที่เล่นลีกอาชีพอยู่ที่สโมสรอาโปเอลโยกเนียมสโมสรโปโลน้ำชั้นนำของประเทศอิสราเอลโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมช่วยให้ต้นสังกัดคว้าแชมป์อิสราเอลครับโดยความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์นี้เป็นครั้งแรกที่นักกีฬาไทยสามารถคว้าแชมป์ระดับประเทศในต่างแดนได้ในระดับสูงทั้งยังเป็นความภาคภูมิใจของสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยอีกด้วยทั้งนี้ประสบการณ์จากการแข่งขันในลีกอิสราเอลอิสราเอลครับและการแข่งขันระดับยุโรปจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้พันธิลาและรักษินาเป็นผู้เล่นที่มีบทบาทสำคัญต่อทีมชาติไทยในศึกเอเชียนเกมต่อไปนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการเจรจากับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเพื่อขอต่อรองราคาค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถชี้แจงและตอบข้อกังวลของประชาชนได้อาจจำเป็นต้องยุติโครงการดังกล่าวทั้งนี้เบื้องต้นฟีฟ่าได้แจ้งว่าอาจสามารถปรับลดราคาได้เพียงเล็กน้อยซึ่งยังต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งนางสาวสุภมาศกล่าวเพิ่มเติมว่าเงื่อนไขการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้แตกต่างจากเมื่อ4ปีก่อนโดยมีการแข่งขันในช่วงเวลา3นาฬิกา5นาฬิกาและ9นาฬิกาส่งผลให้ร้านค้าร้านอาหารและสถานประกอบการประเภทผับบาร์ไม่สามารถเปิดให้บริการเพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตามปกติทำให้ภาคเอกชนและผู้สนับสนุนทางการตลาดไม่เข้ามาร่วมสนับสนุนงบประมาณเช่นที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินในการดำเนินการดังกล่าวตามที่นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำไว้พร้อมระบุว่าการใช้จ่ายทุกด้านจำเป็นต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเป็นสำคัญทีมชาติโปรตุเกสประกาศรายชื่อ27ขุนพลชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนำโดยคริสเตียโน่โรนัลโดซุปเปอร์สตาร์วัย41ปีของอันนาเซอร์ทำให้เขาได้ไปลุยศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึง6ครั้งติดต่อกันนับตั้งแต่ครั้งแรกในปี2006นอกจากนี้ยังมีชื่อของรูเบนดิอาร์ตกองหลังจากแมนเชสเตอร์ซิตี้และชูอัลเนเวสดาวรุ่งจากปารีสแซงต์แชร์แมงสำหรับโปรแกรมแข่งขันของโปรตุเกสในรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายอยู่กลุ่ม K เริ่มด้วยการเจอ DR คองโกก่อนจะไปพบกับอุซเบกิสถานและปิดท้ายด้วยการเจอโคลอมเบีย ขณะที่ทีมชาติอิรักได้ประกาศรายชื่อ34ผู้เล่นชุดบินเก็บตัวที่ประเทศสเปนก่อนลุยศึกฟุตบอลโลก2026ซึ่งมีชื่อของเรบินซูลาก้ากองหลังวัย34ปีจากการท่าเรือ FC ติดทีมชุดดังกล่าวด้วยโดยทีมชาติอิรักจะมีแมตช์อุ่นเครื่องกับอันดอร่าและสเปนก่อนจะตัดตัวนักเตะ26คนสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลโลกต่อไปซึ่งหากซูลาก้ามีชื่อติดทีมชุดสุดท้ายของอิรักจะกลายเป็นนักเตะที่กำลังค้าแข่งอยู่ในไทยลีกคนแรกที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอย่างเป็นทางการทั้งนี้ทีมชาติอิรักมีโปรแกรมการแข่งขันอยู่ในสายไอร่วมกับฝรั่งเศสเซเนกัลและนอร์เวย์ภาณิชย์คาดนาครายงาน
6: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
7: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
6: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
7: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
6: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: ต่อไปรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
9: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกพึบไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะมาทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราด้วยของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไม่ได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเราดันมีไหมได้ไปไหมของเราดันได้ไปด้วยหรือเปล่านี่คือเราไม่คิดดูไอ้ความเป็นจริงในจังหวะตัวเราจะว่าของเราสักวันใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นไปเที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพฤษแก้วพิบูลอ่าน

จากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะพบกันในค่ำคืนวันพุธนี้ช่วงเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเช่นเคยนะคะในค่ำคืนนี้ก็ได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะหลายท่านสงสัยว่าทำไมถึงใช้ชื่อว่าพานแว่นฟ้านะคะพานแว่นฟ้านะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศลักษณะของพานแว่นฟ้าค่ะจะเป็นพาน2ใบนะคะที่วางซ้อนกันพานด้านบนจะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนอยู่บนพานใบล่างซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าค่ะสำหรับการประกวดรางวัลพานแว่นฟ้านะคะเป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนค่ะได้ใช้สิทธิเสรีภาพถ่ายทอดความคิดมุมมองเรื่องราวงานเขียนค่ะสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองให้อยู่คู่กับสังคมไทยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในสังคมไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อตอนว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผีโดยอภิวัฒน์พงสุระและบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

จวนจะเย็นย่ำค่ำคล้อยอาทิตย์อัสดงหลบหลู่แสงท้องฟ้าหม่นมัวซัวทั่วบริเวณตกอยู่ในความสลัวลางอย่างกระทันหันเมื่อเมฆสีดำอมเทาเคลื่อนตัวลอยมาบดบังฟ้าแลบแปลบปราบอยู่ในหมู่เมฆสายฟ้าสีม่วงแก่กำสว่างวาบขึ้นเป็นเส้นเป็นสายฉวัดเฉวียนไร้ทิศทางเหมือนรากต้นไม้ลมกระโชกโยกไหวต้นไม้ใบหญ้าลู่ตามแรงลมเศษใบไม้แห้งปลิวว่อนฝุ่นฟุ้งกระจายมีความเย็นเยียบยังแปลกประหลาดเข้าห่อคลุมผมทราบข่าวจากชาวบ้านหลังจากที่วัตถุโบราณหลายชิ้นถูกขุดนำไปขายแล้วผลจากการขุดบ่อเลี้ยงปลาทำให้พบวัตถุโบราณโดยบังเอิญพบเศษซากเครื่องปั้นดินเผาด้วยชามรำไหผมรีบเข้ามาสำรวจทันทีเป็นไปได้ว่าลึกลงไปใต้ดินอาจจะมีขุมทรัพย์บางอย่างซ่อนอยู่อาจจะมีการค้นพบวัตถุโบราณที่ถูกกลบฝังมาหลายศตวรรษเพราะว่าเมื่อกางแผนที่ออกแล้วลองวิเคราะห์ดูบริเวณนี้เคยอยู่ใกล้กับแหล่งอารยธรรมโบราณมาก่อนไม่แน่ว่าประวัติศาสตร์หน้าใหม่กำลังรอนักโบราณคดีอย่างพวกเราอยู่คณะทำงานของเราราว10ชีวิตเดินทางขึ้นเขาลงห้วยมาตลอดทั้งวันมาถึงหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงก็จวนเจียนจะมืดค่ำอยู่รอมรอพวกเราอยู่ในสภาพอิดโรยเต็มทีผู้ใหญ่บ้านรับรู้การมาถึงของพวกเราพร้อมกระเป๋าประกาศออกเสียงตามสายเรียกลูกบ้านให้มาต้อนรับขับสู้ก็ค่อยไหลรวมกันมาทีละคนสองคนจนกลายเป็นคนกลุ่มใหญ่ปั่นจักรยานมากระเตงลูกแนบเอวมาแบกจอบแบกเสียมเพิ่งกลับมาจากทำไร่ไถนาก็มีสายตาของชาวบ้านที่มองมาคล้ายกำลังมองดูตัวประหลาดผู้ใหญ่บ้านผอมบักโกรกผมสีดอกเล่าผ้าขาวม้าเขียนเอวเดินนำหน้าพาไปยังที่พักกลิ่นหอมแป้งเย็นโชยออกมาจากตัวแกอาจารย์นอนได้ใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านถามชี้ไปทางอุโบสถเก่าแก่ตั้งอยู่อย่างเอกาโดดเดี่ยวอยู่ในวงล้อมของต้นโพได้ครับผู้ใหญ่ได้ครับผมตอบในฐานะหัวหน้าคณะสำรวจนักศึกษาที่ติดสอยห้อยตามมาด้วยเหลียวมองหน้ากันเลิกลักมันฉุกละหุกไปหน่อยผมเลยไม่ได้ตะเตรียมอะไรไว้รอท่านอาจารย์เรื่องนั้นผมก็ใจครับผู้ใหญ่สบายใจได้เขาพยักหน้ายิ้มน้อยๆแล้วก็ออกเดินมุ่งหน้าไปยังอุโบสถผมออกเดินตามเสียงประตูดังเอี๊ยดอาดลากยาวไปราวกับไม่มีที่สิ้นสุดกลิ่นชวนคลื่นเหียนโชยออกมาจนต้องเบือนหน้าหนีข้างในมืดตื้อจนมองไม่เห็นอะไรแม้ว่าจะพยายามเพ่งสายตาแล้วก็ตามผู้ใหญ่บ้านควานหาสวิตช์ไฟข้างผนังรำหน้าคลำหลังอยู่นานจึงเจอไฟบนเพดานติดๆดับๆวิบวิบวับๆก่อนจะสว่างขึ้นมีพระอยู่รูปหนึ่งหลวงปู่ขาวอยู่กุฏิทางโน้นคนพูดชี้เข้าไปทางราวป่ามองเห็นกุฏิไม้หลังเล็กๆซ่อนอยู่ในสุมทุมพุ่มพลึกผมจะแวะไปบอกท่านให้วัดวาไม่มีคนดูแลสภาพก็อย่างที่อาจารย์เห็นครับผู้ใหญ่ไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวผมสั่งให้ลูกน้องปัดกวาดเอาเราคนในเมืองก็จริงแต่ออกทำงานภาคสนามบ่อยนอนกลางดินกินกลางทรายชินซะแล้วผมหันไปสั่งทุกคนให้ช่วยกันทำความสะอาดช่วยกันคนละไม้คนละมือว่าแต่พรุ่งนี้อาจารย์จะให้ผมมาหากี่โมงกี่ยามครับผู้ใหญ่บ้านถามเอาที่ผู้ใหญ่สะดวกก็แล้วกันแต่ใจจริงสัก 2-3 โมงเช้าอย่าให้เกินนั้นก็ดีผมกลัวว่าชาวบ้านเนี่ยจะเข้าไปวุ่นวายกับวัตถุโบราณผมบอกความต้องการได้ครับอาจารย์แกพงกหัวรับคำถ้าไม่มีอะไรแล้วถ้าอย่างนั้นผมขอตัวไปบอกกล่าวหลวงปู่ขาวซะหน่อยผมยกมือไหว้ขอบคุณแกไหว้ตอบเข้ามาตบไหล่ผมเบาๆสวมรองเท้าคีบดาวเทียมแล้วก็เดินหายไปบนทางเดินเล็กๆที่ทอดยาวไปทางกุฏิ

นพรั่งพรำเป็นม่านบางๆตอนที่คณะทำงานกำลังนั่งล้อมวงลงมือกินอาหารกระป๋องมีเสียงพูดคุยกันเบาๆสลับกับเสียงหัวเราะที่นานๆครั้งจะดังขึ้นฝนเทกระหน่ำลงมาสายฝนกักบริเวณทุกคนเอาไว้และก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดง่ายๆยิ่งดึกอากาศยิ่งเย็นหลายคนเลิกคิดถึงเรื่องการอาบน้ำยื่นมือออกไปรองรับเอาหยาดน้ำจากชายคาล้างหน้าล้างตาปะพรมตามเนื้อตัวไฟบนเพดานดับพรึบมืดสนิทแสงจากไฟฉายโผล่ขึ้นที่ตรงนั้นตรงนี้ก่อนที่จะมารวมตัวกันเป็นจุดเดียวเทียนทุกเล่มถูกลมที่ประสานมากับความชื้นพัดดับสนิทไฟดับเป็นสัญญาณที่ทุกคนเข้านอนผมอาจารย์ท่านอื่นแล้วก็นักศึกษาใช้เครื่องหลังต่างหมอนนอนกองรวมกันความเหนื่อยล้าตลอดทั้งวันเหตุกล่อมให้ทุกคนหลับไหลเมื่อหัวถึงหมอน

่ำรุ่งตีนฟ้าเปิดเสียงไก่ก่งคอขันขันลูกค้าปรากฏตัวพร้อมกับแสงเรืองรองอบอุ่นในยามเช้าสองมืออุ้มบาทก้าวเท้าเนิบๆตรงมาทางอุโบสถผมเข้าไปนมัสการเล่าถึงการมาทำงานให้ท่านรับฟังคร่าวๆท่านถามไถ่สารทุกข์สุขดิบแล้วก็เดินหายออกไปทางหน้าประตูวัด

0: ับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับรัฐบาลเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐบาลเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมนี้พร้อมย้ำเป็นมาตรการพยุงกำลังซื้อเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
10: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในรายการทำไมออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ถึงการขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้ว่าโครงการดังกล่าวเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐจะช่วยสมทบค่าใช้จ่าย60%และประชาชนจ่ายเอง40%ซึ่งรัฐจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือนโดยไม่สามารถสะสมได้ซึ่งจะเปิดให้กลุ่มผู้มีอายุ18ปีขึ้นไปลงทะเบียนในวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.2 ล้านคนรัฐจะเติมเงินเพิ่มให้อีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนเช่นกันเน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้เป็นโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่รัฐบาลต้องการลดภาระผู้ซื้อ

0: และผู้ขายรายย่อยเพื่อป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวพร้อมนำเทคโนโลยี AI นกกระซิบมาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทั้งการวิเคราะห์ต้นทุนและวิเคราะห์รายได้เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการมีรายได้มากขึ้นรวมทั้งทำให้การใช้งบประมาณให้ไปถึงประชาชนโดยตรงส่วนงบประมาณจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน400,000 ล้านบาทนายเอกนิติกล่าวว่ารัฐบาลจะนำไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะไม่มีการนำไปใช้เพื่อการลงทุนในการก่อสร้างหรือกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมเปิดเผยถึงสาเหตุในการไม่ขยายเพดานหนี้สาธารณะยังคงไว้ที่70%เพื่อให้ไทยสามารถรักษาวินัยทางการคลังไว้ได้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: สภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบขยายระยะเวลาการรับคำร้องกำหนดสถานะบุคคลไร้สัญชาติกลุ่มชาติพันธุ์เพิ่มอีก1 ปีพร้อมอนุมัติส่งออกน้ำมันเครื่องบินไปยังเวียดนามและฟิลิปปินส์ยืนยันไม่กระทบการใช้ในประเทศ
2: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยผลการประชุมสมช.ว่าที่ประชุมเห็นชอบมาตรการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานไปยังประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์เพื่อช่วยลดปริมาณการจัดเก็บน้ำมันสำรองและสนับสนุนกระบวนการกลั่นน้ำมันในประเทศตามขั้นตอนที่กำหนดยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำมันในประเทศและหากเกิดสถานการณ์ขาดแคลนหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมีอำนาจสั่งระงับส่งออกได้ทันทีนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบขยายระยะเวลารับคำร้องเพื่อกำหนดสถานะและแก้ไขปัญหาสัญชาติให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นบุคคลไร้สัญชาติที่อพยพเข้ามาอาศัยในประเทศไทยเป็นเวลานานออกไปอีก1 ปีตั้งแต่วันที่30 มิถุนายน 2569ถึง30 มิถุนายน 2570กำชับกรมการปกครองเร่งสำรวจข้อมูลทะเบียนอย่างเข้มงวดหากพบว่าบุคคลใดหายไปจากระบบหรือเสียชีวิตให้ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้องตามกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งด่วนให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตช่วยราชการกรมการปกครองกรณีถูกประชาชนร้องเรียนเพื่อให้กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปโดยเร็ว
3: นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามคำสั่งให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตช่วยราชการกรมการปกครองเป็นการประจำเพื่อประโยชน์ทางราชการและให้กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายสืบเนื่องจากปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีการร้องเรียนของประชาชนและตัวแทนผู้ประกอบการสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาไทยและกรมการปกครองรวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อทางราชการพร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการโดยมุ่งรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนและภาพลักษณ์ของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัดจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะสารสารพันมาพบกับท่านผู้ฟังเชนันแก้วกล่ำค่ะมาพร้อมกับเรื่องราวดีๆเพลงเพราะๆเช่นเคยวันนี้เราอยู่ด้วยกันไปจนถึงในช่วงเวลา22นาฬิกานะคะช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วค่ะเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนยังเป็นทางการตั้งแต่เมื่อวันที่15พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาก็เตรียมเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันฝนเนาะไปไหนมาไหนก็ตรวจสอบเช็คสภาพอากาศกับทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาเพราะว่าอาจจะต้องมีฤดูฝนเนี่ยฝนตกมาลมแรงนะคะแล้วก็อาจจะมีฝนฟ้าคะนองพื้นถนนก็ลื่นเป็นอย่างไรกันบ้างรถนะคะสภาพของยางที่ปัดน้ำฝนเป็นอย่างไรเรื่องราวของเบรกนั้นเป็นอย่างไรเช็คสภาพกันให้เรียบร้อยด้วยเรื่องของยารักษาโรคที่จะป้องกันตนเองก็ต้องดูให้พร้อมเตรียมให้พร้อมนะคะสังเกตอาการของตัวท่านเองแล้วก็คนใกล้ชิดกันด้วยเช่นกันสำหรับในช่วงแรกวันนี้ค่ะสารสารพันมีเรื่องราวจากทางคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติซึ่งล่าสุดนะคะมีมติเห็นชอบร่างประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขที่จะเพิ่มโรคติดต่อเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14โดยในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะท่านได้กล่าวนะคะว่าคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติค่ะมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตรายฉบับที่พ.ศ.กรณีโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งจะเพิ่มโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14เพื่อให้เจ้าหน้าที่พนักงานกรมควบคุมโรคติดต่อมีอำนาจตามกฎหมายในการสอบสวนโรคจึงนะคะได้มีการดำเนินการหรือว่าออกคำสั่งอย่างเช่นการแยกกักหรือกักกันเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนอกจากจะกำหนดชื่อและอาการสำคัญยังมีเกณฑ์ทางคลินิกของโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาก็คือผู้ที่มีไข้มากกว่า38องศาเซลเซียสและมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่หนาวสั่นปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนหรือว่าถ่ายเหลวร่วมกับการตรวจพบความผิดปกติอย่างน้อย1ข้อค่ะซึ่งเมื่อพบนะครับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคก็จะต้องรายงานภายใน3ชั่วโมงและต้องลงสอบสวนภายใน12ชั่วโมงหลังพบเหตุสงสัยในทุกระดับค่ะส่วนผู้ที่สัมผัสเสี่ยงก็จะผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงจะมีมาตรการกักตัว42วันนับจากวันที่สัมผัสกับผู้ที่เข้าข่ายผู้ป่วยยืนยันค่ะหากมีอาการให้ทำเสมือนผู้ป่วยสงสัยที่ต้องแยกกักและหากตรวจเชื้อสำหรับการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันกรมควบคุมโรคค่ะก็ให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังณช่องทางที่เข้าออกประเทศโดยกรมควบคุมโรคจะกำหนดนิยามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคและวางแนวทางที่จะสอบสวนโรคโดยทันทีหากพบผู้ป่วยสงสัยในประเทศค่ะรวมถึงมาตรการที่กำหนดการกักตัวสัมผัสเสี่ยงสูงโดยมีเจ้าหน้าที่ที่ติดตามอาการอย่างต่อเนื่องการตรวจทางห้องปฏิบัติการการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการโดยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ได้มีการวางแนวทางและเก็บส่งตรวจตัวอย่างเพื่อที่จะตรวจยืนยันและแยกเชื้อได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำการรักษาพยาบาลกรมการแพทย์ก็ได้มีการจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันการติดเชื้อภายในสถานพยาบาลทุกแห่งได้มีการวางกลไกยกระดับพื้นที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลทั่วประเทศก็ดำเนินการเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดโดยกำหนดให้หน่วยงานบริการที่พบผู้ป่วยสงสัยต้องรายงานข้อมูลภายใน3ชั่วโมงให้มีการตั้งทบทวนแนวทางการรักษาการสื่อสารความเสี่ยงให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับทราบทันทีขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจระบบเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุข
และขอความร่วมมือหากพบผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือว่าเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการไข้สูงหายใจลำบากให้รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางโดยทันทีค่ะเพื่อการวินิจฉัยที่รวดเร็วและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคด้วยนะคะนี่ก็คือล่าสุดจากมติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะคะที่มีมติเห็นชอบกับร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เพิ่มโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14เพื่อการเฝ้าระวังและการสอบสวนโรคนะให้เป็นไปอย่างถูกระเบียบด้วยเช่นกันค่ะก็นี่คือเรื่องราวในช่วงแรกค่ะนำมาฝากกับท่านฟังเราไปพักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สกปรกนั้นทำให้เครื่องต้องทำงานหนักก็คือเท่ากับกินไฟมากขึ้นแล้วคุณก็ต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างช่วงหน้ามาติดตามรับฟังกันค่ะ

นำมาฝากกันเช่นเคยค่ะเพลงเพราะๆจากทางรายการสาระสารพันช่วงที่2ค่ะได้เกริ่นนำกับท่านฟังไปว่าวันนี้เราจะมีเรื่องราวการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าท่านไม่หมั่นทำความสะอาดก็เท่ากับสกปรกเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าสกปรกแล้วแน่นอนค่ะจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านนั้นต้องทำงานหนักเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านทำงานหนักก็เท่ากับว่าเขาต้องกินไฟมากขึ้นและก็จะเท่ากับอีกต่อหนึ่งนั่นคือคุณต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นด้วยฉะนั้นแค่เราดูแลให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราสะอาดก็ช่วยให้เรานั้นประหยัดเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราก็จะทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยเช่นกันนะคะมาดูกันว่าเราจะทำยังไงเขาบอกว่าแค่ล้างก็ลดค่าไฟได้แล้วแน่นอนนะคะแค่เราทำความสะอาดดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของเราอย่างแน่นอนมาดูกันที่แอร์กันก่อนเครื่องใช้ก็คือแอร์นี่แหละเขาบอกว่าคุณล้างแผ่นกรองฝุ่นทุกๆ 2-4 สัปดาห์จะทำให้แอร์ของคุณเย็นเร็วขึ้นนะอันนี้บ่งบอกถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นประหยัดไฟได้ถึง 5-10% คุณก็จ่ายค่าไฟกับแอร์นั้นลดลงด้วยเช่นกันตามติดมาที่ตู้เย็นค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าตัดมาก็คือตู้เย็นตู้เย็นนี้แค่คุณเคลียร์ของที่เก่าๆนะคะออกจากตู้เย็นแล้วคุณจัดตู้เย็นของคุณให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโอ้โหพอเปิดมาแล้วโอ้ยสีวิไลนะฮะสะอาดน่าใช้อย่างมากก็เท่ากับว่าตู้เย็นของคุณเนี่ยเขาก็จะทำงานไม่หนักไปด้วยประหยัดไฟแน่นอนค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าถัดมาพัดลมโอ้โหพัดลมนี่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำความสะอาดมีฝุ่นเกาะเยอะและเวลาคุณใช้เครื่องใช้พัดลมเนี่ยเขาก็จะพัดพาเอาฝุ่นละอองเข้าหาคุณอย่างแน่นอนฉะนั้นคุณต้องเช็ดใบพัดตะแกรงเดือนละครั้งค่ะลมก็จะแรงขึ้นฝุ่นไม่ฟุ้งเข้าหาตัวคุณด้วยอย่างแน่นอนประหยัดไฟเช่นกันค่ะมาดูกันที่หลอดไฟโคมไฟกันบ้างนะอันนี้คือการส่องสว่างให้เช็ดทุกๆ 1-2 เดือนค่ะเมื่อคุณเช็ดทำความสะอาดแล้วแสงก็จะสว่างขึ้นนะคะโอ้คุณใช้ไฟเท่าเดิมแสงไฟสว่างขึ้นบางบ้านบอกว่าอุ๊ยทำไมวันนี้ไฟไม่ค่อยสว่างเลยไปซื้อไฟมาติดอีกดวงซิมาเพิ่มจุดไฟอีกสักหน่อยซิแทนที่คุณจะไปทำความสะอาดณจุดเก่าเพื่อที่จะให้เขาส่องแสงสว่างได้มากขึ้นนะคะแทนที่คุณจะไปเพิ่มไฟนะอ่ะก็ประหยัดไฟด้วยเช่นกันถัดมาค่ะเตาแก๊สนะโอ้อันนี้พลังงานโดยตรงพลังงานจากก๊าซเนี่ยแหละนะคะก๊าซหุงต้มเขาบอกว่าให้คุณทำความสะอาดล้างหัวเตาคราบน้ำมันเมื่อคุณเปิดไฟแล้วไฟก็จะขึ้นทุกจุดอย่างสม่ำเสมอเขาบอกว่าแล้วคุณก็เท่ากับว่าคุณได้ใช้แก๊สอย่างคุ้มค่าบางบ้านไม่ได้เคยทำความสะอาดหัวเตาหรือว่าคราบน้ำมันที่อุดตันในรูของแก๊สที่จะออกมาปรากฏว่าเมื่อคุณไปใช้แก๊สแล้วเนี่ยแก๊สเขาอุดตันไฟออกไปครบทุกรูแล้วเวลาคุณไปทำต้มยำทอดหรืออะไรเนี่ยไฟก็จะไม่สม่ำเสมอนะฮะคุณก็ต้องไปเร่งไฟอีกเท่ากับว่าคุณก็ต้องเสียก๊าซเพิ่มด้วยเช่นกันอ้าวทำความสะอาดดีกว่านะฮะประสิทธิภาพของการใช้งานก็เพิ่มขึ้นด้วยมาถึงเตาไฟฟ้ากันนะจากเตาแก๊สมาถึงเตาไฟฟ้าเขาแนะนำค่ะว่าให้คุณเช็ดทันทีหลังใช้งานเพราะว่าการส่งความร้อนเนี่ยเขาจะส่งได้ดีถ้าเกิดว่าคุณใช้แล้วมีคราบน้ำมันติดอยู่บนแผงให้ความร้อนหรือว่าคราบที่ไม่สะอาดสกปรกเนี่ยไปคลุมอยู่บนแผงความร้อนเวลาใช้งานความร้อนก็จะส่งมาที่เวลาคุณทำอาหารไม่เพียงพอนะคะเท่ากับว่ากินไฟมากขึ้นเพราะเขาต้องทำงานหนักขึ้นค่ะเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะหมั่นให้คุณดูที่หัวฝักบัวให้หมั่นล้างหัวฝักบัวหรือว่ากรองน้ำทุกๆ 2-3 เดือนน้ำก็จะไหลแรงค่ะเครื่องทำน้ำอุ่นก็จะได้ไม่ต้องทำงานหนักด้วยเพราะว่าถ้าเกิดการอุดตันแน่นอนเขาต้องทำงานหนักมากกว่าเก่าก็เท่ากับว่าคุณต้องจ่ายค่าไฟค่าไฟก็จะขึ้นด้วยค่ะมาดูกาต้มน้ำหม้อหุงข้าวกันตรงนี้นะคะเขาบอกว่าให้คุณขจัดคราบตะกรันคราบไหมถ้าเกิดว่าคุณขจัดคราบตะกรันแล้วเนี่ยหรือว่าคราบไหมที่อาจจะติดอยู่ที่กาต้มน้ำหรือหม้อหุงข้าวแล้วความร้อนของเขาก็จะเร็วขึ้นค่ะ
แน่นอนเมื่อความร้อนเร็วขึ้นคุณใช้ไฟน้อยลงก็เท่ากับว่าคุณประหยัดไฟจ่ายค่าไฟน้อยลงด้วยเช่นกันปิดท้ายกันที่เครื่องซักผ้าโอ้อันนี้มีผลต่อเครื่องนุ่งห่มของคุณอย่างแน่นอนให้ล้างถังทุกๆ 1-2 เดือนค่ะซักผ้าก็จะได้ไม่มีกลิ่นอับประหยัดไฟด้วยเพราะถ้าเครื่องซักผ้าของคุณมีสิ่งที่อุดตันอยู่ในบริเวณใบพัดหรือการขับเคลื่อนของเครื่องซักผ้าเขาก็ต้องทำงานมากขึ้นใช่ไหมเหมือนเรามีอะไรที่มันไปติดฝืดเนี่ยกำลังของเราก็จะต้องออกมากขึ้นนั่นหมายถึงว่าการใช้พลังงานของไฟก็ต้องมากขึ้นด้วยนะคะเขาบอกแล้วว่าแค่เราหมั่นทำความสะอาดแค่ล้างก็ช่วยลดค่าไฟได้อันนี้จริงทุกอย่างเลยค่ะขอบคุณที่มาค่ะจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่ให้ข้อมูลดีๆแบบนี้มาบอกกล่าวกับท่านผู้ฟังนะคะเราพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้าช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันกันในวันนี้ค่ะ

าสู่ช่วงสุดท้ายกันอีกแล้วค่ะกับสาระสารพันกันในวันนี้เราปิดท้ายกันที่เรื่องราวดีๆค่ะกับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเขาได้ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญค่ะในเรื่องการเพาะขยายพันธุ์นกตะกรามนะคะได้สำเร็จเป็นครั้งแรกหลังจากที่ใช้เวลาถึง20ปีเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายณรงค์วิทย์ชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวท่านได้เปิดเผยค่ะว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนั้นประสบความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์นกตะกรามได้เป็นครั้งแรกนับเป็นอีกก้าวสำคัญค่ะของงานอนุรักษ์ป่าที่หายากของประเทศไทยหลังจากที่ใช้เวลาศึกษาและดูแลพฤติกรรมการเพาะพันธุ์มากว่า20ปีสำหรับนกตะกรามก็ถือเป็นนกที่หายากในธรรมชาติของประเทศไทยไม่มีการค้นพบมานานถึง40ปีแล้วปัจจุบันยังคงพบได้ในสวนสัตว์และสถานที่เพาะเลี้ยงบางแห่งเท่านั้นโดยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มีนกตะกรามอยู่เพียง1คู่ซึ่งอยู่ในการดูแลของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะความสำเร็จนี้เกิดจากความร่วมมือของทีมเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งด้านอาหารสภาพแวดล้อมและการติดตามพฤติกรรมของนกอย่างต่อเนื่องนะคะจนสามารถเพาะฟักลูกนกจากตู้ฟักได้สำเร็จอันนี้ถือเป็นความสำเร็จสำคัญเลยค่ะในการอนุรักษ์และเพิ่มประชากรนกตะกรามในอนาคตด้วยเช่นกันนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวประชาสัมพันธ์ค่ะทางด้านของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายตอนนี้หลังจากที่ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารนิทรรศการจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายที่ตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะได้มีการปิดปรับปรุงอาคารนิทรรศการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2566ซึ่งปัจจุบันค่ะทางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายได้ดำเนินการก่อสร้างสำเร็จแล้วนะคะพร้อมเปิดให้บริการเข้าชมแก่ประชาชนผู้ที่สนใจตั้งแต่วันพุธที่27พฤษภาคม2569เป็นต้นไปนอกจากนิทรรศการถาวรที่มีการอัปเดตข้อมูลทางวิชาการแล้วมีการปรับปรุงในรูปแบบโฉมใหม่ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นมีความสวยงามและมีการจัดแสดงที่เป็นไปตามมาตรฐานของพิพิธภัณฑ์ถากลแล้วในการปรับปรุงในครั้งนี้ค่ะยังมีการเพิ่มพื้นที่ให้บริการแก่ประชาชนมากขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นห้องโควอล์กอิ้งสปีดค่ะซึ่งเป็นพื้นที่จัดแสดงผลงานและนิทรรศการหมุนเวียนที่เปิดให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายเพื่อเป็นการยกระดับบทบาทของพิพิธภัณฑ์ออกไปให้มากกว่าการเก็บรักษาและจัดแสดงหากยังรวมถึงเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเช่นกันค่ะวันนี้สาระสารพันเวลาหมดลงแล้วค่ะวันศุกร์ติดตามรับฟังคุณจิตินันท์ตั้งประเสริฐกับอาจารย์สราวุธทองศรีคำเช่นเคยสำหรับวันนี้เชิญนันแก้วกล่ำต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์เราฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเห็นชอบตั้งเขตส่งเสริมสมาร์ทโลจิสติกจังหวัดฉะเชิงเทราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเห็นชอบตั้งเขตส่งเสริมสมาร์ทโลจิสติกจังหวัดฉะเชิงเทราคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินลงทุน 1,300 ล้านบาท
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพอ.ครั้งที่1ทับ2569ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษสมาร์ทโลจิสติกพื้นที่29ไร่ในอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรารองรับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกมุ่งยกระดับเป็นศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินลงทุนกว่า 1,350 ล้านบาทและเกิดการจ้างงาน350คนพร้อมกันนี้ยังเห็นชอบในหลักการให้ขยายพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยผนวกจังหวัดปราจีนบุรีเพิ่มเติมเนื่องจากมีความพร้อมด้านทำเลโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพในการต่อยอดอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรจากความเป็นเมืองสมุนไพรมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอเร่งจัดทำรายละเอียดและแผนจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำยังอยู่ในวงจำกัดพร้อมสั่งการกรมประมงส่งเสริมการใช้ประโยชน์
10: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงกรณีที่ภาคประชาชนรายงานพบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำใน

0: ที่จังหวัดตราดว่าได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วและที่ผ่านมาได้สั่งการให้กรมประมงเร่งสำรวจพื้นที่ที่พบปลาหมอคางดำโดยเฉพาะพื้นที่ชายทะเลที่คาดว่าจะมีการแพร่ระบาดอาทิชลบุรีระยองจันทบุรีตราดสมุทรสาครและสมุทรสงครามเพื่อประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของปลาชนิดดังกล่าวจากการรายงานล่าสุดพบว่าการแพร่ระบาดยังอยู่ในวงจำกัดและไม่จำเป็นต้องมีการขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้กรมประมงขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาใน2มิติประกอบด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์และจำกัดพื้นที่การแพร่ระบาดและกำจัดออกจากระบบนิเวศพร้อมสั่งการให้กรมประมงวางแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวนอกจากนี้ยังมีแนวทางที่จะร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการลดจำนวนปลาหมอคางดำให้เกิดความยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการจัดหางานเตรียมจัดงาน Job Fair แอสซูรินงานดีที่บ้านเกิดเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงตำแหน่งงานกว่า 5,000 อัตราช่วยสร้างอาชีพและเพิ่มความมั่นคงในชีวิต
2: นางชนาการลีพิบูลสวัสดิ์จัดหางานจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่ากรมการจัดหางานร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์เตรียมจัดงาน Job Fair แอสซูรินทร์งานดีที่บ้านเกิดวันที่22ถึง23พฤษภาคมนี้เวลา 8:30 นถึง 16:30 นที่ห้องลุมพิดีแกรนสวนป่ารีสอร์ทอำเภอเมืองสุรินทร์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สมัครงานพบสถานประกอบการและเลือกตำแหน่งที่ตรงกับความสามารถของตนเองในที่เดียวภายในงานมีตำแหน่งงานว่างมากกว่า 5,000 อัตราพร้อมกิจกรรมสาธิตอาชีพอิสระกว่า20อาชีพรวมถึงเวิร์กช็อปเสริมทักษะโซนแฟชั่นและอาหารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในด้านอาชีพและต่อยอดสร้างรายได้ในอนาคตผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ฟรีถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญสำหรับชาวสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงในการหางานสร้างอาชีพและเพิ่มความมั่นคงในชีวิตกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันพุธที่20พฤษภาคม2569สายชนนิสังควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลงแสงเทียนเป็นเพลงแรกที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์นั่นก็คือเดือนเมษายน2489ค่ะขณะนั้นยังทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่8เพลงนี้เป็นเพลงที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์เป็นแนวบลูเอาไว้เป็นบางท่อนนะคะก็มาทรงพระราชนิพนธ์ต่อให้ครบเพลงในปี2489ค่ะจากนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาไทยในชื่อแสงเทียนแต่เนื่องจากเป็นเพลงที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์เป็นเพลงแรกจึงทรงใช้เวลาในการปรับปรุงคำร้องอยู่ระยะหนึ่งค่ะจนเป็นที่พอพระราชหฤทัยแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วงสุนทรภรณ์นำออกบรรเลงทางวิทยุของกรมโฆษณาการเมื่อเดือนเมษายน2490โดยนายคีติคีตกรนักดนตรีวงกลมโฆษณาการในครั้งนั้นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานและจากนั้นอีก6ปีจึงโปรดให้รองศาสตราจารย์สดใสพันธุมโกมลศิลปินแห่งชาติประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษในชื่อ Candlelight Blues คือวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนจากการขับร้องของสุนทรภรณ์นะคะบรรเลงโดยวงสุนทรภรณ์เป็นแผ่นตราวิทยุอส.ค่ะ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนสุนทรภรณ์ขับร้องเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกซึ่งทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489นะคะต่อด้วย2เพลงต่อไปนี้ค่ะเพื่อนต่างเพศโดยคุณศรีสุดารัชตะวันและกลิ่นเนื้อนวลโดยคุณประพลสุนทรจามอน

2เพลงที่จบเป็นนั้นคือเพื่อนต่างเพศและกลิ่นเนื้อนวลเป็นเพลงที่อยู่ในแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันนะคะคนละหน้าบรรเลงโดยคณะสิทธิ์จามรค่ะคือวันนี้เราจะฟังเพลงผลงานของคณะสิทธิ์จามรกันนะคะซึ่งคณะนี้เกิดขึ้นจากการร่วมมือร่วมใจร่วมแรง3คนค่ะคือครูธนิตผลประเสริฐคุณสุรัตน์ภุกกเวศและคุณวินัยจุลบุษปะมีเพลงที่ร่วมกันแต่งขึ้นและบรรเลงโดยใช้ชื่อวงว่าสิทธิ์จามรอยู่หลายเพลงนะคะและเอาที่ดิฉันสังเกตก็จะบันทึกเสียงแผ่นตราฟิลิปส์นะคะสีส้มๆคุณภาพเสียงค่อนข้างจะดีมากๆเพลงต่อไปถูกมนต์รักโดยคุณชาวลีช่วงวิทย์คุณสุรัตน์ภุกกเวศและคุณธนิตร่วมกันแต่งนะคะอีกหน้าหนึ่งคือยอดบูชาโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะคุณพจน์จารุวานิชจากคณะจารุกนกแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวศนะคะแผ่นครั่งแผ่นที่2บ่อโศกคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องค่ะอีกหน้าหนึ่งก็คือลืมแล้วหรือคุณโดยคุณศรีสุดารัชตะวันทั้ง2เพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องคุณธนิตผลประเสริฐใส่ทำนองฟัง4เพลงจาก2แผ่นครั่งนะคะเริ่มได้ถูกมนต์รัก

ดวงใจจะเทิดทูลไว้มีให้อาทรน้องหิวพี่ป้อนน้องง่วงจงนอนมีต้องอาวรที่กล่อมร้องพร

ชุดต่อไปก็จะมี4เพลงจาก2แผ่นครั้งเช่นกันผลงานของคณะศิษย์จามอนในความควบคุมของครูเวศสุนทรจามอนค่ะบุพเพสันนิวาสโดยคุณประพลสุนทรจามอนอีกหน้าหนึ่งคือดวงใจของพี่คุณประพลขับร้องเช่นกัน2เพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกกเวศและครูเวศสุนทรจามอนร่วมกันแต่งแผ่นครั้งอีกแผ่นหนึ่งเริ่มด้วยจอมนางในดวงใจโดยคุณวินัยนะคะคุณสุรัตน์แต่งคำร้องครูธนิตใส่ทำนองและเป็นสาวคราวเดียวโดยคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติค่ะผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูธนิตผลประเสริฐทั้ง4เพลงนี้บรรเลงโดยคณะศิษย์จามอน

วันนี้เราฟังเพลงผลงานของคณะศิษย์จามอนซึ่งคุณธนิตผลประเสริฐคุณสุรัตน์ภุกกเวศและคุณวินัยจุลบุษปะร่วมกันสร้างเพลงบรรเลงโดยใช้ชื่อคณะศิษย์จามอนให้กับครูเวศสุนทรจามอนนะคะแผ่นต่อไปรักผู้หญิงต้องอิงผู้ใหญ่คุณวินัยขับร้องค่ะคุณสุรัตน์ภุกกเวศและคุณธนิตร่วมกันแต่งยอดเทพีคุณวินัยและคุณชาลีขับร้องคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องทำนองโดยคุณธนิตผลประเสริฐนะคะ

ก่อนจะไปฟังข่าวค่ะแผ่นครั่งอีกแผ่นหนึ่งที่เราจะนำมาเสนอเพลงทะเลรักโดยคุณศรีสุดารัชตะวันพลิกไปอีกหน้าหนึ่งคือสาวสะอื้นคุณพิทยาบุญรัตพันธ์บันทึกเสียงทั้งสองเพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกเวศและคุณธนิตผลประเสริฐเป็นผู้แต่งบรรเลงโดยคณะศิษย์จามอนจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

นดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกรมการจัดหางานตรวจร้านทำเล็บย่านสีลมพบแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
8: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
7: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
8: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
7: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
9: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: กรมการจัดหางานตรวจร้านทำเล็บย่านสีลมพบแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายจึงดำเนินคดีนายจ้างฐานรับคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตและให้ทำงานนอกเหนือสิทธิน
10: ายสุรศักดิ์จันทรัตน์ผู้อำนวยการกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานพร้อมเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการตามข้อเรียกร้องที่ร้านทำเล็บแห่งหนึ่งย่านสีลมกรุงเทพมหานครจากการตรวจสอบพบคนต่างด้าวกระทำผิดรวม4รายประกอบด้วยสัญชาติเมียนมา3รายและสัญชาติลาวเพศหญิง1รายเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวคนต่างด้าวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมร้องทุกข์กล่าวโทษนายจ้างในข้อหารับคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานและให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ทั้งนี้กฎหมายกำหนดโทษสำหรับคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ต้องระวังโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทและจะถูกผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางรวมทั้งถูกห้ามยื่นขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา2ปีขณะที่นายจ้างหรือสถานประกอบการที่รับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานผิดประเภทมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองแม่ทัพภาคที่4เข้าเยี่ยมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสยืนยันจะเร่งสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุด
11: ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพลตรีชาคริตอุจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเข้าเยี่ยมติดตามอาการพร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือส่งกำลังใจแก่อาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีกำลังพลสังกัดโดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ชุดลาดตระเวนร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่1106ในพื้นที่บ้านน้ำขาวตำบลกายุคลาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม 2566

0: 19ที่ผ่านมาโดยที่อาการล่าสุดอาการบาดเจ็บดีขึ้นตามลำดับโอกาสนี้พลตรีชาคริตอุจจรัตนะได้พูดคุยสอบถามอาการพร้อมยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดเป็นผู้แทนมอบกระเช้าเยี่ยมและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกและมอบเงินช่วยเหลือจากพลโทนรทิพย์โพนอกแม่ทัพภาคที่4เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัววิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดขอนแก่นคุมเข้มจุดตัดทางรถไฟกำชับทุกพื้นที่ตรวจติดตามเพื่อป้องกันอุบัติเหตุอย่างเข้มงวด
2: พันตำรวจเอกธนวัฒน์ดีบุญมีณชุมแพรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นนำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจติดตามการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟที่จุดตัดทางรถไฟบ้านหนองกุงบ้านดอนย่านางตำบลศิราอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการร่วมกันทั้งระบบโดยเริ่มจากการปรับปรุงทัศนวิสัยพร้อมพิจารณาติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบเตือนภัยป้ายเตือนป้ายสัญญาณจุดตัดรถไฟเพิ่มเติมให้ชัดเจนในจุดที่เหมาะสมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรถไฟอย่างทั่วถึงรวมถึงคุมเข้มบูรณาการการตรวจความปลอดภัยทุกมิติและให้จัดกำลังจราจรตั้งจุดตรวจขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวดหากพบผู้ขับขี่มีพฤติกรรมเสี่ยงขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงกระพริบหรือขับรถฝ่ามุดไม้กั้นขณะที่กำลังเลื่อนลงจะถูกดำเนินคดีลงโทษปรับสูงสุด 1,000 บาทและจะถูกระบบหักคะแนนความประพฤติการขับขี่ทันที1คะแนนผ่านระบบ PTM โดยไม่มีข้อยกเว้นจันทร์ศิลางามนุรักษ์สวท.ขอนแก่นรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

มนตรีที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่20พฤษภาคม2569นะคะผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นสายชนนีสังเพลงแรกคือเพลงอยุธยาเมืองเก่าเป็นผลงานของคุณสุรินทร์ปิยะนันท์ซึ่งต้นฉบับนั้นบันทึกเสียงโดยคุณสุรินทร์และคุณประชุมค่ะแต่คืนนี้คุณจินตนาสุขสถิตจะขับร้องให้ฟังนะคะ

พลงอยุธยาเมืองเก่าเป็นลักษณะของรำวงประพันธ์โดยคุณสุรินทร์ปิยนันท์คุณจิตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะต่อด้วยอนุสาวรีย์ไทยคุณประภาเป้าประเสริฐขับร้องนำจากละครเรื่องอนุสาวรีย์ไทยปี2482ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะ

นั่นคือผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุสาวรีย์ไทยแสดงเมื่อปี2482ชื่อเพลงอนุสาวรีย์ไทยคุณประภาเป้าประเสริฐขับร้องนำหมู่ค่ะฟังเพลงจากคณะคีตเสวีในความควบคุมของศาสตราจารย์ดร.แมนรักศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติค่ะสองเพลงนะคะอยู่ในแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันก็คือสอยดาวโดยคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติอีกหน้าหนึ่งคือกลิ่นดอกรักคุณภูนศรีเจริญพงศ์บันทึกเสียงเมื่อวันที่26เมษายน2496

ที่จบไป2เพลงแล้วนะคะเป็นการบรรเลงของวงคีตเสวีในความควบคุมของศาสตราจารย์ดร.แมนรัศีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงสอยดาวเป็นผลงานของบุญส่งหักฤทธิ์ศึกและกลิ่นดอกรักครูแก้วแต่งคำร้องศาสตราจารย์ดร.แมนรัศีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองอีก3เพลงก็เป็นผลงานของคณะคีตเสวีเช่นเดียวกันนะคะเพลงแรกรักลวงโดยคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาค่ะเพลงนี้มณีสิริยงแต่งคำร้องทำนองเป็นของศาสตราจารย์ดร.แมนรัศีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติใช้เป็นเพลงนำของวงคีตเสวีนะคะเพลงที่2ใกล้สนธยาโดยคุณพรทิพย์คีตเสวีผลงานของศาสตราจารย์ดร.แมนรัศีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติและครูไพบูลย์ลีสุวัฒน์เพลงที่3เวรกรรมผู้ขับร้องใช้นามว่าชัยคีตเสวีนั่นก็คือศาสตราจารย์ดร.แมนรัศีกรานนท์ค่ะทั้ง3เพลงนี้บรรเลงโดยวงคีตเสวีนะคะ

เราได้ฟังเพลงผลงานของคณะคีตเสวีจบไปแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะการบันทึกแผ่นเสียงในสมัยก่อนเนี่ยนะคะก็มีอยู่ไม่น้อยค่ะที่คนแต่งไม่มีวงของตัวเองต้องใช้วงของบุคคลอื่นนะคะอย่างเช่น4เพลงต่อไปนี้เป็น2แผ่นครั่งค่ะดอกไม้หน้าฝนโดยคุณพรทิพย์คีตเสวีเป็นผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันอีกหน้าหนึ่งคืออ้อมอกแม่คุณบุญช่วยหิรัญญสุนทรขับร้องผู้แต่งคืออมรวรรณทั้งสองเพลงนี้บรรเลงด้วยวงสง่าอารัมพีนะคะและแผ่นครั่งอีกแผ่นหนึ่งเรือโลทองโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติอีกหน้าหนึ่งคือลีลาความรักโดยคุณบุญช่วยหิรัญญสุนทรบันทึกเสียงนี้เมื่อปี2492ทั้งสองเพลงนี้ผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันค่ะและบรรเลงโดยวงสง่าอารัมพี

นั่นก็เป็นผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันแต่ใช้วงของครูสง่าอารัมภีบรรเลงต่อมาครูไพบูลย์บุตรขันก็มีวงของตัวเองค่ะจึงได้แต่งเองแล้วก็บรรเลงเองมีเพลงชั่วดีก็ลูกแม่โดยคุณวินัยจุลบุษปะทัพทเวศโดยคุณทัศนัยชอุ่มงามและมนรักอสูรคุณวินัยและคุณทัศนัยขับร้องทั้ง3เพลงนี้ผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันบรรเลงด้วยวงไพบูลย์บุตรขัน

ครูแก้วอัจฉริยกุลหรือแก้วฟ้าก็มีวงของตัวเองเหมือนกันอย่างเช่นเพลงซายโยนาระลาก่อนคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2500แก้วในนามแก้วฟ้าเป็นผู้แต่งและบรรเลงโดยวงแก้วฟ้าอีกหน้าหนึ่งของเพลงซายโยนาระลาก่อนก็คือเพลงสาวงามในโตเกียวคุณเลิศผสมทรัพย์ขับร้องค่ะเพลงนี้คุณเลิศแต่งคำร้องทำนองมาจากเพลงญี่ปุ่นนะคะและทั้งสองเพลงนี้บรรเลงโดยวงแก้วฟ้าในความควบคุมของครูแก้วอัจฉริยกุลเป็นสองเพลงสุดท้ายจากรายการเพื่อนฝันในคืนนี้ค่ะสายชนดีสั่งดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ระแม่แห่งแผ่นดินปิ่นประเทศพระบารมีปกเกตทุกเขตขันพระกรุณาสร้างเสกอเนกอนันต์พระเมตตาตั้งมั่นมิผันแปรทรงชุบชีพหัตถศิลป์แผ่นดินสยามนำความงามความเป็นไทยไปเผยแพร่ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูคอยดูแลทั่วโลกรักไหมแท้ที่แม่ทอทรงสอนลูกหลานไทยให้ปลูกป่าโอบทารารินไหลไว้เลี้ยงหล่อป่ารักน้ำนำเราทุกเหล่าก่อร่วมสานต่อรักษาพนาไพรพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรักห่วงปวงประชาจะหาไหนพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรค์คาลัยปวงชนไทยน้ำตาหลั่งทั้งแผ่นดินน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรค์คาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: วิกฤตพลังงาน
1: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมรับอรุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการมารับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางประสูติที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้พ้นจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูติเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอคำสอนที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับคฤหัสถ์ผู้ที่จะต้องครองเรือนจะต้องมีครอบครัววิธีการที่จะจัดแจงจัดการให้เหมาะสมไม่เข้าใจผิดไม่ถูกหลอกให้เป็นสัมมาทิฏฐิในพระสูตรที่ชื่อว่าสิงคาลกสูตรที่เด็กหนุ่มคนนี้อยู่ในช่วงของวัยรุ่นพอพ่อได้ตายจากไปสั่งเสียไว้ก่อนจากไปว่าให้ลูกบูชาทิศลูกก็เข้าใจผิดคิดว่าให้กราบให้ไหว้เลยกลายเป็นลักษณะสายมูไปเลยแต่พระพุทธเจ้าให้คำอธิบายที่ลึกซึ้งลงไปท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่ฉาบฉวยผิวเผินแต่เข้าใจลึกซึ้งด้วยสัมมาทิฏฐิอธิบายถึงเรื่องของที่ทั้ง6อย่างเรื่องของเพื่อนที่เป็นทั้งมิตรเทียมมิตรมีใจดียังอธิบายถึงวิธีการใช้จ่ายเงินระมัดระวังช่องทางที่จะให้เงินทองนั้นรั่วไหลไปในอบายมุขต่างๆอธิบายไว้อย่างละเอียดท่านผู้ฟังในประสูตรนี้และตอนท้ายของรายการข้าพเจ้าก็ได้นำนิทานชาดกอีกเรื่องหนึ่งมาให้ฟังประกอบด้วยหนึ่งคือเรื่องของปริพาชกที่เข้าใจผิดว่าแพะหมอบคือแพะยอมแต่จริงๆแพะหมอบเนี่ยมันย่อตัวเพื่อที่จะขวิดเราให้มั่นหมอบต่างหากเช่นเดียวกันเป็นอุปมาดูฝั่งก้อนนี้ว่าเราอยากเข้าใจผิดในสังคมโลกปัจจุบันที่มันมีเรื่องราวการหลอกลวงกันไม่เว้นแต่ละวันคนที่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงนี่มากมายทุกวันทุกวันมีเราอยากเข้าใจผิดให้เข้าใจตามหลักธรรมให้ถูกต้องโดยมีนิทานชาดกในตอนใต้เป็นอุทาหรณ์รายละเอียดต่างๆอธิบายไว้กับสิกขาและกับมานพเพื่อให้เมื่อเราฟังแล้วเกิดความเข้าใจนำมาทำนำมาปฏิบัติได้ก็จะไม่ถูกหลอกสามารถดำเนินชีวิตให้มีความมั่งคั่งท่านเปรียบเหมือนผึ้งที่สามารถสร้างรังผึ้งให้เติบโตขึ้นมาได้มีน้ำผึ้งได้เปรียบเหมือนกระจอมปลวกที่นางพญาปลวกสามารถจะบัญชาการให้ปลวกงานทั้งหลายสร้างขึ้นเป็นโพนปลวกขึ้นมาได้ขอเชิญรับฟังประสูตรว่าด้วยสิงคาลกะมานพตีกานิกายเล่มที่11ข้อที่242มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตในเขตกรุงราชกฤห์สมัยนั้นสิงคาลกะกฤหบดีบุตรลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชกฤห์มีผ้าเปียกมีผมเปียกประกอบอัญชลีไหว้ทิศทั้งหลายคือทิศเบื้องหน้าได้แก่ทิศตะวันออกทิศเบื้องขวาคือทิศใต้ทิศเบื้องหลังคือทิศตะวันตกทิศเบื้องซ้ายคือทิศเหนือทิศเบื้องบนและทิศเบื้องล่างครั้นนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาค
ทรงครองสบงถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปยังกรุงราชคฤห์เพื่อบิณฑบาตได้ทอดพระเนตรเห็นสิงคาลกะกฤหบดีบุตรลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชคฤห์มีผ้าเปียกผมเปียกประกองอัญชลีไหว้ที่ทั้งหลายอยู่แล้วจึงได้ตรัสถามสิงคาลกะว่ากฤหบดีบุตรเธอลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชคฤห์มีผ้าเปียกมีผมเปียกประกองอัญชลีไหว้ที่ทั้งหลายคือทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องล่างและเบื้องบนอยู่นั้นเพราะเหตุไรหรือสิงคาลกะกฤหบดีบุตรจึงได้กราบทูลต่อว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบิดาของข้าพระองค์ก่อนจะตายได้กล่าวไว้อย่างนี้ว่านี่แน่ลูกเจ้าพึงไหว้ที่ทั้งหลายข้าพระองค์ผู้สักการะเคารพนับถือบูชาคำของบิดาจึงลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชคฤห์มีผ้าเปียกมีผมเปียกประคองอัญชลีไหว้ที่ทั้งหลายคือทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องซ้ายเบื้องหลังเบื้องล่างและเบื้องบนอยู่พระเจ้าข้าตอนทิศทั้งหกพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าก็ระเบียบในอริยวินัยคือธรรมเนียมแบบแผนของพระอริยเจ้าเขาไม่ไหว้ทิศทั้งหกกันอย่างนี้ข้าแต่พระผู้เจริญก็ในอริยวินัยนี้เขาไหว้ทิศกันอย่างไรขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคจงทรงแสดงธรรมะแก่ข้าพระองค์ตามวิธีการไหว้ทิศทั้งหกในอริยวินัยนี้เถิดพระเจ้าข้าก็ระเบียบถ้าอย่างนั้นเธอจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวสิงคาลกะกฤหบดีทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่ากฤหบดีบุตรอริยสาวกละกัมมกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองสี่ประการได้แล้วไม่ทำบาปกรรมโดยเหตุสี่ประการและไม่ข้องแวะอบายมุขคือทางเสื่อมหกประการแห่งโภคะทั้งหลายแล้วอริยสาวกนั้นเป็นผู้ปราศจากบาปกรรม14ประการชื่อว่าเป็นผู้ปิดป้องทิศทั้งหกปฏิบัติเพื่อครองโลกทั้งสองทำให้เกิดความยินดีทั้งในโลกนี้และโลกหน้าหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ตอนกัมมกิเลส4อย่างก็กัมมกิเลส4ประการที่อริยสาวกละเสียได้แล้วเป็นอย่างไรกัมมกิเลสคือปานาติบาตกามกิเลสคืออทินนาทานคือการถือเอาทรัพย์ของเจ้าของไม่ได้ให้กามกิเลสคือการมีสุมิจฉาจารคือการประพฤติผิดในกามและกามกิเลสคือมุสาวาทกามกิเลส4ประการนี้ที่อริยสาวกนั้นละได้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ประพันธ์ไวยากรณ์คาถานี้ต่อไปว่าการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การล่วงละเมิดภรรยาผู้อื่นและการพูดเท็จเรียกว่าเป็นกามกิเลสบัณฑิตทั้งหลายไม่สรรเสริญตอนเหตุ4ประการก็อริยสาวกไม่ทำบาปโดยเหตุ4ประการเป็นอย่างไรคือปุถุชนย่อมถึงฉันทากติคือลำเอียงเพราะรักทำบาปกรรม 2. ย่อมถึงโทสากติคือลำเอียงเพราะชังแล้วทำบาปกรรม 3.
ยึดถึงโมหะคติคือลำเอียงเพราะเขลาแล้วทำบาปกรรม 4. ย่อมถึงพยาคติคือลำเอียงเพราะกลัวแล้วทำบาปกรรมส่วนอริยสาวกย่อมไม่ถึงฉันทาคติย่อมไม่ถึงโทสาคติย่อมไม่ถึงโมหะคติย่อมไม่ถึงพยาคติและได้ประพันธ์คำที่เป็นคำกาบสืบไปว่าบุคคลใดละเมิดความชอบธรรมเพราะฉันทาคติโทสาคติโมหะคติพยาคติยศของบุคคลนั้นย่อมเสื่อมไปเหมือนดวงจันทร์ข้างแรมฉะนั้นบุคคลใดไม่ละเมิดความชอบธรรมเพราะฉันทาคติโทสาคติโมหะคติพยาคติยศของบุคคลนั้นย่อมเจริญเหมือนดวงจันทร์ข้างขึ้นฉะนั้นตอนอบายมุขหกประการและอริยสาวกไม่คล้องแวะอบายมุขหกประการที่เป็นทางเสื่อมแห่งโภคะทั้งหลายเป็นอย่างไรคือการหมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย 2. การหมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย 3. การเที่ยวดูมหรสพเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย 4.การหมกมุ่นในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย 5. การหมกมุ่นในการคบคนชั่วเป็นมิตรเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย 6. การหมกมุ่นในความเกียจคร้านเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลายตอนโทษแห่งสุราเมรัย6ประการกระบดีการหมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมี6ประการคือ 1. เสียทรัพย์ทันตาเห็น 2. ก่อการทะเลาะวิวาท 3. เป็นบ่อเกิดแห่งโรค4. เป็นเหตุให้เสียชื่อเสียง 5. เป็นเหตุให้ไม่รู้จักละอาย 6. เป็นเหตุทอนกำลังปัญญาก็ระบดีบุตรการหมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีโทษ6ประการนี้แลตอนโทษแห่งการเที่ยวกลางคืน6ประการกระบดีบุตรการหมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนมีโทษ6ประการนี้คือ 1. ชื่อว่าไม่คุ้มครองไม่รักษาตน 2. ชื่อว่าไม่คุ้มครองไม่รักษาบุตรภรรยา 3.ชื่อว่าไม่คุ้มครองไม่รักษาทรัพย์สมบัติ 4. เป็นที่สงสัยของคนอื่นด้วยเหตุต่างๆ 5. มักถูกใส่ร้ายด้วยเรื่องไม่จริง 6. ทำให้เกิดความลำบากมากมายหลายอย่างกระปรีบุตรการหมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนมีโทษ6ประการนี้แหละตอนโทษแห่งการเที่ยวดูมหรสพ6ประการกระบดีบุตรการเที่ยวดูมหรสพมีโทษ6ประการนี้คือ 1. มีรำที่ไหนไปที่นั่น 2. มีคำร้องที่ไหนไปที่นั่น 3. มีการประโคมที่ไหนไปที่นั่น4.
มีเสภาที่ไหนไปที่นั่นมีการบรรเลงที่ไหนไปที่นั่น 6. มีเธอเทิงที่ไหนไปที่นั่นก็ระบดีบูตรการเที่ยวดูมหรสพมีโทษ6ประการนี้แหละตอนโทษแห่งการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาท6ประการกระบดีบูตรการหมกมุ่นในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีโทษ6ประการนี้คือ 1. ผู้ชนะย่อมก่อเวร 2. ผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป 3. เสียทรัพย์ทันตาเห็น 4. ถ้อยคำที่เป็นพยานในศาลก็เชื่อถือไม่ได้ 5. ถูกมิตรอมาตย์ดูหมิ่น 6. ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยเพราะเห็นว่าชายผู้นี้เป็นนักเลงการพนันไม่สามารถจะเลี้ยงดูภรรยาได้กระบดีการหมกมุ่นในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมี6ประการนี้แหละตอนโทษแห่งการคบคนชั่วเป็นมิตร6ประการกระบดีบุตรการหมกมุ่นในการคบคนชั่วเป็นมิตรมีโทษ6ประการนี้คือ 1. เขามีนักเลงการพนันเป็นมิตรสหาย 2. เขามีนักเลงเจ้าชู้เป็นมิตรสหาย 3. เขามีนักเลงสุราเป็นมิตรสหาย 4. เขามีคนหลอกลวงเป็นมิตรสหาย 5. เขามีคนโกงเป็นมิตรสหายและ6เขามีโจรเป็นมิตรสหายเรบดีบูตรการหมกมุ่นในการคบคนชั่วเป็นมิตรมีโทษ6ประการนี้แหละตอนโทษแห่งความเกียจคร้าน6ประการเรบดีบูตรการหมกมุ่นในความเกียจคร้านมีโทษ6ประการนี้คือ 1. มักอ้างว่าหนาวเกินไปแล้วไม่ทำการงาน 2. มักอ้างว่าร้อนเกินไปแล้วไม่ทำการงาน 3. มักอ้างว่าเวลาเย็นเกินไปแล้วไม่ทำการงาน 4. มักอ้างว่าเวลายังเช้าเกินไปแล้วไม่ทำการงาน 5. มักอ้างว่าหิวเกินไปแล้วไม่ทำการงาน 6. มักอ้างว่ากระหายเกินไปแล้วไม่ทำการงานเมื่อเขามากไปด้วยการอ้างเล่ห์พัดเพี้ยนการงานอยู่อย่างนี้โภคะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ถึงความเสื่อมไปกระบดีบุตรการหมกมุ่นในความเกียจคร้านมีโทษ6ประการนี้แหละพระผู้มีพระภาคผู้พระสุคตศาสดาครั้นตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าเพื่อนในโรงสุราก็มีเพื่อนดีแต่พูดก็มีเมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นผู้ใดเป็นเพื่อนได้ผู้นั้นจัดว่าเป็นเพื่อนแท้เหตุ6ประการนี้คือการนอนตื่นสายการเป็นชู้กับภรรยาผู้อื่นการผูกเวรความเป็นผู้ก่อแต่เรื่องเสียหายการมีมิตรชั่วความตระหนี่จัดย่อมทำลายบุคคลให้พินาศคนมีมิตรชั่วมีเพื่อนชั่วมีมารยาทและความประพฤติชั่วย่อมเสื่อมจากโลกทั้งสองคือจากโลกนี้และจากโลกหน้าเหตุ6ประการนี้คือนักเลงการพนันและนักเลงเจ้าชู้นักเลงสุราฟ้อนรำขับร้องนอนหลับในกลางวัน
เที่ยวกลางคืนการมีมิตรชั่วความตระหนี่จัดย่อมทำลายบุคคลให้พินาศผู้ใดเล่นการพนันดื่มสุราล่วงละเมิดผู้เป็นที่รักเสมอด้วยชีวิตของผู้อื่นคบแต่คนเลวและไม่คบหาคนเจริญผู้นั้นย่อมเสื่อมดุจดวงจันทร์ข้างแรมฉะนั้นผู้ใดดื่มสุราไร้ทรัพย์ไม่ทำงานเลี้ยงชีพเป็นคนขี้เมาหัวทิ่มบ่อผู้นั้นจักจมลงสู่หนี้เหมือนก้อนหินจมน้ำจักทำความมัวหมองให้แก่ตนทันทีคนชอบนอนหลับในกลางวันไม่ลุกขึ้นในกลางคืนเป็นนักเลงขี้เมาประจำไม่สามารถครองเรือนได้ประโยชน์ทั้งหลายย่อมล่วงเลยหนุ่มสาวที่ละทิ้งการงานโดยอ้างว่าเวลานี้หนาวเกินไปเวลานี้ร้อนเกินไปเวลานี้เย็นเกินไปเป็นต้นส่วนผู้ใดทำหน้าที่ของบุรุษไม่ใส่ใจความหนาวความร้อนยิ่งไปกว่าหญ้าผู้นั้นย่อมไม่เสื่อมจากความสุขตอนมิตรเทียมพระบดีบุตรคนสี่จำพวกนี้เธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมคือหนึ่งคนที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียวพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียม 2. คนดีแต่พูดพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียม 3. คนพูดประจบพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียม 4.คนที่เป็นเพื่อนชักนำในทางเสื่อมพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมกรบดีบุตรคนที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียวเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุ4ประการนี้คือ 1. เป็นผู้ถือเอาประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียว 2.เสียน้อยปรารถนาจะได้มาก 3. เมื่อตัวเองมีภัยจึงทำกิจของเพื่อน 4. คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์คือปฏิบุตรคนที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียวเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุ4ประการเหล่านี้แหละก็ธรรมดีบุตรคนดีแต่พูดเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุ4ประการนี้คือ 1. กล่าวต้อนรับด้วยเรื่องที่เป็นอดีตไปแล้ว 2. กล่าวต้อนรับด้วยเรื่องที่ยังไม่มาถึง 3. สงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์มิได้ 4. เมื่อมีกิจเกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็แสดงความขัดข้องกฤติบุตรคนดีแต่พูดเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุ4ประการนี้แหละกฤติบุตรคนพูดประจบเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุ4ประการคือ 1. เพื่อนทำชั่วก็คล้อยตาม2. เพื่อนทำดีก็คล้อยตาม 3. สรรเสริญต่อหน้า 4. นินทารับหลังพระบดีบุตรคนพูดประจบเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุ4ประการนี้แหละพระบดีบุตรคนที่เป็นเพื่อนชักชวนไปในทางเสื่อมพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุ4ประการคือ 1. เป็นเพื่อนที่ชักชวนให้หมกมุ่น
ในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท 2. เป็นเพื่อนชักชวนให้หมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืน 3. เป็นเพื่อนเที่ยวดูกาลเล่น 4. เป็นเพื่อนที่ชักชวนให้หมกมุ่นในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทพระปฏิบุตรคนที่เป็นเพื่อนชักชวนไปในทางเสื่อมพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุสี่ประการนี้แหละพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้กล่าวคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าบุคคลที่ไม่ใช่มิตรแท้สี่จำพวกนี้คือมิตรที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นอย่างเดียวมิตรดีแต่พูดมิตรพูดประจบมิตรชักนำไปในทางเสื่อมบัณฑิตรู้อย่างนี้แล้วพึงเว้นเสียให้ห่างไกลเหมือนคนเว้นทางมีภัยเฉพาะหน้าเสียฉะนั้นตอนมิตรมีใจดีกระปฏิบุตรคนสี่จำพวกนี้เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีคือมิตรแท้ 1. มิตรมีอุปการะพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดี 2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์พึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดี 3.มิตรแนะประโยชน์พึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีและ 4. มิตรมีความรักใคร่พึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีพระปฏิบุต

ตรกดีบุตรมิตรมีอุปการะเธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการนี้แหละตรกดีบุตรมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการคือ 1. บอกความลับแก่เพื่อน 2. ปิดความลับของเพื่อน 3. ไม่ละทิ้งในยามอันตราย 4. แม้ชีวิตก็อาจจะสละเพื่อประโยชน์ของเพื่อนได้กระปฏิบุตรมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการนี้แหละพระปฏิบุตรมิตรแนะนำประโยชน์เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการคือ 1. ห้ามมิให้ทำความชั่ว 2. แนะนำให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟัง 4.บอกทางสวรรค์ให้กระปฏิบุตรมิตรแนะนำประโยชน์เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการนี้แหละกระปฏิบุตรมิตรมีความรักใคร่เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการนี้คือ 1. ไม่พอใจความเสื่อมของเพื่อน 2.พอใจความเจริญของเพื่อน 3. ห้ามปรามคนที่นินทาเพื่อน 4. สนับสนุนคนที่สรรเสริญเพื่อนกระปฏิบุตรมิตรมีความรักใคร่เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการนี้แหละพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปนี้ว่าบุคคลที่เป็นมิตรมีใจดีสี่จำพวกนี้คือมิตรมีอุปการะมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขมิตรแนะประโยชน์มิตรมีความรักใคร่บัณฑิตรู้อย่างนี้แล้วพึงเข้าไปคบหาโดยความจริงใจเหมือนมารดาคบหาบุตรผู้เกิดแต่อกฉะนั้นบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลย่อมสว่างโชติช่วงดังดวงไฟเมื่อบุคคลสะสมโภคทรัพย์อยู่ดังตัวพึ่งสร้างรังโภคทรัพย์ของเขาก็ย่อมเพิ่มปูนขึ้นดุจจอมปลวกที่ตัวปลวกก่อขึ้นฉะนั้นคฤหัสถ์ในตระกูลผู้สามารถครั้นรวบรวมโภคทรัพย์ได้อย่างนี้แล้วพึงแบ่งโภคทรัพย์ออกเป็นสี่ส่วนคือส่วนหนึ่งใช้สอยสองส่วนใช้ประกอบการงานส่วนที่สี่เก็บไว้ด้วยหมายใจว่าจะใช้ในยามมีอันตรายจึงผูกมิตรไว้ได้ตอนว่าด้วยการป้องกันทิฏฐิ6อริยสาวกเป็นผู้ปิดป้องทิฏฐิ6เป็นอย่างไรกระปฏิบุตรเธอพึงทราบทิฏฐิ6นี้คือพึงทราบว่ามารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาบุตรภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังมิตรสหายเป็นทิศเบื้องซ้ายทาสและกรรมกรเป็นทิศเบื้องล่างสมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบนกระปฏิบุตรบุตรพึงบำรุงมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าโดยหน้าที่5ประการคือ 1. ท่านเลี้ยงเรามาเราจะเลี้ยงท่านตอบ 2. จากทำกิจของท่าน3. จากดำรงวงตระกูล 4. จะประพฤติตนให้เหมาะสมที่จะเป็นตายาท 5. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่าน

ก็มารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าเมื่อบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์บุตรโดยหน้าที่5ประการคือ 1. ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ศึกษาศิลปวิทยา 4. หาคู่ครองที่สมควรให้และ 5. มอบมรดกให้ในเวลาอันสมควรเดิมตีบุตรมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยหน้าที่5ประการนี้ทิศเบื้องหน้านั้นเป็นนันชื่อว่ากุลบุตรได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนีเดิมตีบุตรสิทธิ์พึงบำรุงอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาโดยหน้าที่5ประการคือ 1. ลุกขึ้นยืนรับ 2. เข้าไปคอยรับใช้ 3. เชื่อฟัง 4. ดูแลปฏิบัติและ 5. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาเมื่อสิทธิ์บำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สิทธิ์ด้วยหน้าที่5ประการคือ 1. แนะนำให้เป็นคนดี 2. ให้เรียนดี 3. บอกความรู้ในศิลปวิทยาทุกอย่างด้วยดี 4. ยกย่องให้ปรากฏในมิตรสหายและ 5.ทำความป้องกันในที่ทั้งหลายพระปฏิบูตรอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาสิทธิ์บำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์สิทธิ์ด้วยหน้าที่5ประการนี้แล้วทิศเบื้องขวานั้นเป็นอันชื่อว่าสิทธิ์ได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนีสามีพึงบำรุงภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังโดยหน้าที่5ประการนี้คือ 1. ให้เกียรติยกย่อง 2. ไม่ดูหมิ่น 3. ไม่ประพฤตินอกใจ 4. มอบความเป็นใหญ่ให้ 5. ให้เครื่องแต่งตัวก็ภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังเมื่อสามีบำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยหน้าที่5ประการต่อไปนี้คือ 1. จัดแจงการงานอย่างดี 2. ทรงรักคนข้างเคียงดี 3. ไม่ประพฤตินอกใจ 4. รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการงานทั้งปวงกฤติบุตรภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังอันสามีบำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยหน้าที่5ประการนี้แลทิศเบื้องหลังนั้นเป็นอันชื่อว่าสามีได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนีพระปฏิบุตรคุณบุตรพึงบำรุงมิตรสหายผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายโดยหน้าที่5ประการคือ 1. การให้คือการแบ่งปันสิ่งของให้ 2. การกล่าววาจาเป็นที่รัก 3. ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ 4. วางตนเสมอกัน 5.ไม่พูดจาหลอกลวงกันมิสายผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายผู้ที่คุณบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์คุณบุตรด้วยหน้าที่5ประการต่อไปนี้คือ 1. ป้องกันมิตรผู้ประมาทแล้ว 2. ป้องกันทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว 3.เมื่อมีภัยก็เป็นที่พึ่งพำนักได้ 4.
ไม่ละทิ้งในยามมีอันตรายและ5นับถือตลอดถึงวงตระกูลของมิตรกระบดีบูตรมิตรผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายอันกุลบุตรมรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แลคนอนุกรักกุลบุตรด้วยหน้าที่5ประการนี้ทิศเบื้องซ้ายนั้นเป็นอันชื่อว่ากุลบุตรได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนีกระบดีบูตรเจ้านายพึงบำรุงทาสกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องต่ำด้วยหน้าที่5ประการต่อไปนี้คือ1จัดการงานให้ทำตามสมควรแก่กำลัง2ให้อาหารและค่าจ้าง3ดูแลรักษายามเจ็บป่วย4ให้อาหารมีรสแปลกและ5ให้หยุดงานตามโอกาสก็ทาสกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องต่ำเมื่อนายบำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์นายด้วยหน้าที่5ประการคือ1ตื่นขึ้นทำงานก่อนนาย2เลิกงานเข้านอนที่หลังนาย3ถือเอาแต่ของที่นายให้4ทำงานให้ดีขึ้นและ5นำเกียรติคุณของนายไปร่ำลือกระบดีบูตรทาสกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องต่ำเมื่อนายบำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์นายด้วยหน้าที่5ประการนี้แลทิศเบื้องต่ำนั้นเป็นอันชื่อว่านายได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนีกระบดีบูตรกุลบุตรพึงบำรุงสมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบนโดยหน้าที่5ประการคือ 1. จะทำสิ่งใดก็ทำด้วยเมตตา 2. จะพูดสิ่งใดก็พูดด้วยเมตตา 3. จะคิดสิ่งใดก็คิดด้วยเมตตา 4. เปิดประตูต้อนรับและ 5. ถวายปัจจัยเครื่องอย่างชีพก็สมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบนที่เมื่อกุลบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยหน้าที่6ประการนี้คือ1ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว2ให้ตั้งอยู่ในความดี3อนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันดีงาม4ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟัง5อธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้งและ6บอกทางสวรรค์ให้กระบดีบูตรสมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบนเมื่อกุลบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยหน้าที่6ประการนี้ทิศเบื้องบนนั้นเป็นอันชื่อว่ากุลบุตรนั้นปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการละชนีพระผู้มีพระภาคพระสุคตศาสดาครั้นตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้ประพันธ์คำที่เป็นคาถาสื่อไปว่ามารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาบุตรภริยาเป็นทิศเบื้องหลังมิตรสหายเป็นทิศเบื้องซ้ายทาสกรรมกรเป็นทิศเบื้องล่างสมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบนกระหัตในตระกูลผู้มีความสามารถพึงไหว้ทิศเหล่านี้บัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นคนละเอียดและมีไหวพริบมีความประพฤติเจียมตนไม่แข็งกระด้างเช่นนั้นย่อมได้ยศคนขยันไม่เกียจคร้านย่อมไม่หวั่นไหวในอันตรายทั้งหลายคนมีความประพฤติไม่ขาดตอนมีปัญญาเช่นนั้นย่อมได้ยศคนชอบสงเคราะห์
ชอบสร้างไมตรีรู้เรื่องที่เขาบอกปราศจากความตระหนี่เช่นนั้นย่อมได้ยศทานการให้เปยวัชชะวาจาเป็นที่รักอัตถจริยาการประพฤติประโยชน์ในโลกนี้และสมานัตตาคือการวางตนสม่ำเสมอในธรรมะนั้นๆตามสมควรแล้วสังคตธรรมเหล่านี้แลช่วยอุ้มชูโลกเหมือนลิ่มสลักเพลาคุมรถที่เล่นไปไว้ได้ฉะนั้นถ้าไม่มีสังคหธรรมเหล่านี้มารดาหรือบิดาก็ไม่พึงได้การนับถือหรือการบูชาพระบุตรเป็นเหตุแต่พระบัณฑิตเล็งเห็นความสำคัญของสังคหธรรมเหล่านี้ฉะนั้นบัณฑิตเหล่านี้จึงถึงความเป็นใหญ่และเป็นผู้น่าสรรเสริญเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสิงคาลกะกระบดีบุตรได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมะแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือว่าตามประทีปไว้ในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตสิงคาลกะสูตรจบนิทานชาดกว่าด้วยอย่าไว้ใจสัตว์หน้าขนจัมมะสาตกะชาดกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภปริพาชกชื่อจัมมะสาดกจึงตรัสพระธรรมเทศนาที่มีคำเริ่มต้นว่ากัลยาณรูโปวะตายังเป็นต้นได้ยินว่าปริพาชกนั้นใช้หนังเท่านั้นทำเป็นเครื่องนุ่งและเครื่องห่มวันหนึ่งปริพาชกออกจากอารามของปริพาชกแล้วเที่ยวพิกขาไปในนครสาวัตถีถึงที่พวกแพะชนกันแพะเห็นปริพาชกนั้นแล้วมีความประสงค์จะชนจึงย่อตัวลงปริพาชกไม่หลีกเลี่ยงไปด้วยคิดว่าแพะนี้จะแสดงความเคารพเราแพะวิ่งมาโดยรวดเร็วชนปริพาชกนั้นที่ขาอ่อนทำให้ล้มลงเหตุที่เขายกย่องแพะนั้นซึ่งมิใช่สัตว์บุรุษได้ปรากฏไปในหมู่ภิกษุสงฆ์ภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันในโรงธรรมสภาว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายจัมมะสาดกปริพาชกกระทำการยกย่องสัตว์บุรุษจึงถึงความพินาศพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าก็พวกเธอทั้งหลายสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนปริพาชกนี้ก็ได้ยกย่องสัตว์บุรุษถึงความพินาศแล้วเหมือนกันจึงได้นำเรื่องในอดีตมาสาดกตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนปริพาชกนี้ก็ได้ยกย่องสัตว์บุรุษแล้วถึงความพินาศจึงได้ทรงนำเรื่องในอดีตมาสาดกนั่งต่อไปนี้ก็ในอดีตการเม
ื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในนครพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลพ่อค้าตระกูลหนึ่งกระทำการค้าอยู่ในการนั้นมีจัมมะสาดกปริพาชกผู้หนึ่งเที่ยวพิกาไปในนครพาราณสีถึงสถานที่พวกแพะชนกันเห็นแพะตัวหนึ่งย่อตัวก็ไม่หลีกหนีด้วยสำคัญว่ามันทำความเคารพเราจึงคิดว่าในระหว่างพวกมนุษย์มีประมาณเท่านี้แพะตัวหนึ่งนี้เท่านั้นรู้จักคุณของเราจึงยืนประนมมือแต้อยู่กล่าวคาถาที่หนึ่งว่าแพะตัวนี้เป็นสัตว์มีท่าทางดีเป็นที่เจริญใจและมีสีน่ารักใคร่เคารพยำเกรงพราหมณ์ผู้สมบูรณ์ด้วยชาติและมนต์จัดว่าเป็นแพะประเสริฐมียศศักดิ์ก็ขณะนั้นพ่อค้าผู้เป็นบัณฑิตนั่งอยู่ในตลาดเมื่อจะห้ามปริพาชกจึงได้กล่าวคาถาที่สองนี้ว่าดูก่อนพราหมณ์ท่านอย่าได้ไว้วางใจสัตว์สี่เท้าเพียงได้เห็นมันครู่เดียวมันต้องการจะชนให้ถนัดจึงย่อตัวลงจากชนให้ถนัดทนีก็ในบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอิตรทัศนีนะหมายความว่าเพียงเห็นมันชั่วขณะก็เมื่อพ่อค้าผู้เป็นบัณฑิตกำลังพูดอยู่ดังนี้นั่นแลแพะวิ่งมาโดยเร็วชนที่ขาอ่อนให้ปริพาชกนั้นล้มลงณที่นั้นนั่นเองทำให้ได้รับทุกขเวทนาปริพาชกนั้นนอนปริเวทนาการอยู่พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเหตุนั้นจึงตรัสคาถาที่สามนี้ว่ากระดูกขาของพราหมณ์ก็หักบริขารที่หาบก็พลัดตกสิ่งของของพราหมณ์ก็แตกทำลายหมดพราหมณ์ประคองแขนทั้งสองกร่ำกรวนอยู่ว่าช่วยด้วยแพะชนพรหมจารีก็เนื้อความแห่งคำที่เป็นคาถานั้นหมายความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกระดูกขาของพราหมณ์ปริพาชกนั้นหักหาบริขารก็พลัดตกเมื่อปริพาชกนั้นกลิ้งไปพันธะเครื่องอุปกรณ์ของพราหมณ์นั้นแม้ทั้งหมดก็แตกไปพราหมณ์นั้นยกมือทั้งสองขึ้นกล่าวหมายเอาบริษัทที่ยินล้อมอยู่ว่าช่วยด้วยแพะชนพรหมจารีดังนี้กร่ำครวญร้องไห้ปริเทวนาการร่ำไรอยู่ปริพาชกจึงได้กล่าวคาถาที่สี่นี้ว่าผู้ใดสรรเสริญยกย่องคนที่ไม่ควรบูชาผู้นั้นจะถูกเขาห้ำหั่นนอนอยู่เหมือนเราผู้มีปัญญาสามถูกแพะชนเอาตายในวันนี้ก็ในบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอปูชังได้แก่ผู้ไม่ควรบูชาบทว่ายะถาหมัชชะหมายความว่าเหมือนเรายืนทำการยกย่องอาสัตบุรุษถูกแพะชนอย่างแรงจนตายอยู่ณที่นี้ในวันนี้เองบทว่าทุมมติแปลว่าผู้ไม่มีปัญญาอธิบายว่าบุรุษแม้อื่นใดกระทำการยกย่องอาสัตบุรุษบุคคลแม้นั้นย่อมเสวยความทุกข์เหมือนเราฉะนั้นปริพาชกนั้นกร่ำกรวนอยู่ด้วยประการชนี้จึงถึงความสิ้นชีวิตไปณที่นั่นเองพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงประชุมชาดกว่าปริพาชกชื่อ
จัมมะสาดกในกระนั้นได้เป็นปริพาชกชื่อจัมมะสาดกในบัดนี้ส่วนพาณิชผู้บัณฑิตในกระนั้นได้เป็นเราตถาคตดังนี้แหละนิทานชาดกว่าด้วยอย่าไว้ใจสัตว์หน้าขนจัมมะสาดกชาดกจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือสิกขาลกะสูตรและจัมมะสาดกชาดกในรายการธรรมารับรุณช่วงกลางพระสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังช่วงของกลางพระสูตรได้ในทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลเร่งขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเพื่อยกระดับการบริการประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by BEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง BEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป BEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ Redไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ thammanawa.net
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเพื่อยกระดับการบริการประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
10: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าที่ผ่านมาการดำเนินงานของภาครัฐมีการใช้เอกสารมากกว่า19ล้านแผ่นต่อปีรัฐบาลจึงเดินหน้าขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมผ่านระบบบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐระหว่างหน่วยงานในรูปแบบ G2G เพื่อยกระดับการบริการประชาชนและภาคธุรกิจให้มีความสะดวกรวดเร็วโปร่งใสลดการใช้กระดาษและลดขั้นตอนการขอเอกสารจากประชาชนโดยปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้แล้ว180หน่วยงานจากเป้าหมาย320หน่วยงานและช่วยลดการขอเอกสารจากประชาชนไปแล้วกว่า210ล้านครั้งสะท้อนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในการลดภาระและเพิ่มความสะดวกในการรับบริการจากภาครัฐรวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันลดความซ้ำซ้อนและยกระดับการให้บริการภาครัฐให้สอดคล้องกันทั้งระบบโดยรัฐบาลตั้งเป้าพัฒนาสู่มาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2571พร้อมผลักดันสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอัจฉริยะอย่างแท้จริงในระยะต่อไปปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนัดหารือกลุ่มผู้เสียหายจากกรณีรถยนต์ไฟฟ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ขณะชาร์จไฟในวันนี้ย้ำให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีผู้เสียหายร้องเรียนปัญหาการใช้รถยนต์ไฟฟ้าวอลโว่รุ่น EX30 เกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ไฟฟ้าขณะชาร์จไฟอยู่ที่บ้านว่ากลุ่มผู้เสียหายเตรียมส่งตัวแทนประมาณ20รายเข้าพบนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบในวันนี้เวลา 9:30 นเพื่อหารือและติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมรับฟังข้อร้องเรียนและข้อเสนอจากผู้เสียหายโดยตรงซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมากโดยสคบให้ความสำคัญกับการเร่งแก้ไขปัญหาและผลักดันให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมอย่างเต็มที่นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมการปกครองออกประกาศเน้นย้ำมาตรการคุมเข้ม การห้ามออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนชั่วคราวพร้อมกำชับนายทะเบียนทั่วประเทศดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
12: นายนฤชาโคสาศีไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้ออกประกาศกำชับการดำเนินการตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยเรื่องห้ามการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวหรือแบบป.12 เป็นการชั่วคราวซึ่งมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายมาตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์2569จนถึงวันที่19กุมภาพันธ์2570เน้นย้ำให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อตัดวงจรการเพิ่มขึ้นของปืนพกพาในที่สาธารณะอย่างตรงจุดและเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติลดความคลาดเคลื่อนที่ถูกส่งต่อกันบนโลกออนไลน์ซึ่งตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนพ.ศ. 2490มาตรา8ทวิระบุไว้อย่างชัดเจนว่าห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการเท่านั้นแต่สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามห้ามพกพาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผยหรือพกเข้าไปในแหล่งชุมชนที่มีการจัดงานนมัสการงานรื่นเริงหรือสถานมหรสพต่างๆเด็ดขาดหากฝ่าฝืนจะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาทแล้วแต่กรณียกเว้นให้แก่บุคคลที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยเช่นทหารตำรวจและเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ6นาฬิกา8นาทีต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าสำหรับในเช้าวันนี้ครับเช้าวันพระราชบดีที่21พฤษภาคมครับ2569ขึ้น5ค่ำเดือน7ปีมะเมียครับอยู่กับเรา2คนในเช้าวันนี้ครับผมพีพฤษแก้วพิบูลครับ
1: ค่ะที่ฉันแอลเชนันแก้วกล่ำค่ะวันนี้พบกันนะคะวันพฤหัสบดีก็ท้ายๆสัปดาห์แล้วนะพรุ่งนี้ก
0: ็ท้ายๆเดือนด้วยไหม
1: ท้ายๆเดือนด้วยเอาละกันสัปดาห์ก่อนสิ้นเดือน
0: นี่ผมรอให้ถึงสิ้นเดือนแล้วนะเพราะว่าตอนนี้หมุนไม่พอแล้วสำหรับเงินเดือนด้วยนะครับวันนี้ช่างเทคนิคครับเป็นพี่สายชนนีสังครับและทีมงานของ New Media Facebook Live ด้วยนะครับทักทายผ่านทั้งช่องทางของ Facebook Live ข่าวยามเช้านะครับและสถานีวิทยุนะครับในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์นะฮะรวมไปถึง FM 92.5 MHz ด้วยนะครับ
1: ค่ะเอาไปดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยเมื่อคืนนี้ชุ่มฉ่ำหลายจังหวัด
0: เรียกว่าชุ่มฉ่ำเลยดีกว่า
1: ค่ะ
0: หนักเลยนะ
1: ค่ะประเทศไทยค่ะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้น้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศนั้นเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะ
0: ครับผมนี่คือเรื่องของสภาพอากาศนะครับสำหรับในวันนี้แล้วก็ช่วงใกล้ๆนี้ด้วยเหมือนกันนะครับจากเรื่องของอากาศครับไปดูกันที่เรื่องน่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาบ้างนะครับกระทรวงมหาดไทยครับมีการสั่งการ76จังหวัดเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7วาระครบ100ปีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้นะครับ22พฤษภาคมนั่นเองนะครับซึ่งนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยครับว่าตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีได้มีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในและต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยครับจึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้เตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติในส่วนภูมิภาคอย่างสมพระเกียรติเพื่อให้ประชาชนทุกคนนั้นทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีกำหนดระยะเวลาจัดงานครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับ22พฤษภาคมถึงสิ้นปีนะครับวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2570ครับซึ่งกิจกรรมนะครับมีตั้งแต่การกำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลครับในวันพรุ่งนี้ครับวันศุกร์ที่22พฤษภาคมครับในเวลา7โมงเช้าครับณบริเวณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่จังหวัดเห็นว่าเหมาะสมครับโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีครับจากนั้นครับกระทรวงมหาดไทยจึงเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศครับร่วมพิธีทำบุญตักบาตรตามวันและเวลาและสถานที่ที่กำหนดในแต่ละจังหวัดครับโดยแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีขาวหรือครีมหรือไว้ทุกครับเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกันครับผม
1: ค่ะก็เป็นกิจกรรมนะคะที่ทางกระทรวงมหาดไทยนั้นก็ได้มีการเตรียมที่จะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในวาระครบ100ปีนะคะมาอีกหนึ่งเรื่องราวเมื่อวานนี้ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะโดยรัฐบาลเอกชนค่ะร่วมกันยกระดับที่จะปราบโกงนะคะซึ่งทางด้านของนางสาวรัชดาธนดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเปิดเผยค่ะว่าเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวานนี้ท่านไปเป็นประธานค่ะในการประชุมการบูรณาการความร่วมมือการระหว่างภาครัฐภาคเอกชนเพื่อเป็นการยกระดับการป้องกันการปราบปรามการทุจริตโดยในที่ประชุมค่ะท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้มีการตอบรับข้อเสนอในส่วนการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะกรรมการการทำงานซีโร่คอร์รัปชันนะคะแล้วก็มีทางด้านของกกร.และเครือข่ายอีก6ประการพร้อมค่ะให้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปทบทวนและมีการปรับปรุงกลไกในการทำงานภายในโดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลก็คือ Open Data มูลการเชื่อมโยงข้อมูลที่จะเข้าสู่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านทุจริตซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านยังได้ชื่นชมภาคเอกชนที่ได้มีการจัดทำข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมานอกจากนี้รัฐบาลยังเดินหน้าขับเคลื่อนกลไก Open Government ควบคู่กับการพัฒนาระบบข้อมูลค่ะเพื่อที่จะเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการตรวจสอบและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับการป้องกันการปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทางด้านของท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวต่อนะคะว่าภาคเอกชนค่ะได้แสดงความขอบคุณทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลค่ะที่เปิดพื้นที่ให้ภาครัฐและภาคเอกชนได้หารือร่วมกันอย่างตรงไปตรงมาพร้อมชื่นชมการตอบสนองที่รวดเร็วหลังได้รับการรายงานข้อร้องเรียนโดยสามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีซึ่งถือว่าเป็นระดับความรวดเร็วที่ภาคเอกชนนั้นไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้โดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้กล่าวเปิดการประชุมโดยมอบให้ทุกหน่วยงานค่ะยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการดังต่อไปนี้ 1. ให้ทุกหน่วยงานไปตรวจสอบการทำงานในทุกขั้นตอนให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด 2. ให้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับงานที่ต้องให้บริการที่พี่น้องประชาชนให้ลดขั้นตอนให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากที่สุดและสำคัญต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ 3. ให้ทุกหน่วยงานค่ะเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะและเร่งสร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนว่าหน่วยงานของท่านนั้นปฏิบัติด้วยความโปร่งใสปลอดภัยจากการทุจริตและก็คอร์รัปชันด้วยค่ะ
0: ครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะครับสำหรับนะฮะในเรื่องราวต่างๆยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นประเด็นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเมืองนะครับพรรคภูมิใจไทยครับยื่นแก้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับตามการออกเสียงประชามติของประชาชนกว่า21ล้านเสียงย้ำจะทำอย่างเต็มที่เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีและในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยครับพร้อมด้วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุว่าการยื่นร่างครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่มุ่งรับฟังเสียงและความต้องการของประชาชนซึ่งพรรคภูมิใจไทยเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256และเพิ่มเติมหมวด15/1เพื่อเปิดทางจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลการทำประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์หรือว่าวันเดียวกับวันเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับซึ่งมีพี่น้องกว่า21ล้านเสียงครับเห็นชอบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญพร้อมระบุว่านะครับพรรคเป็นพรรคการเมืองที่มีการยื่นร่างดังกล่าวสะท้อนความจริงใจและการรับฟังเสียงของประชาชนอย่างชัดเจนทั้งนี้ยืนยันนะครับว่าพร้อมรับฟังเสียงข้อเสนอจากทุกพรรคการเมืองหากมีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมครับเนื่องจากการพิจารณานั้นขึ้นอยู่กับความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนพร้อมย้ำจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงครับ
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวนะเมื่อวานนี้ทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ท่านลงพื้นที่เลยนะไปลุยที่คลองถมเพื่อที่จะไปตรวจตลาดทางด้านของโซลาร์เซลล์หลังพบการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนเนี่ยพอซื้อไปแล้วได้รับความเสียหายก็มีข้อร้องเรียนกันเกิดขึ้นทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบเมื่อวานนี้ค่ะท่านลงพื้นที่ไปตรวจสอบผู้ประกอบการจำหน่าย สินค้าโซลาเซลล์ภายในศูนย์การค้าคลองสมเซ็นเตอร์เพื่อไปติดตามการคุ้มครองผู้บริโภคท่านไปบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการโฆษณาด้วยหลังพบค่ะว่ามีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าโซลาเซลล์อย่างต่อเนื่องซึ่งทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวนะคะว่าขอให้ประชาชนค่ะเลือกซื้อหรือติดตั้งโซลาเซลล์โดยเก็บใบเสร็จรับเงินแล้วก็หลักฐานการโอนเงินรวมถึงศึกษารายละเอียดและก็เงื่อนไขการรับประกันการคืนสินค้า มาตรฐานที่จะรองรับต่างๆก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลังตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคค่ะหากผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือว่าผู้จำหน่ายกระทำผิดจะมีทั้งโทษจำคุกแล้วก็โทษปรับโดยผู้ขายมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทส่วนผู้นำเข้าหรือว่าผู้ผลิตนั้นมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทและย้ำค่ะว่าสคบมีหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและหากไม่สามารถตกลงกันได้ก็สามารถดำเนินการฟ้องร้องแทนผู้บริโภคได้เช่นกันสำหรับในส่วนการตรวจสอบการโฆษณาเมื่อวานนี้ท่านพบนะคะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมักอ้างเรื่องของประสิทธิภาพความสว่างและการช่วยลดค่าไฟซึ่งหน่วยงานภาครัฐค่ะจะมีการสุ่มตรวจและส่งไปทดสอบในห้องปฏิบัติการด้วยหลังจากนี้เพื่อตรวจสอบว่าสเปคและประสิทธิภาพเป็นไปตามที่โฆษณาหรือเปล่านะคะโดยมีหน่วยงานที่ร่วมตรวจสอบด้วยอย่างเช่นการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสภาองค์กรของผู้บริโภคด้วยเช่นกันนอกจากนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกำชับนะคะว่าผู้ประกอบการเนี่ยให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคโดยเตือนว่าการจำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐานหรือว่าหลอกลวงผู้บริโภคไม่ใช่เพียงการถูกยึดสินค้าเท่านั้นแต่จะมีโทษทั้งจำคุกแล้วก็ปรับค่ะขอความร่วมมือว่าไม่ควรที่จะซ้ำเติมหรือว่าเอาเปรียบประชาชนในช่วงวิกฤตพลังงานแบบนี้เพื่อให้ประเทศไทยสามารถผ่านสถานการณ์ดังกล่าวไปด้วยกันค่ะ
0: ครับผมจากเรื่องของผู้บริโภคไปดูกันที่เรื่องของพี่น้องเกษตรกรกันบ้างนะครับเกี่ยวกับการมีการเซ็น MOU นะครับในการนำเข้าข้าวโพดสหรัฐนะครับ1ล้านตันนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับได้กล่าวถึงกรณีที่กลุ่มเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดครับแสดงความกังวลนะครับแล้วก็ร้องเรียนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรณีมีการเตรียมนำเข้าข้าวโพด GMO จากสหรัฐอเมริกาครับจำนวน1ล้านตันว่าเรื่องข้าวโพดไม่มีข้อกังวลนะครับเพราะว่าสถานการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงที่ผ่านมาจากข้อมูลพบว่าครับมีความต้องการในการใช้ในประเทศเนี่ย20กว่าล้านตันแต่เฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับประมาณ9ล้านตันซึ่งมีกำลังการผลิตเพียง5ล้านตันครับฉะนั้นการผลิตในประเทศขาดอยู่ครับก็คือขาดอยู่ประมาณ4ล้านตันครับซึ่งต้องมีการใช้วัสดุทดแทนอาทิปลายข้าวรำข้าวและมันเส้นนะครับรวมไปถึงครับในการนำเข้าจากประเทศอาเซียนและเพื่อนบ้านนั้นซึ่งมีกติกาที่แตกต่างกันแต่ปัจจุบันครับไม่สามารถนำเข้าจากทางกัมพูชาได้และการนำเข้าจากพม่า ก็มีลดน้อยลงครับเพราะว่ามีการควบคุมเรื่องการเผารวมถึงนะครับก็มีอีกส่วนหนึ่งที่นำเข้าภายใต้องค์การการค้าโลกหรือว่า WTO ก็ประมาณ1ล้านตันนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางรองนายกสุภจีก็กล่าวว่านะครับกรณีที่มีการเซ็นสัญญากับสหรัฐอเมริกาครับก็คือเอกชนของไทยเนื่องจากกิจการอาหารสัตว์นั้นมีความกังวลว่าห่วงโซ่ในการทำอาหารสัตว์จะได้รับผลกระทบเพราะมีปริมาณที่ไม่เพียงพออย่างที่กล่าวไปว่าขาดอยู่ประมาณสัก4ล้านตันครับฉะนั้นจึงเข้าไปเซ็น MOU 1ล้านตันจากสหรัฐครับซึ่งไม่ได้เป็นสัญญาซื้อขายครับแต่เป็นการเซ็น MOU โดยเป็น อีกทางหนึ่งที่มีข้อกำหนดว่าถ้าหากมีการขาดแคลนถึงจะต้องมีการนำเข้าครับยืนยันว่าเรื่องนี้ครับไม่ได้เป็นการนำเข้าเพิ่มขึ้นแต่อยู่ในกรอบของ WTO หรือว่าองค์การการค้าโลกฉะนั้นไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ครับทั้งท่านรองนายกนะฮะยังกล่าวต่อนะครับว่าในการนำเข้าเนี่ยมีมาตรการปกป้องเกษตรกรอยู่แล้วครับว่าจะต้องซื้อในประเทศก่อนจึงจะนำเข้าได้และมีการกำหนดนะครับสัดส่วน3ต่อ1พร้อมยกตัวอย่างว่าหากผลิตในประเทศได้5ล้านตันถึงจะนำเข้าได้ประมาณ 1.5 ล้านตันก็คือ3ต่อ1ครับรวมถึงมีการควบคุมเรื่องของราคาขั้นต่ำไม่ให้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดครับเพื่อป้องกันให้เกษตรกรไทยนั้นได้รับผลกระทบในเรื่องของราคาย้ำว่ากรณีดังกล่าวไม่ใช่เป็นการสั่งเข้ามาเพิ่มนั่นเองอันนี้เป็นการชี้แจงเรื่องของการเซ็น MOU ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับสหรัฐ1ล้านตันครับ
1: ค่ะมาถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่เมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาทางคณะรัฐมนตรีก็มีการเห็นชอบอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปนะคะแล้วก็คือตามไทม์ไลน์เนี่ยจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนก็คือ 25-29 พฤษภาคม2569นี้ส่วนในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านเปิดเผยถึงเรื่องว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะเป็นโครงการเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐบาลนั้นช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60นะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนทั่วไปก่อนว่านั่นก็คือคนละครึ่งพลัสเนี่ยเราเอามาทำเป็นไทยช่วยไทยพลัสนะเพราะว่าครั้งนี้รัฐบาลจะสมทบให้ร้อยละ60และประชาชนจ่ายเอง40บาทก็คือสมมติค่าของ100บาทเนี่ย รัฐบาลจ่ายให้60บาทนะประชาชนจ่าย40บาทนะคะอย่างที่ได้ดำเนินไปซึ่งรัฐเนี่ยจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนานถึง4เดือนทั้งหมดเป้าหมายที่ทางรัฐบาลจะให้30ล้านสิทธิ์เปิดให้ลงทะเบียน 25-29 พฤษภาคมนี้นะฮะในส่วนตรงนี้ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสนคนรัฐบาลจะเติมเงินเพิ่มให้รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนจากเดิมทางรัฐบาลมีการโอนเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอยู่แล้วเดือนละ300บาทเนี่ยสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้4เดือนนี้รัฐบาลจะเพิ่มให้อีก700บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันซึ่งท่านก็ย้ำนะคะว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นเป็นหลักแต่ต้องการลดภาระฝั่งผู้ซื้อและต่อลมหายใจให้แก่พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเพื่อป้องกันปัญหาการซื้อนั้นหดตัวลงที่อาจจะลุกลามไปสู่ปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ปิดกิจการและคนตกงานตามมาได้ซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็คาดนะคะว่าผลพลอยได้จากการที่อนุมัติโครงการนี้จะช่วยพยุงกำลังซื้อในครั้งนี้จะสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือว่า GDP ของประเทศไทยเพิ่มตัวอีกประมาณร้อยละ 0.5 ถึง 0.6 เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีโครงการช่วยเหลือใดๆนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: มาย้ำกันหน่อยแล้วกันนะคุณพฤทธิ์ว่าระหว่าง
0: ไทม์ไลน์
1: ไทยช่วยไทยพลัสกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอาอย่างนี้ก็แล้วกันวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ที่เขาบอกว่าเปิดให้ลงทะเบียนในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลเนี่ยจ่ายสมทบให้ร้อยละ60พี่น้องประชาชนจ่ายเองร้อยละ40
0: ครับ
1: ตรงนี้ใครเคยเป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสเดิ
0: ม
1: ท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ท่านต้องเข้าแต่ว่าท่านต้องเข้าไปกดยืนยันตัวต
0: น
1: ที่แบรนเนอร์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะส่วนใครที่ไม่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสมาก่อนเลย
0: อาจจะเพิ่งอายุ18ปี
1: อาจจะเพิ่งครบอายุ18ปีเพราะว่าโครงการนี้ให้ผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเข
0: ้
1: าร่วมโครงการสัญชาติไทยท่านต้องลงทะเบียนใหม่25ถึง29พฤษภาคมนี้อันนี้ในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐง่ายๆเลยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิ
0: ม
1: 13ล้าน2แสนคนที่รัฐบาลนั้นมีตัวเลขกลมๆอยู่ตรงนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่รอรับเงินที่เพิ่มวงเงินได้เลยแล้วก็หลังจากนั้นไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้เริ่มเท่าไหร่นะ1มิถุนายนค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือมีหลายๆคนนะฮะอย่างเช่นพี่ๆแม่บ้านมาถามว่าสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะต้องทำอะไรเพิ่มไหมเพื่อจะได้รับเงินที่สมทบเพิ่มก็นะฮะตรงนี้บอกเลยว่าท่านที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสน2แสนคนโดยประมาณไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวเงินจะเข้าท่านเพิ่มเอง700บาทเป็น 1,000 บาทในเดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยาแต่วงเล็บไว้นิดนึงครับมิถุนาได้มิถุนาได้กรกฎาคมได้ส่วนจะมีการพิจารณาในเรื่องของผู้ที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องมาดูต่อในเรื่องของสิงหาแล้วก็กันยานั่นเองว่าท่านจะได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ก็จะมีการให้ท่านได้สมัครโครงการคนละครึ่งในช่วง2เดือนหลังด้วยอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไป
1: อันนี้สำหรับกลุ่มใหม
0: ่ใช่
1: กลุ่มใหม่นะแต่ว่าคนกลุ่มเดิมเนี่ย4เดือนท่านรับไปเลยนะคะตอนนี้ในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยร้อยละ60 40เนี่ยก็คือเขาจะให้วงเงินต่อเดือนใน 1,000 บาทแต่ว่าระหว่างวันเนี่ยคือท่านมีสิทธิ์ใช้จ่ายได้200บาทต่อวัน
0: ถูกต้องถ้าใช้เต็มแม็กก็5วันก็หมดแต่ถ้าเกิดใครที่ใช้แล้วเรียกว่าอาจจะยังไม่หมด สิทธิ์นี้ไม่ทบไปเดือนต่อไป
1: ค่ะ
0: จบคือจบในเดือนนั้นนะครับ
1: 1,000 บาทเนี่ยจะตัดภายใน1เดือน
0: ถูกต้อง
1: ไม่มีการทบว่าคุณใช้ไม่ถึง 1,000 บาทในเด
0: ือ
1: น
0: ท่านจะเก็บแล้วไปใช้เดือนสุดท้าย 4,000 บาทอันนี้ก็ไม่มีนะคร
1: ับ ไม่มีถ้าต้องใช้ 1,000 บาทต่อเดือนให้หมดนะไม่ทบ
0: วันละไม่เกิน200บาท
1: 200บาทเต็มที่
0: ใช่
1: คุณจ่าย40บาทเดี๋ยวโอ้โหอู้ฟู่เหมือนกันนะ200บาทเนี่ยสำหรับเรานะ
0: โหต้องซื้อของเท่าไหร่นะต้องซื้อของประมาณ 1,000
1: อ่ะค่ะ
0: ถึงต้องซื้อของประมาณเท่าไหร่นะ800กว่าบาทไหมเพราะว่าเราจ่าย 40% แล้วจ่าย 60%
1: เอาง่ายๆว่าสมัยก่อน
0: รัฐบ
1: า
0: ล50
1: 50 50 200เนี่ย
0: 150บาทต่อวัน
1: เราเนี่ยต้องเติมเงิน200บาทเข้าไปก็คือผนวกกันสามารถซื้อของได้400บาท
0: ถูกต้อง
1: แต่ในรอบนี้เนี่ยเราจ่าย40
0: ก็มีโอกาส
1: 428 800บาท
0: นี่มาคิดคำนวณกันอีกแล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับผม

0: วันนี้ครับ21พฤษภาคมนะครับทั้งนี้ครับโรคไวรัสอีโบลานั้นเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่9ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตรายครับสำหรับอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูงครับติดต่อผ่านเลือดและสารคั่นหลั่งของผู้ป่วยเช่นเลือดน้ำลายอาเจียนอุจจาระหรือสารคั่นหลั่งอื่นๆโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงการแพร่เชื้อส่วนใหญ่ครับมักเกิดในครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและศพผู้เสียชีวิตครับและไม่ได้แพร่กระจายง่ายทางอากาศแบบโรคหัดหรือโควิด-19ปัจจุบันครับยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในประเทศไทยครับอย่างไรก็ตามทีก็เป็นการประกาศนะครับในคองโกและยูกันดานั่นเองนะครับ
1: ค่ะอ่ะนะเราไปพักฟังตีคล้องร้องข่าวกันก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับเข้าสู่ข่าวยามเช้าในช่วงถัดไปค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
5: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับวันที่20พฤษภาคมหรือว่าเมื่อวานที่ผ่านมาครับเวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาถนนเจริญราษฎร์เขตสาทรกรุงเทพมหานครครับอาคารศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเป็นภูมิสัญลักษณ์แห่งศรัทธาและมรดกด้านสถาปัตยกรรมเชิงวัฒนธรรมแต้จิ๋วโบราณอันเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงปู่ใต้ฮงใต้ฮงกงหินหยกขาวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยครับซึ่งไม่เพียงเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาและความเคารพเท่านั้นครับแต่ยังสะท้อนถึงความร่วมมือความเอื้ออาทรและการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพนับถือซึ่งกันและกันอันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมที่ดีและน่าอยู่สำหรับทุกคนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus นายกรัฐมนตรีขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทย plus บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนกว่า43ล้านคนเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับและทางดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทย plus โดยคณะรัฐมนตรีครับอนุมัติโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานโดยแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับคือ1เพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กลุ่มเปราะบาง 13,180,000 รายอีก700บาทครับต่อคนต่อเดือนจากเดิมนะครับ300บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนครับเป็นระยะเวลา4เดือนนะครับมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาโดยจะไม่ทบสิทธิ์เดือนถัดไปครับ พร้อมเตรียม

ปิดลงทะเบียนรอบใหม่ครับและ2ครับคือโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40สำหรับประชาชนครับไม่เกิน30ล้านคนโดยต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะครับโดยรัฐนั้นจะร่วมจ่ายค่าอาหารและสินค้า 60% ครับไม่เกิน200บาทต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนครับเป็นเวลา4เดือนครับมิถุนากรกฎาคมสิงหาและกันยาครับและสำหรับร้านค้านะครับถ้าเป็นร้านค้าเดิมครับท่านสามารถจะยืนยันสิทธิ์ได้25พฤษภาคมถึง30กันยายนครับส่วนร้านค้าใหม่นั้นลงทะเบียนได้วันที่25พฤษภาคมถึงสิ้นเดือนครับ31พฤษภาคมครับและพี่น้องประชาชนครับเราสามารถจะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้นะครับโดยจะเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1มิถุนายนครับถึงวันที่30กันยายนและผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนครับถึงวันที่30กันยายนเพราะมีการนำ AI มาวิเคราะห์ธุรกิจผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินครับเพื่อจะเพิ่มทักษะแก่ร้านค้าครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับมาดูกันที่การเตรียมพร้อมในการรับมือเกี่ยวกับสภาพอากาศกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาครับเพื่อเป็นการติดตามและเตรียมป้องกันภัยแล้งปี2569นะครับร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศซึ่งมีคณะองคมนตรีร่วมสังเกตการให้คำแนะนำและข้อห่วงใยในการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งครับโดยระบุนะครับว่าแม้ไทยเรานั้นจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วครับแต่คาดการว่าในปีนี้จะมีฝนน้อยและเกิดเอลนินโญช่วงครึ่งปีหลังครับจึงมีการสั่งการไปที่พ่อเมืองครับผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นให้นำแนวทางปฏิบัติเมื่อปี60ครับมาจัดทำแผนเผชิญเหตุและประสานทุกภาคส่วนในการดูแลประชาชนครับโดยศูนย์ปภ.เขต18แห่งได้มีการเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัย48รายการรวม 2,188 หน่วยครับและดำเนินโครงการสูบน้ำกักเก็บตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วปี68แล้วครับถึงล่าสุดคือพฤษภาคมปีนี้ปี69ครับใน18จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างครับพี่น้องประชาชนตั้งแต่กระบี่กาฬสินธุ์ขอนแก่นจันทบุรีชุมพรนครราชสีมานครศรีธรรมราชบุรีรัมย์ประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีเพชรบุรีร้อยเอ็ดลพบุรีสกลนครสุราษฎร์ธานีหนองคายอุตรดิตถ์และอุทัยธานีครับได้ปริมาณน้ำรวมครับ 1,997,691 ลูกบาศก์เมตรซึ่งพี่น้องประชาชนครับได้ประโยชน์ 34,169 ครัวเรือนครับทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนสามารถจะติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert ครับและแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ที่ LINE @1784DDPM หรือสายด่วน1784ได้ตลอด24ชั่วโมงครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของการต้านทุจริตนายกรัฐมนตรีบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเดินหน้ามาตรการต้านทุจริตยกระดับระบบโปร่งใสตรวจสอบได้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเมื่อวานที่ผ่านมาครับวันที่20พฤษภาคมครับโดยในที่ประชุมนะครับนายกนั้นได้ตอบรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงาน Zero Corruption กกร.และเครือข่าย6ประการครับพร้อมนะครับมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปทบทวนและปรับปรุงกลไกการทำงานภายในครับโดยเฉพาะนะครับในการเปิดเผยข้อมูลหรือว่าการ Open Data การบูรณาการข้อมูลรวมไปถึงการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการทุจริตครับซึ่งนายกนะครับยังได้ชื่นชมภาคเอกชนที่ได้จัดทำข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมาครับนอกจากนี้ครับฝากฝั่งของรัฐบาลเองนั้นก็จะเดินหน้าขับเคลื่อนกลไก Open Government ครับควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการตรวจสอบและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสครับ
ซึ่งก็ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับซึ่งทางด้านภาคเอกชนนะครับได้แสดงความขอบคุณท่านนายกและรัฐบาลครับที่เปิดพื้นที่ให้ภาครัฐและเอกชนนั้นได้หารือร่วมกันอย่างตรงไปตรงมาพร้อมทั้งชื่นชมการตอบสนองที่รวดเร็วครับหลังได้รับรายงานข้อร้องเรียนโดยสามารถจะดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีทันทีทันใดครับซึ่งถือเป็นระดับความรวดเร็วที่ภาคเอกชนนั้นไม่คาดคิดครับว่าจะเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นแล้วครับโดยนายกครับมีการมอบหมายให้ทุกหน่วยงานนั้นยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการดังต่อไปนี้เลยครับ 1. ให้ทุกหน่วยงานนั้นไปตรวจสอบการทำงานในทุกขั้นตอนให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดครับ 2. ครับให้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับงานที่ต้องให้บริการพี่น้องประชาชนครับให้ลดขั้นตอนให้ประชาชนนั้นได้รับความสะดวกมากขึ้นและที่สำคัญครับต้องเน้นย้ำความโปร่งใสและตรวจสอบได้และ3ครับให้ทุกหน่วยงานนั้นเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะและเร่งสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าหน่วยงานของท่านนั้นปฏิบัติงานได้ความโปร่งใสปลอดการทุจริตคอร์รัปชันนั่นเองนะครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเน้นลดภาระค่าครองชีพประชาชนและช่วยผู้ประกอบการรายย่อยโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสเปิดเผยนะครับว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐจะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ครับเช่นหากซื้อสินค้า100บาทนั้นประชาชนจะจ่ายเพียง40บาทและรัฐออกให้60บาทครับซึ่งรัฐนั้นจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทครับนาน4เดือนครับตั้งแต่เดือนมิถุนากรกฎาสิงหาและกันยาครับรวมทั้งประเทศนั้น30ล้านสิทธิ์ครับโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนครับวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ครับส่วนสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสนคนนั้นรัฐจะเติมเงินเพิ่มให้รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนครับจากเดิม300บาทเพิ่มอีก700ก็เป็น 1,000 บาท 1,000 บาทต่อเดือนครับเป็นเวลา4เดือนเท่ากันนะครับมิถุนากรกฎาคมสิงหาและกันยาพร้อมเน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ต้องการจะลดภาระฝั่งผู้ซื้อและต่อลมหายใจพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยครับเพื่อจะป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวที่อาจจะลุกลามไปสู่ปัญหาธุรกิจปิดกิจการและคนตกงานได้นั่นเองครับซึ่งรองนายกรัฐมนตรีเอกนิตินะครับก็คาดว่าผลพลอยได้จากการช่วยพยุงกำลังซื้อในครั้งนี้นั้นจะช่วยสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือที่ว่า GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณร้อยละ 0.5 ถึง 0.6 เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีโครงการช่วยเหลือแบบนี้ครับพี่น้องประชาชนครับทีนี้ครับมาดูเรื่องต่อไปครับเรื่องที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศลงพื้นที่คลองถมลุยตรวจตลาดโซล่าเซลล์หลังพบเรื่องร้องเรียนความเสียหายต่อเนื่องเตือนผู้ประกอบการขายสินค้าผิดมาตรฐานเสี่ยงจำคุกและปรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับลงพื้นที่ครับตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าโซล่าเซลล์ภายในศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เมื่อวานที่ผ่านมาครับเพื่อเป็นการติดตามมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการโฆษณาหลังพบมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าโซล่าเซลล์ต่อเนื่องครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนที่เลือกซื้อหรือติดตั้งโซล่าเซลล์ครับเก็บใบเสร็จรับเงินหลักฐานการโอนเงินรวมไปถึงครับศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันการคืนสินค้าและมาตรฐานรับรองต่างๆก่อนจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการครับ
เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในภายหลังครับโดยทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับหรือว่าตัวย่อว่าสคบนั้นจะร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับปูพรมตรวจสอบสินค้าโซลาร์เซลล์ทั่วประเทศเนื่องจากเป็นสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้หากไม่ได้มาตรฐานครับยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นยังคงสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแต่ต้องควบคู่ไปกับความปลอดภัยครับและความเป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนต่อผู้บริโภคทุกท่านตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหากผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่ายกระทำผิดจะมีโทษทั้งจำคุกและโทษปรับครับโดยผู้ขายมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทส่วนผู้นำเข้าหรือผู้ผลิตนั้นมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทครับพร้อมย้ำนะครับว่าสคบนั้นมีหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและหากไม่สามารถตกลงกันได้แล้วก็สามารถดำเนินการฟ้องร้องแทนผู้บริโภคได้ครับนอกจากนี้ครับยังมีการกำชับผู้ประกอบการให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคโดยเตือนนะครับว่าการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือหลอกลวงผู้บริโภคนั้นไม่ใช่เพียงการถูกยึดสินค้านะครับแต่มีโทษทั้งจำคุกและปรับพร้อมขอความร่วมมือไม่ซ้ำเติมหรือเอาเปรียบประชาชนในช่วงของวิกฤตพลังงานครับเพื่อให้ประเทศไทยสามารถจะผ่านสถานการณ์ดังกล่าวไปได้ร่วมกันนั่นเองนะครับจากเรื่องของโซลาร์เซลล์ครับไปดูกันที่ความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสครับรัฐบาลเดินหน้าต่อยอดความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกเปิดเผยเมื่อวานที่ผ่านมานะครับว่าไทยและฝรั่งเศสนั้นเตรียมลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสปีคริสตศักราช2026ถึง2028ครับในวันที่25พฤษภาคมนี้แหละครับที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับเพื่อใช้เป็นกรอบขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระยะ3ปีข้างหน้าครับโดยสำหรับร่างแผนปฏิบัติการร่วมฉบับใหม่จะเป็นกลไกต่อยอดความร่วมมือไทยฝรั่งเศสในหลากหลายมิติครับทั้งด้านพลังงานสะอาดเศรษฐกิจการวิจัยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยมีเป้าหมายยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครับพร้อมเพิ่มความร่วมมือในประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับทิศทางโลกทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานไร้คาร์บอนและการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยในสาขาแฟชั่นภาพยนตร์และอาหารครับสำหรับกรอบความร่วมมือระหว่างไทยและฝรั่งเศสนั้นครอบคลุม4ด้านสำคัญครับได้แก่เสริมสร้างการหารือด้านการเมืองความมั่นคงและประเด็นระดับโลกความร่วมมือด้านกลาโหมการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งขึ้นผ่านการพัฒนาความร่วมมือระยะยาวและความร่วมมือด้านการวิจัยและแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนครับทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนในการลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมในครั้งนี้นั้นนับเป็นอีกก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสครับที่จะช่วยต่อยอดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีพลังงานและการพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อสร้างโอกาสใหม่และความร่วมมือระยะยาวระหว่างสองประเทศต่อไปครับสำหรับตีคล้องร้องข่าวในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในทุกวันครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังลาไปแล้วสวัสดีครับ

ครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยว

0: 6:49 ครับกลับมาติดตามข่าวยามเช้าหลังจากจบตีข้องรองข่าวกันแล้วนะครับผมช่วงนี้เราจะไปดูนะครับข่าวในแต่ละจังหวัดในแต่ละพื้นที่ในแต่ละภาคกันบ้างนะครับขอไปเริ่มกันนะฮะสำหรับในการจัดงานที่ใกล้ๆกรุงเทพกันก่อนครับที่จังหวัดราชบุรีครับผมจังหวัดราชบุรีครับผนึกกำลังสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีครับจัดยิ่งใหญ่ครับงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงาม3บุรีครับราชบุรีสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีครับชิงถ้วยพระราชทานพร้อมดันอุตสาหกรรมปลาสวยงามไทยสู่สากลครับจังหวัดราชบุรีครับจัดงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงาม3บุรีภายใต้แนวคิด Smart Aquatic Hub 3บุรีศูนย์กลางสัตว์น้ำสวยงามแห่งอนาคตครับโดยจังหวัดราชบุรีร่วมกับสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีครับกรมประมงและตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง Fish Village ครับซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับ21ครับจนถึงวันที่24ก็คือวันอาทิตย์นี้นะครับเวลา 8:00 นถึง 6:00 นนะครับณตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง Fish Village อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับภายในงานจะมีการประกวดสัตว์น้ำสวยงามระดับประเทศครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีชมการแสดงครับนิทรรศการ The Aquatic Art สัมผัสมนต์เสน่ห์สีสันแห่ง3บุรีเลือกซื้อสัตว์น้ำสวยงามสัตว์น้ำบริโภคและอุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลาจากเกษตรกรและผู้ประกอบการโดยตรงกว่า30ร้านค้าเพลิดเพลินกับเวิร์กช็อปด้วยนะครับแม่ผมเห็นว่ามีซื้อสัตว์น้ำสวยงามและสัตว์น้ำบริโภคถ้าเราเดินผิดตู้อุ๊ยสวยจังเลยขอซื้อไปกินได้ไหมครับอันนี้ไม่ได้นะ
1: ไม่ได้คน
0: พี่เคยสนใจเลี้ยงสัตว์น้ำไหมคือคุณแอบเขาชอบอะไรนะจุ๊บเหม่งใช่ไหมก็คือสุนัขเคยสนใจเรื่องของแบบ
1: เป็นคนที่ชอบปลาทองเพราะหัวมีวุ้นตอนเด็กๆเนี่ยชอบมากพอไปจับปุ๊บตายบ้าน
0: ว้ายมือแรงอ่ะ
1: แรงมือแรง
0: เคยเลี้ยงไม่เคยเลี้ยงแต่เคยไปจับที่ไหนฮะที่ร้านค้าหรือบ้านคนอื่นนะ
1: บ้านคนอื่นเขา
0: แล้วทำ
1: เขาตาย
0: คือแค่จับเนี่ยนะ
1: คือด้วยอะไรสักคือตอนเด็กๆแหละเห็นแล้วก็รูปแล้วคือถือนานไงเพราะปลาต้องอยู่ในน้ำ
0: ใช่อ๋อถือขึ้นมา
1: แล้วเล่นนาน
0: อ๋อมี2 อย่างฮะปลาทองน่าจะช็อกไม่ก็ขาดน้ำแล้วก็ตายแล้วเจ้าของบ้านเขาว่าไหมตอนนั้น
1: เป็นเด็ก
0: อ๋อเขาไม่มาเด็กอ๋อโอเคฝากหนึ่งเรื่องแล้วกันเวลาลูกหลานท่านไปตามสถานที่ต่างๆทั้งห้างเองนะฮะบางทีเด็กอาจจะสนุกไงอาจจะไม่รู้ว่านี่อาจจะลงมือแรงเกินไปหรือเปล่าก็ฝากดูแลด้วยแล้วกันนะครับ
1: ค่ะจากสามบุรีเมื่อสักครู่นี้ไปที่ตรังกันหน่อย
0: ครับ
1: เขากำหนดจัดการประกวดวงดนตรีตรังสปอร์ต
0: ซีรีส์
1: มิวสิกชาเลนจ์นะ2026นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะประกวดกันในช่วงวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 16:30 นเป็นต้นไปที่บริเวณหาดปากเมงอำเภอสิเกาจังหวัดตรังผู้ที่สนใจเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีโปสเตอร์นะให้ไปสแกน QR code แล้วก็ไปร่วมสมัครได้การประกวดดนตรีแบบนี้นะฮะโอ้โหหลากหลายวงฝีมือนี่ดีๆทั้งนั้นเลยไปฟังดนตรีกันใครไม่ได้ไปประกวดก็ไปฟังดนตรีกันนะวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี
0: ้
1: ที่หาดปักเมงถ้าอยู่ใกล้ๆนี่ไปแล้วนะ
0: โอ้โหแต่ตอนนี้ใครจะไปตรังหรือว่าจะไปตรังเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยนะครับก็ยิ่งควรจะต้องพกร่มไปนะครับเพราะตอนนี้ช่วงของในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับแล้วก็มีประกาศจากกรมอุตุนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันเนี่ยจะเจอฝนค่อนข้างเยอะกว่าฝั่งตะวันออกก็คือฝั่งอ่าวไทยแล้วก็คลื่นลมก็สูงประมาณ 2-3 เมตรด้วยนะครับอย่างไรจะลงใต้ช่วงนี้ก็อย่าลืมนะครับพกร่มกันหน่อยละกันครับยังอยู่กันที่ภาคใต้นะครับลงไปกว่าเดิมนะฮะไปที่ยะลาครับอบต. อัยเวงจังหวัดยะลาครับชวนร่วมกิจกรรมอัยเวงมินิมาราธอน2026ครับเมื่อกี้จะไปดูดนตรีถ้าวิ่งไปไหมวิ่ง
1: ก็ไปออกกำลังกายก็ไปหมด
0: ช่วงนี้ไม่เห็นวิ่งรอบสปท.เลย
1: ฮะอากาศแล้วก็เรามีกิจกรรมหลายๆมีผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วงเวลายังไม่ได
0: ้อ๋อนะครับสำหรับงานนี้ครับเป็นการเปิดรับสมัครประเภทการแข่งขันมินิมาราธอน 10.8 กิโลเมตรก็คือประมาณสัก11กิโลนะครับฟันรัน 2.5 กิโลเมตรครับแล้วก็แฟนซีรัน 2.5 กิโลเมตรครับโดยเป็นการวิ่งไอยเวงมินิมาราธอนนะครับพิชิตสกายวอล์กอัยเวงสัมผัสทะเลหมอกเบตงครับวันที่7มิถุนายนก็คือเดือนหน้านะครับนักวิ่งจะได้รับเหรียญที่ระลึกเมื่อเข้าเส้นชัยครับและของที่ระลึกนะครับสำหรับผู้เข้าเส้นชัย50คนแรกชาย และ50คนแรกหญิงนะครับขึ้นสกายวอล์กฟรีอาหารเช้าฟรีมีบริการรถรับส่งกลับยังจุดสตาร์ทฟรีผู้สนใจนะครับสมัครได้สำหรับไอเยเวงมินิมาราธอนนะครับพิชิตสกายวอล์กไอเยเวงครับสมัครได้นะครับผมก็เซิร์ชเลยครับไอเยเวง2026นะครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสาร์นี้นะครับ23พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับผม
1: ค่ะน่าสนใจหลายๆกิจกรรมในต่างจังหวัดแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในหลายจังหวัดในหลายพื้นที่สภาพอากาศของเราตั้งแต่เหนือจรดใต้ก็จะต่างกันแต่ว่าช่วงนี้หน้าฝน
0: อ
1: ันเหนือก็ฝนอีสานก็ฝนภาคกลางก็ฝน
0: ใต้ก็ฝน
1: ใต้ก็ตะวันตกไอตะวันออกเนี่ยก็คือฝนหนักเลยช่วงนี
0: ้
1: ผลไม้ออกอีกต่างหาก
0: โอ้โห
1: แต่ว่าจริงๆแล้วช่วงนี้ตะวันออกก็น่าสนใจทุเรียนเงาะมังคุดอุ้ยหลักหลาย
0: ช่วงนี้มังคุดน่าจะออกค่อนข้างใกล้ๆจะออกเยอะแล้วยังไงก็ร่วมกันอุดหนุนเกษตรกรด้วยนะครับ
1: ล่าสุดนี่ที่ผ่านมามีคนเอามังคุดทางใต้มาให้ชิมอุ้ยหวานเจี๊ยบออกแล้วเหรอ
0: ออกแล้วออกแล้ว
1: เขาบอกว่ามังคุดใต้ไปทานอู้หวานเจี๊ยบ
0: แต่ผมเจอแต่ช่วงนี้ผมเจอแต่มังคุดเปรี้ยวอะ
1: ค่ะคือต้องบอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งหลายปีมาแล้วมีโอกาสไปราชการลงไปทางใต
0: ้
1: ผ่านทางหลังสวนดิฉันไปซื้อเลยนะมังคุดอู้ดีมากมีความรู้สึกว่าอ
0: ู้หลังสวนชุมพร
1: ซื้อมา50กิโลแล้วมีความรู้สึกว่าจริง
0: อ๋อพี่ขับกระบะใช่ไหม
1: แล้วคือมีความรู้สึกว่าอุ้ยทำไมซื้อมาน้อยจังเพราะว่ารสชาติ
0: 50กิโลซื้อไปเลี้ยงกองทัพเหรอ
1: ไม่คุณ50กิโลของมังคุดเนี่ยไม่ได้ว่าเยอะขนาดนั้นพอแจกปุ๊บเนี่ยมันแทบจะแบบไม่เหลือ ลูกใหญ่เพราะคือมังคุดเนี่ยมีความรู้สึกว่าชื่นชอบมังคุดใต
0: ้ครับ
1: อร่อยแต่ก็ไม่ได้ว่าภาคตอนออกไม่อร่อยนะอร่อยเหมือนกันทุกอย่างแหละผลไม้ประเทศไทยเนี่ยนะแต่ว่ารสชาติดี
0: ผลไม้ไทยผลไม้ดีกินได้นะครับป
1: ิ
0: ดท้ายที่1จังหวัดละกันนะฮะเป็นข่าวกันที่อ่างทองแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นการส่งชุดเคลื่อนที่เร็วในการแจ้งข้อห้ามแล้วก็ข้อกำหนดสำหรับการทำประมงช่วงฤดูของน้ำแดงนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางประมงจังหวัดอ่างทองครับมีการมอบหมายชุดเคลื่อนที่เร็วสำนักงานประมงจังหวัดอ่างทองนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำประมงน้ำจืดภาคกลางล่องเรือเลยนะไปตามลำน้ำเจ้าพระยานะฮะล่องเรือมาอันนี้ไม่ใช่อันนี้ล่องเรือไปแจ้งนะฮะล่องเรือไปแจ้งนะครับเรื่องเกี่ยวกับข้อกำหนดและข้อห้ามการทำประมงในช่วงของฤดูน้ำแดงภาคกลางนะครับจะเริ่มขึ้นนะฮะอันนี้คือเป็นการเรียกว่านำเสนอกันก่อนนะครับเป็นการประชาสัมพันธ์นะฮะแต่ว่าจะเริ่มจริงวันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่31สิงหาคมนะครับซึ่งในครั้งนี้ครับได้เข้าถึงชาวประมงที่กำลังทำประมงเลยนะครับเจ้าหน้าที่มีการแจ้งข้อให้ทราบข้อกำหนดต่างๆพร้อมทั้งประสานให้ชาวประมงนั้นแจ้งไปยังกลุ่มเพื่อนด้วยให้ทราบด้วยนะครับเพื่อป้องกันการกระทำประมงผิดกฎหมายในช่วงของฤดูน้ำแดงเพราะว่าจะมีบทลงโทษค่อนข้างรุนแรงนะครับซึ่งทางประมงอ่างทองจะมีการดำเนินการนะครับแจ้งชาวประมงในลุ่มแม่น้ำน้อยรวมไปถึงชาวประมงที่หาปลาและสัตว์น้ำในลำคลองสาธารณะทั้ง7อำเภอทราบด้วยนะครับสำหรับข้อห้ามดีกว่าข้อห้ามในการทำประมงช่วงฤดูน้ำแดงประกอบไปด้วยข้อห้ามหลักครับ1ห้ามทำการประมงนะครับในบริเวณแม่น้ำลำคลองลำธารห้วยหนองบึงอ่างเก็บน้ำเขื่อนพรุและลำน้ำทุกสาขาห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงที่มีลักษณะการทำลายล้างมีศักยภาพในการจับสัตว์น้ำสูงหรือมีผลกระทบทำให้สัตว์น้ำสูญพันธุ์ในระยะยาวทุกชนิดครับทั้งนี้ครับสามารถใช้เครื่องมือประมงพื้นบ้านบางชนิดในการหาปลาเพื่อยังชีพได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดครับดังนี้นะครับเบ็ดทุกชนิดยกเว้นนะเบ็ดราวและเบ็ดพวงที่ใช้วิธีการกระชากตะแกรงสวิงนะครับยอนะครับอันนี้ใช้ได้ซุ่มฉมวกซ่อมไซแหที่มีความลึกไม่เกิน6ศอกหรือว่าประมาณ3เมตรอันนี้ใช้ได้นะครับสำหรับช่วงเวลาบังคับใช้นะฮะจะเป็นช่วงที่ครอบคลุมของช่วงฤดูฝนตั้งแต่พฤษภาคมถึงสิงหาคมนะครับโดยจะเริ่มวันที่1มิถุนายนนี้เป็นวันแรกนะครับผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 50,000 บาทนะฮะหรือปรับเป็นจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการประมงนั่นเองนะครับ
1: ค่ะวันนี้เวลาของรายการข่าวยามเช้าหมดลงแล้วพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่วันนี้เราสองคนต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงการทำงานภายในเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้กระทรวงสาธารณสุขประกาศเขตติดโรคติดต่ออันตรายอีโบลาพร้อมเฝ้าระวังคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศที่มีการระบาด
1: ผู้นำจีนและรัสเซียวิพากษ์วิจารณ์แผนการสร้างระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐและสนธิสัญญาจำกัดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026นักแบดมินตันไทยผ่านเข้ารอบ2กันพร้อมหน้าทั้งประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ทุกจังหวัดทั่วประเทศเตรียมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีวันพรุ่งนี้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีได้มีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในและต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้เตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติในส่วนภูมิภาคอย่างสมพระเกียรติเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีกำหนดระยะเวลาจัดงานตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2570ทั้งนี้กำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569เวลา 7:00 น.ณบริเวณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่จังหวัดเห็นเหมาะสม
1: นายกรัฐมนตรีรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเครือข่าย6ประการและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงการทำงานภายในเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยในที่ประชุมนายกรัฐมนตรีตอบรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเครือข่าย6ประการพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปทบทวนและปรับปรุงกลไกการทำงานภายในโดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลการบูรณาการข้อมูลรวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการทุจริตชื่นชมภาคเอกชนที่ได้จัดทำข้อเสนอแนะตรงไปตรงมาโดยข้อเสนอ6ประการอาทิการปลูกฝังจิตสำนึกการแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างยั่งยืนให้หน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจมีนโยบายมาตรการและระบบกำกับดูแลภายในที่ชัดเจนระบบบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันการป้องกันตั้งแต่ต้นทางการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่เข้าถึงตรวจสอบได้และนำไปวิเคราะห์ต่อได้
3: นำสนุนในทุกกรณีเพื่อให้หน่วยงานต่างๆได้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการทำงานและทำทุกวิธีทางให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะเพื่อให้พี่น้องประชาชนถือว่าหน่วยงานท่านปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน
2: ด้านนายปกรณ์นิม